0: ประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการจัดการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับระบบรางนะครับแล้วก็จะพัฒนาเรื่องความสมดุลนะกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้นะครับเขามีเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง centrally governed cities เนี่ยมีฮานอยไฮฟองเวดานังตงหน่ายโฮจิมินห์เกินเธอนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับกรมการเมืองก็เห็นชอบในการจัดตั้งนครกวางหนิงขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยขยับในเรื่องของระบบบริหารประเทศเนี่ยยกใหญ่มาทีนึงแล้วนะคือนอกจากจะมีการพัฒนาเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการลดนะฮะเรียกว่าลดจังหวัดคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีจังหวัดเยอะใช่ไหมครับเขาก็พยายามจะลดสตรีมไลน์นะครับให้การบริหารจัดการมีความทะมัดทะแมงมากขึ้นนะครับลดความคือลีนอะลีนระบบบริหารของเขาอะซึ่งอันเนี้ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับคือเขาไปจัดการเรื่องของการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยในขณะที่การบริหารส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวเฉาคุณลิซ่าได้ติดตามไหมฮะเพิ่งจะมีการเรื่องสอบเรื่องโกงผลสอบเนี่ยนะครับมันก็นะอาจจะยังไงก็แต่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับชาวกทมและชาวพัทยาอย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่านะครับเป็นการปกครองในลักษณะพิเศษนะครับกทมกับพัทยาเท่านั้นที่ได้เลือกนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ
1: นะคะก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยยังคงมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะและรวดเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะที่มีการควบรวมแล้วก็มีการลดจำนวนจังหวัดเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็การหันไปสู่ดิจิทัลของเวียดนามด้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เวียดนามพยายามผลักดันณตอนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศเลยที่หลายประเทศในแถบนี้อาจจะดูเป็นตัวอย่างนะคะทางบ้านนะ
0: ตอนนี้นี่หลายคนต้องหันมาดูเวียดนามนะไทยเราด้วยนะอาจจะต้องไปดูงานเวียดนามนะคุณลิซ่าก่อนที่จะไปข่าวอื่นแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤษนะครับมี breaking news เข้ามานะครับเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะฮะที่เวเนซุเอลาโอ้เช้าวันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับจาก BBC ครับ magnitude 7.1 earthquake rocked Venezuela as buildings shake in Caracas นะครับขนาด 7.1 นะครับแล้วก็ลึกไม่มากด้วยนะครับความลึกเนี่ยอยู่ประมาณ 13.2 กิโลเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับส่งผลให้หลายๆเมืองนะครับในเมืองหลวงนะคือมากรุงคารากัสเนี่ยตึกเช็คเลยนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างโคลอมเบียนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องไปติดตามนะครับมีการประกาศสึนามิด้วยนะครับใน British Virgin Islands นะครับแล้วก็ปาโตริโกครับเดี๋ยวต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะกับแผ่นดินไหวนะ3จุดติดๆกันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่แคลิฟอร์เนียเช้านี้นะครับที่อิวาเตะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยครับ30นาทีที่ผ่านมานี่เองที่เวเนซุเอลาครับ
1: โอ้นะคะฟังดูแล้วรู้สึกโลกเราเป็นอะไรนะทำไมถึงเป็นขณะนี้นะคะทำไมถึงรวนได้ขณะนี้แล้วก็เกิดภัยพิบัติแบบนี้ได้นะคะมาอัปเดตข่าวสารนะคะเพิ่มเติมนะคะมาดูเรื่องของความคืบหน้าของเรือแล้วก็คนนะลูกเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มูสค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีแผนนะคะปฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะลูกเรือก็เป็นโครงการใหญ่เลยนะคะลูกเรือมากกว่า 11,000 คนตอนนี้เนี่ยยังติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะคะตอนนี้เนี่ยทาง International Maritime Organization หรือ IMO นะคะก็เป็นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศก็มีการเปิดเผยแผนการใหญ่นะคะที่จะทำให้สามารถเดินเรือนะออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูสได้อย่างปลอดภัยนะคะภายใต้ความร่วมมือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งประเทศอิหร่านโอมานสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเดินเรืออีกด้วยนะคะโดยวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยเริ่มขึ้นถ้าจำได้ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือสินค้าจำนวนมากไม่สามารถเดินทางผ่านน่านน้ำแถบนี้ได้นะคะจนกลายเป็นการติดค้างครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งทางด้านของArsenio Dominguez นะคะเป็นเลขาธิการขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเขาระบุว่า ขณะนี้เนี่ยทางองค์กรได้รับ

0: ประกันด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการเดินเรืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะรองรับปฏิบัติการอพยพในครั้งนี้นะคะสำหรับการเดินดำเนินการอพยพนะคะกองทัพเรือโอมานได้ออกแถลงการชี้แจงว่าเรือทั้งหมดเนี่ยจะทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เป็นลำดับขั้นตอนไปนะคะโดยจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเดินเรือชั่วคราว2เส้นเนื่องจากเส้นทางเดินเรือเดิมเนี่ยที่เคยใช้ก่อนเกิดสงครามตามระบบการจัดการจราจรทางเรือนะคะหรือ Traffic Separation Scheme นั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่อันตรายอยู่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือในขณะนี้นะคะสาเหตุสำคัญก็คือมาจากการที่อิหร่านเนี่ยได้วางทุ่นระเบิดเอาไว้ในหลายส่วนของช่องแคบฮอร์มูซนะคะตามรายงานของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะก็เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนการอพยพจึงกำหนดให้เรือสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันนะคะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางชั่วคราวที่อยู่ทางตอนใต้และเหนือของระบบการจัดการจราจรทางเรือเดิมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการติดต่อประสานงานไปยังแต่ละเรือนะคะแต่ละลำแล้วก็แจ้งคำสั่งในการออกเดินทางรวมถึงกำหนดวันที่แน่นอนในการล่องเรือผ่านช่องแคบได้นะคะซึ่งความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยก็มาแน่นอนนะหลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องของ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะแต่ว่าคือหลังจากที่มีการประกาศ MOU แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีความคืบหน้านะเรื่องของการเดินเรือนะคะจำนวนจากบริษัทที่ชื่อว่าเคเปอร์นะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการติดตามเรือนะคะเขาก็มีการประกาศออกมาว่าจำนวนเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เพิ่มขึ้นจาก32ลำในช่วงกลางเดือนมาเป็น93ลำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีกอย่างน้อย39ลำในวันจันทร์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนสงครามนั้นยังถือว่าไม่ได้ 100% แน่นอนนะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าแล้วก็หวังว่าการอพยพครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะจะสามารถช่วยลูกเรือนับหมื่นคนได้นะคะในเวลาอันใกล้นี้ค่ะ
1: ครับนะก็เป็นหมื่นเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะที่ติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้อันตรายมากๆเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าติดอยู่กับที่นี่แหละค่ะ
1: ครับก็หวังว่าปฏิบัติการนี้นะครับจะสำเร็จโดยเร็วนะครับหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านสามารถจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับอ่ะไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากทางศรีลังกากันกับคุณกฤตครับ
2: คำว่าแปะเทียฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างแต่คำถามสำคัญคือแบบนี้ยุติธรรมกับเด็กทุกคนจริงหรือแปะเทียคือการจ่ายเงินนอกระบบเพื่อซื้อโอกาสหากเด็กเรียนเก่งแต่ทุนน้อยต้องแพ้ให้แก่คนที่มีเงินจ่ายนี่คือการทำลายความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางและเงินเหล่านี้มักไปถึงผู้มีอำนาจสำนักงานปปช.จึงต้องเข้าตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินปัญหานี้กำลังปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้เด็กว่าเงินสำคัญกว่าความสามารถหากคุณถูกเรียกรับค่าแปะเจี๊ยะลองถามตัวเองว่าเราอยากให้ลูกโตในระบบแบบนี้จริงไหมการไม่ยอมรับคือจุดเริ่มต้นของระบบที่โปร่งใสหากพบเห็นความไม่ยุติธรรมแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับตำแหน่ง

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องฟ้าใหม่ของศรีลังกาค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่าน

0: สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับไม่ได้อยู่ที่บ้านแน่ๆ
0: ไม
1: จ
0: ่
1: ำ
0: ใช
1: เป
0: ่
1: ็น
0: คร
1: ข
0: ับ
1: ่าวได้
0: วันนี้
1: ก็
0: อยู
1: เด
0: ่
1: า
0: สิง
1: ว
0: ค
1: ่า
0: โปร์ครับ
1: เดาว่าอยู่ศรีลังกาไหมครับเนี่ย
0: อยู่สิงคโปร์ครับวัน
1: อ
0: นี
1: ย
0: ู้
1: ่สิงคโปร์แล้วทำไมต้องคุยเรื่องศรีลังกาครับ
0: กลับมาจากศรีลังกาแล้วอีกวันหนึ่งก็

0: เราสามเท่าทีเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากจะทราบว่าพื้นที่ของประเทศศรีลังกาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยสักกี่เท่านะครับก็ A ก็6เท่า B ก็8เท่าครับ
1: นะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามค่ะนะคะประเทศศรีลังกานะคะมีประชากรน้อยกว่าไทย3เท่าในขณะที่พื้นที่เล็กกว่าไทยกี่เท่านะคะ A คือเล็กกว่า6เท่า B เล็กกว่า8เท่านะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะ3รางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับก่อนที่จะมาคุยกันถึงฟ้าใหม่นะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราคงทุกคนคงทราบดีว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีภูเขานะมีที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นที่แหล่งปลูกชาซีลอนที่นำมาฝากนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศศรีลังกาเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดจากประเทศที่มีตาการรู้หนังสือเนี่ยสูงที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับของประเทศเอเชียใต้นะครับตรงนั้นประเทศศรีลังกาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีแต่ทำไมเศรษฐกิจถึงพังลงง่าย
2: ๆครับ
0: ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการพังของเศรษฐกิจก่อนดีกว่าสักนิดนะครับก็คือศรีลังกานี่มีปัญหาเรื่องของปัญหาของการขาดดุล2ทางเลยนะครับเป็นดูอัลเลยล่ะนะครับก็คือ1ก็คือขาดดุลการค้ากับขาดดุลงบการของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นออกมาเดินขบวนประท้วงนะประธานาธิบดีกัวตาบายาราชปักษาที่เคยบริหารประเทศอยู่ช่วงยาวทีเดียวเพราะตระกูลราชปักษาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นตระกูลที่บริหารประเทศนะครับด้วยนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าปัญหาเหล่านี้มันทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยเข้าไปสู่มุมมืดนะครับพาประเทศคำลังศรีลังกาเข้าไปสู่มุมมืดเลยทีเดียวนโยบายของเขาก็คือแรกๆก็คือว่าเขาจะเริ่มป้อนของป้อนนู่นป้อนนี่ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาษีนะแวดเนี่ยจากเดิมนี่ 15% ลงมาเหลือ 8% นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาใจประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนคิดว่าสินค้าจะถูกลงอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหามากจนข้าราชการเงินทุนสำรองระหว่างเงินทุนสำรองเงินตาต่างประเทศนี่มันไม่มีนะครับแล้วก็เงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนราชการข้าราชการก็ไม่มีนะการไปพัฒนาประเทศก็ไม่มีต้องกู้เงินจากต่างประเทศก็พูดง่ายๆก็คือถังแตกนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้มีเกิดปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือนโยบายเกษตรอินทรีย์ 100% นะครับแบบหักดิบเลยนะครับในปี2021เนี่ยท่านราชปักษาก็ประกาศตู้มออกไปบอกว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศนะครับจะทำให้ชาซีลอนเนี่ยเป็นชาออร์แกนิกนะครับทำให้ผลผลิตนี่ลดลง 50% ทีเดียวนะครับอันนี้ก็ข้าวที่เคยปลูกได้ก็จากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าศรีลังกานี่เป็นประเทศที่ปลูกข้าวทานเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พอก็ต้องควักเงินออกมาไปซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาทางของคนในชาติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นโยบายที่มาฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่ารัก
2: ฟังแล้วดูดีใช
0: ่ดูเหมือนรักโลกอะไรต่างแต่จริงๆแล้วนี่มันขัดต่อทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงนะครับทำให้การเอาใจเพื่อคะแนนเสียงเฉพาะหน้าเนี่ยสุดท้ายก็คือยาพิษเคลือบด้วยน้ำตาลนั่นเองนะครับผมว่ามันก็ทำให้มีปัญหาเยอะมากทีเดียวนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีการประท้วงนะฮะเดินขบวนกันแล้วก็ล้มรัฐบาลนะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าจำกันได้ในปี2024เนี่ยมีการบุกเข้าไปเผาจวนนะท่านประธานาธิบดี

0: นะครับเป็นข่าวใหญ่เลยครับ
1: เลยใช่ครับอันนั้นนะก็คือเป็นที่มาของเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆแล้วก็เกิด
0: คร
1: ว
0: ั
1: ิ
0: บ
1: กฤตของชาตินะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็เป็นวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2021เนี่ยรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามจะตรึงเงินตาต่างประเทศนะครับไอ้คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะให้อยู่ที่200รูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับรัฐบาลของท่านราชปักษานี่ก็มีการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยออกไปนะครับไปแก้ไขปัญหาก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลเริ่มถังแตกและรูปเงินรูปีก็เริ่มจะอ่อนค่าสินค้ามันต้องแพงขึ้นข้าวของก็จะแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านราชปักษาก็เทเลยครับเทหน้าตักเลยนะเอามาดันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าจาก200รูปีต่อ1ยูเอสดอลลาร์ถ้าจำกันได้คนที่เคยไปไหว้พระก็คงจะจำกันได้นะครับว่าเงินบาทเนี่ยหนึ่งไม่80สตางค์เนี่ยนะครับบาท80ตังค์เนี่ยถึงจะแลกได้100รูปีในยุคนั้นนะครับแต่ตอนหลังมามันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยเพราะมันก็เหมือนกับธนูเนี่ยโดนง้างขึ้นไปแล้วก็จนคันธนูขาดนะครับอันหักคันธนูหักธนูก็พุ่งพวดออกไปนะครับทำให้เสียราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ประมาณ360จะรูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ที่หนักๆมากๆเนี่ยทำให้เงินออมต่อของประชาชนนี่มันด้อยค่าลงไปเกือบครึ่งนึงนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วยิ่งมาเจอปัญหาวิกฤตของการสงครามนะยูเครนกับรัสเซียนะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในแถบนั้นนะครับก็ทำให้มีปัญหาเยอะทีเดียวแล้วต้องมาต่อด้วยสงครามตะวันออกกลางด้วยเนี่ยศรีลังกาก็ดูไม่จืดเลยแหละครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็พอได้รัฐบาลใหม่ปุ๊บอ้าวรัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็คือท่านอนุรักษ์กุมารานะครับอันนี้อนุรักษ์กุมารานี่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเรียกว่าฝ่ายซ้ายจัดนะครับเรียกว่าไม่เอาเลยละเรียกเหมือนกับเขาจะเอาแต่เหมือนเลนินมั่งคอมมิวนิสต์มั่งอย่างนั้นนะครับทำให้จะออกมาหาเสียงก็อีหลอบเดิมนะครับเราจะต้องฉีกเงินสัญญา IMF ที่ทางท่านราชปักษานี่ไปขอกู้เงิน IMF มาเพื่ออุดหนุนให้กับประเทศชาติเนี่ยนะครับก็พยายามใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชนนะก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายมาพอได้เป็นรัฐบาลเข้าจริงเนี่ยทางประธานาธิบดีอนุรักษ์กุมาราเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศในปลายปีของปี2024นะในตอนนั้นก็เรียกว่าทำอะไรก็ไม่เป็นนะครับก็เพราะว่าเป็นฝ่ายแสวงซ้ายมาแต่กำเนิดก็คือเป็นแล้วก็เป็นฝั่งของอะไรฝ่ายค้านนะครับอาชีพก็ต้องบอกว่าอย่างนี้พอเข้ากระโดดเข้าไปบริหารประเทศจริงๆเข้าก็ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าอ้ออยู่กำลังรอนโยบายกำลังปรับปรุงกำลังจะเตรียมตัวอะไรต่างๆก็อ้างไปเรื่อยไปนะครับตอนนี้ก็คือแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าบริหารรู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเหมือนไม่ง่ายอย่างที่ตอนหาเสียงดังนั้นเนี่ยก็มาดูว่าจะต้องทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมันเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับต้องเป็นฟ้าใหม่จริงนะครับไม่ใช่ฟ้าใหม่แบบประเภทอะไรอ่ะเหมือนเอาใจประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านอนุรักษ์กุมารานี่ก็กระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสุดท้ายมาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือต้องเลิกดื้อนะครับต้องเดินหน้าเข้าสู่การจับมือกับ IMF แล้วก็ฉีกสัญไอเรื่องฉีกสัญญาตอนหาเสียงไว้ต้องระงับละนะครับแล้วก็มาปฏิรูปโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไตรมาสแรกนี่ก็ประกาศตูมออกมาว่า GDP เนี่ยเป็นบวกละ 5.1 ละแล้วก็เงินเฟ้อก็จากเดิมเนี่ยมันจีบกระโดดขึ้นไปถึง 70% ในช่วงที่ค่าเงินตกนะครับตอนนี้ก็เงินเฟ้อก็เหลือประมาณ 5% เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาดีขึ้น

0: ขึ้นนะครับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศละ7,000กว่าล้านละนะครับทีนี้อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นชัดที่มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะก็คือการปราบคอร์รัปชันนะครับก็ไปยึดเอาเงินของข้าราชการที่ตั้งแต่ยุคของท่านราชประสาบริหารประเทศอยู่เนี่ยเงินที่คอร์รัปชันไปเนี่ยยึดเข้าสู่โครงคลังแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพย์สินตรงนั้นนะให้จากการยึดคืนจากนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ประกาศออกมาตูมเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปศรีลังกาจะต้องเป็นคลีนคันทรีก็คือว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันแล้วนะครับข้าราชการคนไหนคอร์รัปชันก็ต้องโดนฟันหัวละนะครับนั่นก็คือเป็นความหวังใหม่ที่มันจะเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการถอยนโยบายที่เคยหาเสียงไว้หลายๆนโยบายทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะถอยนะครับเพราะอย่างเช่นว่านโยบายการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการคือเขามองง่ายๆนะครับแรกๆเลยก็บอกว่าจะต้องให้เลิกเก็บภาษีจากคนจนนะครับไปเก็บแต่เฉพาะคนรวยเอาคนเก่งคนรวยคนได้หาเงินได้เยอะเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีเยอะแต่มันเยอะโดยก้าวกระโดดไงฮะแล้วก็ต่างคนต่างหนีละนะครับพวกคนที่มีความรู้พวกหมอพวกพยาบาลหรือว่าคนที่มีความรู้ในต่างๆนี้ก็หนีนะไปอยู่ออสเตรเลียกันบ้างไปอยู่ยุโรปกันบ้างนะครับแล้วก็เหลือแต่คนที่มันจนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรออย่างเดียวแล้วคนเก่งเนี่ยโดนทำโทษคนไม่เก่งเนี่ยคนที่ความรู้เท่าไม่เท่าทันเขาเนี่ยก็รอรับเงินจากรัฐบาลไปในยุค ของท่านราชปักษานะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายการขาดดุลของขาดทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับต้องเป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้พวกน้ำประปาพลังงานหรือว่าสายการบินหรืออะไรต่างๆที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยในอดีตคือเป็นแหล่งนะครับในการที่จะให้กลุ่มของนักการเมืองเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ไปกินเก็บกินกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ทางประธานาธิบดีอนุรักษ์มาลาเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็ท่านก็พยายามที่จะจับแปรรูปนะครับรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นมหาชนไปนะครับแล้วก็ทำให้พวกกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับก็มีการผ่าตัดอย่างรุนแรงนะครับก็คือจะจับให้พลังงานต่างๆเนี่ยให้มันปรับตัวปรับราคาเนี่ยให้สะท้อนกับต้นทุนจริงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งของการสูบลุ้นเสื้อเนื้อของประชาชนเนี่ยแล้วก็เอามาเสพสุขกันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟ้าใหม่มาเริ่มมองเห็นแล้วนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าอีกปี2ปีก็คงจะได้เห็นนะฟื้นการฟื้นตัวของศรีลังกากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่จะยอมรับความจริงว่าเงินที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาประชานิยมมาหลอกล่อประชาชนเนี่ยสุดท้ายมาแล้วเนี่ยประชาชนนั่นแหละครับที่ได้รับของฟรีไปเนี่ยมันไม่มีในที่จริงในโลกหรอกนโยบายอย่างนั้นนะสุดท้ายงานก็ต้องมาเป็นนี่เป็นสินไปตามกันไปนะ
1: ครับถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะคุณกฤษขา
0: ครับผมครับก็มากกว่าน้อยกว่าประเทศไทยใน8เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามืดพื้นที่ไทยเนี่ย 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรในส่วนของศรีลังกานี้มีแค่ 60,000 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าประชากรเขาน้อยกว่าของเราแค่ประมาณ3เท่าแค่นั้นเองนะครับ
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ8เท่านะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
4: ไม่แค่
2: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่ง

0: ติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
3: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
3: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศส28มิถุนายนเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมฉลอง170ปีสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
4: ครับในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมีภาพเป็นดอกกุหลาบนะครับคุณฟังครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับถ้าท่านใดฟังผ่านทาง Facebook นะครับก็จะเห็นภาพนะครับเป็นภาพกุหลาบนะครับชื่อสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตปมข้อสอบท้องถิ่นนะครับเป็นพาดหัวใหญ่หลายฉบับเลยเช้าวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหานะครับโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าพาดหัวข่าวในประเด็นที่ตกใจยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งยกเลิกแบบเหมาเข่งทั้งหมดแต่ว่าจะสั่งให้เป็นโมฆะเฉพาะผู้ที่พบพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือว่าแก้ไขข้อสอบจริงเท่านั้นโดยใช้แนวทางตามทฤษฎีผลไม้พิษหากบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งยวงนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าข้าราชการกลุ่มนี้เพิ่งจะบรรจุเข้าทำงานได้ไม่ถึงปีไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงระดับ49หรือ40ที่จะดึงกลับมาไม่ได้ดังนั้นหากพิสูจน์แล้วว่าโกงจริงต้องให้ออกโดยไม่มีข้อละเว้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานสำหรับความคืบหน้าด้านคดีครับและการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อพัวพันกับข่าวแล้วนะครับนอกจากนี้ในฐานะที่กระทรวงมหาด

0: ไทยเป็นผู้เสียหายโดยตรงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเปิดสำนวนและสืบสวนสอบสวนคู่ขนานกับปปช.ได้ทันทีส่วนกรณีคลิปเสียงปริศนาที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นคลิปเก่าที่กำลังให้ทางตำรวจตรวจสอบว่าเป็นคลิปเสียงจริงหรือว่าใช้ AI ยืนยันถ้าหากโยงไปถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยหรือใครก็ตามจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีคำว่าเกรงใจในขณะเดียวกันบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในคดีนี้นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยนายเอดิตขาวทองนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าช่วงที่ตนกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปี68นั้นกระบวนการประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดสอบเป็นของอธิบดีคนเดิมและเมื่อตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสก็ได้เสนอให้มีการยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ทันทีรวมถึงประสานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบในขณะนั้นแล้วยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตามกรอบกฎหมายทุกประการด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ครับในฐานะหน่วยงานผู้จัดสอบก็มีการออกแถลงการด่วนระบุว่าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในมหาวิทยาลัยและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลจันทร์เพชรภูลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็ได้เดินทางลงพื้นที่มสว.เพื่อประสานขอข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นทางการโดยปปช.ระบุว่าหากจำเป็นก็พร้อมจะใช้หมายสารเข้าดำเนินการเพื่อนำเอกสารหลักฐานไปใช้ประโยชน์ในการไต่สวนและลากตัวการใหญ่มาลงโทษโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินสั่งฟันโกงสอบจวกขายชาติเอาผิดเฉพาะคนทุจริตชั่วกว่าคือข้าราชการผู้ใหญ่มท.ตั้งชุดสอบภายใน7วันปช.ยกคณะบุกมสว.ขอหลักฐานหาตัวการเตือนเดชอิฐอย่าเพิ่งร้อนตัวหลังโร่แจงไม่ได้เกี่ยวข้องครับ
1: ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ค่ะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะขอไปที่ไทยโพสต์ค่ะเลาะทั้งยวงข้าราชการโกงอนุทินสั่งมท.7วันสรุป2อดีตรัฐมนตรีช่วยปัดพลวันปัดพันคลิปสวยนายกถกปมทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งมหาดไทยหาวิธียกเลิกผลสอบลอดปัญหาฟันเฉพาะคนผิดไม่เหมาเข่งเอาออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วชี้ชั่วกว่าคนทุจริตก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปล่อยให้มีขบวนการลั่นกลไกเช่นนี้เป็นการขายชาติบอกคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยเอี่ยวคลิปเก่า2อดีตรัฐมนตรีช่วยดาหน้าปัดไม่เกี่ยวข้องปลัดมท.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้น7วันอันตรายรู้ผลใครเกี่ยวข้องพักประชาชนได้ทีรุมโยกระบอบน้ำเงินสอถอผวาชะลอเรียกบรรจุข้าราชการ1กรกฎาคมนี้ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวหลักเช่นกันนะคะอนุทินยั่วข้าราชการผู้ใหญ่ชั่วฟันโกงสอบสอถอยกเลิกผลคนผิดทั้งหมดชะลอบรรจุรายงานตัว1กรกฎาคมสั่งไล่บี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคลิปเฉาอนุทินเต้นเรียกมท.และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงปปท.ถกด่วนปมร้อนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งยกเลิกบรรจุตำแหน่งฉงนแม้ประกาศผลไปแล้วเหตุขาดคุณสมบัติฉุนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สุดชั่วเปิดทางขบวนการขายชาติจี้ขยายผลพิสูจน์คลิปสนทนาอ้างเก็บเงิน 350,000 บาทส่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปลัดมท.เด้งรับตั้งสันติธรสางประเด็นเฉา7วันต้องรู้ผลรายงานนายกแจ้งใครมาถูกคือถูกผิดคือผิดไม่โมฆะเหมาเข่งสั่งฝ่ายกฎหมายหอบหลักฐานแจ้งตำรวจดำเนินคดีปปช.ขอหมายศาลลุยค้นมสว.ประสานผู้บริหารส่งกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ยึดได้ในบริษัท3เมืองด้านมหาวิทยาลัยดังก้นร้อนร่อนแถลงการเป็นกลางทางวิชาการยันจัดสอบโปร่งใสผู้ว่างจ้างรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยสถ.สั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายน69ไม่ต้องมารายงานตัว1กรกฎาคมนี้มีภาพด้วยนะคะ อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งยกเลิกผลสอบคนผิดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจยกกำลังบุกเข้าตรวจค้นภายในสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบในห้องมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งซอยอมรา6ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเก็บหลักฐานนำไปเปรียบเทียบหาข้อเท็จจริงกับหลักฐานที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ในบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
0: กลับมาติดตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกประชุมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะครับในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วจึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมลงมติวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ต้องมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องครับขณะที่ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ส.ส.เข้ารับเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อเตรียมเปิดตัวประชุมสภานัดพิเศษพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวระหว่าง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนอกจากนี้ในวันนี้ที่ประชุมสภามีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณประจำปีของบางหน่วยงานให้ตั้งเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ากระทรวงคมนาคมถูกหันงบประมาณลงมากที่สุดถึง 2,442 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 1,846 ล้านบาทขณะที่งบประมาณในส่วนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถูกตัดลดลงไป314ล้านบาทแต่ไม่มีการแตะต้องงบประมาณในส่วนที่ใช้จัดรองรับส.ส.เช่นค่าอาหารกลางวันแต่อย่างใดครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณได้ออกมาแสดงความขอบคุณสำนักงบประมาณที่สั่งตัดงบประมาณโครงการ THAI Travel Passport นะครับเฟส2วงเงิน900ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ออกไปทั้งโครงการแต่ว่าอย่างไรก็ตามตนยังคงกังวลว่าอาจจะมีการสอดไส้โดยการนำเงินจากกองทุน DE มาจัดทำโครงการนี้ในภายหลังพร้อมกันนี้ได้มีการเรียกร้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE ให้ออกมาชี้แจงและตอบคำถามต่อสังคมด้วยตัวเองไม่ใช่หลบอยู่หลังข้าราชการประจำแล้วก็ปล่อยให้ข้าราชการออกมารับหน้าสื่อเป็นหนังหน้าไฟแทนยืนยันว่าการออกมาเปิดโปงในครั้งนี้ทำ ไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรม

0: ทคโนโลยีของประเทศไม่ใช่เพราะบริษัทเครือข่ายของฝ่ายค้านเสียประโยชน์ตามที่ฝั่งรัฐบาลกล่าวหาในขณะที่ทางกระทรวงการคลังครับนายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าล่าสุดมียอดค่าใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทครับมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายวงเงินเต็มจำนวน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วกว่า 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังฝากแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิคงเหลือในเดือนนี้ให้รีบนำไปใช้จ่ายให้ครบถ้วนภายในวันที่30มิถุนายน69ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่พยานหลักฐานเพียงพอวินิจฉัยเปิดร่างกฎหมายโอนงบหมื่นล้านคมนาคมถูกโอนสูงสุดกว่า 2,000 ล้านรองลงมามหาดไทย 1.8 พันล้านรัฐสภาถูกโอนงบ314ล้านแต่ไม่แตะค่าข้าวสสสสไอซ์ขอบคุณสำนักงบหั่น900ล้านโครงการ TSAI พาสปอร์ตปี70กระทุ้งชัยชนกอย่าทำตัวเป็นไข่ในหินอันนี้เป็นพาดหัวข่าวจากแนวหน้าครับ
1: ส่วนคดีหลอกลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดเผยกรณีการตรวจสอบการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการเสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ได้เซ็นลงนามรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วในฐานความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และจะได้ขยายผลดูความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนกรณีที่อธิบดีรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดดังกล่าวไว้ก่อนนั้นเนื่องโดยพบว่ามีการชักชวนเชิญชวนแนะนำการลงทุนเทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลงทุนเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้ค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ระบุว่านายภาวุฒิพร้อมเข้าชี้แจงนายภาวุฒิพร้อมชี้แจงเท่าที่ได้พูดคุยกับเจ้าตัวนะคะวันนี้ค่ะ25มิถุนายนก็จะมีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอให้รอการชี้แจงจากเจ้าตัวโดยตรงยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนดำเนินการคู่ขนานกันไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะ Forex คดีพิเศษพาวุโต้แค่เทรดไอซ์ไม่กลัวเนวินอนุทินชื่นมื่นร่วมโต๊ะกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยด้านอธิบดี DSI รับ Forex เป็นคดีพิเศษพาวุฒิเคลื่อนไหวออนไลน์เป็นแค่นักเทรดปัดพ้นตัวภาพถ่ายและคลิปขณะที่หัวหน้าเท้งอุ้มลูกพักสถานะยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคดีจี้ DSI กางข้อกล่าวหาให้ชัดพร้อมลุยสู้คดี44ส.ส.นัดแรก30มิถุนายนด้านไอซ์รักชนกชื่นชมหั่น 9,000 ล้านโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งหวั่นไม่ถอนยวงสอดไส้เฟส2ลั่นท่ากลัวพ่อชัยชนกไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้ประเทศนี้ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของสวยมาเฟียภูเก็ตครับนายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยการประชุมพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มทุนมาเฟียต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองและส.ส.จังหวัดภูเก็ตพักประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทางนี้คณะกรรมการยอมรับว่าปัญหามาเฟียและการเรียกรับผลประโยชน์แฝงผ่านบริษัทนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตเป็นเรื่องจริงจึงต้องเร่งตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของกรมการปกครองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนในขณะที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดกรุงเทพขออภัยครับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพร้อมเปิดใจนะครับว่าตนเองได้ถูกสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรมจากประเด็นดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาในโลกออนไลน์เรื่องของปจ1กิโลกรัมหรือว่าการรับสวยจำนวน1ล้านบาทนายรุ่งเรืองยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยรับ

0: ลิปสวยใดๆทั้งสิ้นพร้อมเปิดหลักฐานแชทไลน์ต่อสื่อมวลชนแฉกลับว่ามีกลุ่มคนจัดฉากหลอกลวงชาวบ้านร้องเรียนเรื่องใบอนุญาตก่อนจะแอบนำป้ายมาประท้วงขับไล่ตนเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการสั่งย้ายซึ่งตนก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลดำเนินคดีกับกลุ่มคนจัดฉากดังกล่าวแล้วพร้อมกับลั่นวาจาท้าทายอธิบดีกรมการปกครองว่าหากผลสอบสวนพบว่าตนโกงจริงให้ไล่ออกจากราชการและแจ้งจับได้เลยแต่ถ้าหากไม่ผิดต้องคืนความเป็นธรรมและคืนตำแหน่งให้ตนทันทีส่วนด้านมาตรการเรื่องของการกวาดล้างทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพครับนายภูนพงษ์นายนาภาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับตำรวจบก.ปอส.และอย.ในการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีหรือว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในย่านห้วยขวางรวม5แห่งพบรายที่มีพฤติการซ่อในทางทุจริตเด่นชัดคือห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงเฮงเจริญการค้าประกอบกิจการบ่อตกกุ้งซึ่งตรวจพบหลักฐานพัวพันกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์จึงถูกยึดเอกสารบัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านร้านอาหารหม่าล่าชื่อดังซุยเยียนสื่อใต้ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนบุคคลเดียวกันใน2บริษัทอีกทั้งยังพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินด้วยการบังคับให้ลูกค้าโอนเงินค่าอาหารเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของกรรมการชาวจีนโดยตรงแทนที่จะเข้าบัญชีของบริษัทรวมถึงมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ร่วมด้วยส่วนร้านหม่าล่าฉงชิ่งเกาเก้าและบ่อตกกุ้งอีกแห่งตรวจสอบแล้วยังไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนคนไทยว่าห้ามยินยอมให้ชาวต่างชาติยืมชื่อไปใช้ถือหุ้นเพื่อทำธุรกิจนอมินีเด็ดขาดเพราะว่าถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับและหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับรายวันสูงถึงวันละ 50,000 บาทมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับท้าชนอธิบดีปลัดภูเก็ตฮึดสู้ปมซวยขอคืนความเป็นธรรมผู้ว่าเซมเบ้รองซีฟู้ดแจงกรรมาธิการการปกครองสภาปมมาเฟียสวยภูเก็ตโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตขณะที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเผยกรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบสวยท้าให้ไล่ออกหากกระทำผิดขอคืนความเป็นธรรมด้านพาณิชย์ลงพื้นที่ห้วยขวางตรวจ5ธุรกิจเสี่ยงพัวพันเว็บพนันครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะกรณีที่ประชาชนทุกครัวเรือนนะคะต้องร่วมจ่ายค่าไฟส่องสว่างในถนนสาธารณะต่างๆทั่วประเทศนะคะประเด็นนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้เชือดกราวรูดลักไก่เก็บค่าไฟเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนแนะฟ้องศาลคืนเงินทนายเจมส์ชี้ไม่เป็นธรรมให้เจ้าของมิเตอร์แบกรับภาระแทนรัฐบาลแย้มประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเหตุไฟทางส่องสว่างควรเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมค่าไฟแฝงไฟทางเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนหรือไม่ด้านแม่ค้าปลาทูบุรีรัมย์วอนนายกทบทวนหยุดโยนภาระไปให้กับประชาชนตาดำๆหาเช้ากินค่ำเอกนัทเต้นจ่อชงครม.ดึงค่าไฟทางแฝงดินประชาชนพร้อมลุยต่อปฏิรูปพลังงานค่ะ
2: ครับ

0: มีพาดหัวข่าวประเด็นเศรษฐกิจนะครับกนง.เคาะตรึงดอกเบี้ย 1% ลุ้น GDP ปี69เติบโต 2.3% ครับเป็นพาดหัวในมติชนเอกนิติเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ดีแวลูครับประเมินทรัพย์สินออนไลน์เปิดแก้ปัญหาราคาต่ำกว่าจริง 30-40% กนง.ตรึงดอกเบี้ย 1% GDP โต 2.3% ครับ
1: ขณะที่มีข่าวคดีของบุคคลในวงการบันเทิงนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะคุก2ปีติ๊กชิโร่เมาขับชน2ศพอนุญาตประกันศาลสั่งจำคุกติ๊กชิโร่4ปีไม่รอลงอาญาเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพก่อนลดโทษเหลือ2ปีให้ประกันตัว 200,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศขณะที่พ่อผู้ตายติดใจมองโทษน้อยจ่อยื่นอุทธรณ์ต่อค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซออกจากเรือนจำหลังได้พักโทษและปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์โดยมีการภรรยามารอรับที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
0: ครับกรุงเทพมหานครไฟเขียวเปิดทำบัตรประชาชนกรณีเร่งด่วนพังหายหมดอายุรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ครับโดยทางกรุงเทพมหานครจัดมาตรการพิเศษเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีที่บัตรชำรุดสูญหายหมดอายุหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำใหม่นะครับโดยอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับให้สามารถไปทำล่วงหน้าหรือว่าสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันเลือกตั้งได้ทันทีสำหรับสถานที่บริการสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการ19จุดทั่วกรุงเทพมหานครครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกทมเร่งเคลียร์บัตรประชาชนชวนช่วยอนุชาโค้งสุดท้ายเทงรุดพัทยาขอคะแนนย้ำทำการเมืองสุจริตกทมเปิดทำบัตรประชาชนให้คนกรุงเทพได้ลงคะแนนครับ
1: ไปที่ผลฟุตบอลโลก2026นะคะคู่ที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะคะก็เป็นบราซิลค่ะโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ไล่อัดสกอตแลนด์3ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ส่วนสกอตแลนด์นะคะจบอันดับ3ของกลุ่มด้วย3คะแนนและต้องลุ้นหนักกับโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายค่ะขณะที่คู่เมื่อคืนนี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบุกทุกเจ้าภาพร่วมแคนาดา2ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม B พร้อมกับตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกอย่างสง่างามส่วนแคนาดานะคะแม้ว่าจะแพ้แต่ยังคงผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B หลังจากมี4คะแนนเท่ากับบอสเนียที่ชนะขาดกาตาร์ในการแข่งขันพร้อมกันค่ะขณะที่อีกคู่หนึ่งนะคะเป็นบอสเนียค่ะปิดจ็อบไล่อัดกาตาร์3ประตูต่อ1คว้าชัยนัดแรกในฟุตบอลโลก2026พร้อมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยความหวังลุ้นตั๋วรอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะ1ในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะส่วนกาตาร์ค่ะก็ปิดฉากฟุตบอลโลก2026ด้วยผลงาน1คะแนนจาก3นัดก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วค่ะ
0: ครับแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิผนึกกำลังสปสชตรวจสุขภาพหลังเกิดเหตุรุนแรงพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งส่งผลให้นางฟาติมะยาโงะครูเสียชีวิตขณะที่สามีและบุตรสาววัย2เดือนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและความวิตกกังวลแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเยาวชนในสถานศึกษาเป็นอย่างมากหลายฝ่ายจึงร่วมกันให้ความช่วยเหลือทั้งการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกคนและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่และขอชื่นชมประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและยืนหยัด สนับสนุนสันติสุขพร้อมกับย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกันสังคมชวนผู้ประกันตนคนโสดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดไม่มีบุตรไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือผู้ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลเฉพาะรายจึงขอเชิญชวนให้จัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมส่งต่อถึงบุคคลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันปัญหาการไม่มีผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้แก่บุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในหนังสือหรือทายาทตามกฎหมายแล้วแต่กรณีโดยหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ4เดือนและหากส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ12เดือนรวมทั้งอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกรณีปกติหากไม่ได้ระบุผู้รับสิทธิ์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะเฉลี่ยจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันดังนั้นผู้ประกันตนที่มีทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วและไม่ได้ประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่จำเป็นต้องจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานบันเทิงเพื่อกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพบแรงงานสัญชาติลาวและเมียนมาผิดกฎหมาย9คนเตรียมดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศสุพจน์กาญจนะกันทรากรรายงานค่ะ
1: นายณัฐพลลักษชาติจัดหางานจังหวัดระยองพร้อมด้วยนวะอากาศเอกเทพประธานเข่งเจริญรองผู้อำนวยการกอรมน.จังหวัดระยองนายวิษณุสวัสดีสานีแรงงานจังหวัดระยองพันตำรวจโทกิตไทยธีระเสถียรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองและกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดเข้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงรวม2แห่งบริเวณถนนลาดบำรุงอำเภอเมืองระยองผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและเมียนมารวม9รายไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้จึงแจ้งข้อหาทำ

0: งานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนนายจ้างโดนข้อหารับคนงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสุพจน์กาญจนกัญจกรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
13: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูการจัดกิจกรรมสภากาแฟกันแล้วทางวัดชุมพรนะเขาจัดกันทุกเดือนนะ24มิถุนายน2569นายเทียนชัยชูกิตติผู้ว่าการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิติพบรอดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมสภากาแฟชุมพรณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรก็มีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการภายใต้ทุนแล้วก็บรรดานักข้าวก็รวมกันกินอาหารว่างการปรับปรุงนะแล้วก็กาแฟยามเช้าพร้อมด้วยผู้พูดและเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรวมถึงการเปลี่ยนพันข้อมูลหน่วยงานเขาสร้างกิจกรรมแนะนำหน่วยงานซึ่งก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและเป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟชุมพรครั้งที่6ครับ2569ก็คือจัดกันมาเดือน6เดือนแล้วนะของปี69เนี่ยนะก็สภากาแฟชุมพรเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้จักระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสานความร่วมมือเพื่อได้ต้องการในวนาส่วนเนี่ยหน่วยงานแล้วก็บรรดาซึ่งคนชนเนี่ยได้นำเรียนพันให้ถึงชาวบ้านเอาวันนี้ครับนะก็ทำงานถือว่ามันถึงชาวบ้านถึงแม้จะเป็นแค่ข้าวสารนะก็โอเคแหละเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคงจะลำบากเหมือนกันของประมาณมันอยู่ที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาอดทนกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังพอปัจจุบันเนี่ยตอนเป็นประเทศเราเลยต้องจะรู้สึกเศร้าเสียใจเหมือนพวกนี้ครับโครงกินกันนี่ทุกเรื่องครับสร้างมาที่จะห้าตั้ง 4,500 ล้านได้ในช่วงเวลาแต่การซ่อมเครื่องรับราชการนี่ท่านผู้ฟังมันจะเริ่มมาผูดเลยนี่ฉะนั้นในที่ว่าไอ้คนมีซี่ไปเที่ยวต่างตามโรงดูเรียนนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนะทั่วไปท่านสวัสดิ์ใช่ไหมทีเดียวนี่แท่นทองแท่นไม่เก็บหมากไอ้นุ่งโค้งอะไรดับ 4,000 ล้านนู่นเป็นสวัสดิ์แล้วพวกก็สงสารอย่างแรงแล้วมันจะบอกเลยนะไอ้รางวัลก้อนนั่นนะมันก็มาจากคนดีๆที่เขานั่งแรงไม่ไหวยู่แข็งๆตอนนั้นแหละพอตัวมาคุยพบแล้วแต่พวกต้องเปิดเผยชื่อเลยนะว่าใครนะท่านจำไว้นะเรื่องวันนี้คนในเห็นแต่ฝ่าดินเห็นแล้ววันนี้เนี่ยมันจะไปถึงลูกล้านญาติพี่น้องลูกเนี่ยพ่อแม่ของท่านอย่าไปทำร้อยนักมันไม่ได้ท่านจะไปเอาใจไอ้พวกที่ไว้ยู่ทุ่งทุ่งอ่ะท่านนั้นมันซื้อมาทิ้งสามสี่ทิศด้านซึ่งท่านตัวเอกเล็กกว่านั้นท่านจะเดินไปถึงระดับไหนหรอถูกไหมเฉพาะวันนี้ซื้อเตี้ยงก็ปนปีมาแล้วเห็นเหรอซึ่งแต่กินมันที่ก็หวานเบียดกำท่านนั้นมากมายมาซ่านทีเรื่องคอยระวังความหมายเยอะนี่อะไรกันเป็นวางไว้นะเห็นเหรอลงท้ายด้วยคำมาให้เห็นเหรอนะน่าเป็นห่วงเลยเอาตาสำรับคนที่ชอบตาเวียนสร้างคำไหวทำผิดกฎหมายทำผิดศีลทำแน่น่าเป็นห่วงนี่ผมเรียนตรงเลยพ่อเองนะบอกก่อนเลยนะครับเป็นนักฆ่ามา40ปีเนี่ยไอ้ถึงขั้นประเภทจะเดินหรือไทยผมไม่เคยมีแล้วก็ถ้าจะสนับสนุนรายการผมเนี่ยผมก็เหลือเป็นรายไปก็เอาเป็นว่าฟ้าบอกกันไว้กันเลยกันอย่าสร้างเวียนกรรมให้กับประเทศชาติมาไปวันนี้เลยนะเสือผมนะครับวันทั้งนาถึงก็ต้องตายเพลินแล้วอย่าไปทำร้อยนะนั่นดูแลที่เป็นทิพย์ปชดไม่นะเพื่อเดือดใจเป็นกิ้งขี้แล้วซึ่งท่านคิดว่าท่านจะไปลุกกระร้อยว่าเผื่อนทำครึ่งขั้งไปเที่ยวจีกับเด็กแล้วก็ใส่ข้อห้าพันธุ์คุณพันนีเห็นแหละบางทีมันก็

เซซ่ากับบองตรงเลยนะเอาเดี๋ยวเราไปแลเรื่องราวกล้องการฝึกกองในการป้องกันและบรรเทาสถานภัยเตรียมพร้อมรับมือตกภัยยกระดับการบูรณาการถูกผักส่วนครับว่าที่ร้อยตรีกิติพงศ์รอดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้ไปเปิดการฝึกกองในการป้องกัน

0: ตลอดจนส่วนกลางการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติระหว่างผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีวานาส่วนราชการคณะกรรมการคณะทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์การหลวงที่โรงแรมชุมพรการเด่นนายสรุปประกาศเช่นกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแกบอกว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกทำให้มีฝนตกและน่าเสียแล้วก็ลาดพื้นที่เนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะน้ำท่วมขังทาง8อำเภอเนี่ยนะก็เป็นการฝึกซ้อมไว้แพร่ประชาเนี่ยนะเอาค่อยๆถึงเวลาเนี่ยทำให้ได้จริงเนี่ยตามที่ตอนได้ฝึกซ้อมไปครับถึงเวลาว่าจะบ้านได้รับความช่วยเหลือนี่ตายกันหมดแล้วอ่ะผมทำข้าวน้ำท่วมมาตั้งแต่ชั้นรองผู้ว่าชั้นนี้ชั้นที่พบหลอดตอนเป็นแนวเพลิงลังซัวโน่ท่านจำได้เปล่าสมัยนั้นนั่นนะท่านไม่ได้ยู่สันนั้นแต่ผมจะบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ได้เหลือมันในตันดูแล้ววันนี้ท่านเป็นตึงรองผู้ว่าก็ลองทำมันให้ได้พ้นนะผมจะเอาใจช่วยกันเลยกันเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บเดี๋ยวกลับมาพบกันไ
1: หมโรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อเลยกับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องของการพลิกพื้นป่ามดสัมปทานนะนะเผื่อที่จะสร้างโปรเจกต์ขนาดได้โปรเจกต์ขนาดได้นะบิ๊กโปรเจกต์ขอนะอ่างเก็บน้ำสร้างแม่งหยุดคือ8,000หมายแก้ไผ่แหล่งซ่อเนี่ยจับมือกับหมอถอซ้ำพิกโจมรับรองเจริญร่างกายบริษัทวิจิตรพันธุ์มดสัญญาสัมปทานป่าไม้ไฟแก้วทันทีส่งหมอที่ดินล่วงคืนชาวบ้านชนประทานถีทิปซี่ก็บอกว่าจะต้องสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้จบภายใน4ปีบิ๊กโปรเจกต์ระดับอภิมาโครงการเนี่ยนายกิติศักดิ์พรหมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรคิดต้องหรือว่าซ้อคิดนะกับนายวิชัยสุดสวัสดิ์ซ่อวิชัยเหตุหนึ่งเขารวมกับนายวรสิทธิ์เหลียงประสิทธิ์อันนี้หมอถอดซี่นะรัฐมนตรีช่วยมาไทยไปถิ่นฐานแต่หลับรอกับตรวจสอบส่วนปาล์มน้ำมันคณะซ่อ13,000รายในเขตหลับรอห้องเจริญของบริษัทวิจิตรพันธุ์ถิ่นมดสัญญาสัมปทานโดยเปิดยุทธศาสตร์มาจะชาย8,000รายครับที่เคยปล่อยรกรางเปลี่ยนมาเป็นการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้คนในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ใช้โดยบอกว่าโครงการนี้จะใช้อยู่ประมาณ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคือสามารถที่จะเก็บน้ำได้และโดยมีนายธีรวิทย์เงินเปี้ยผู้อำนวยการสำนักงานชุมพรที่14เนี่ยนะกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางออกมาบอกว่าหลังจากได้รับเหลืองรองเรียนแหล่งด่วนจากซ่อชุมพรกรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจก็มีการสำรวจพิกัดเชิงพบศักยภาพสูงในการสร้างอ่างเก็บน้ำ3จุดพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ครับเก็บน้ำถ้าเผื่อที่จะสู้ไปแรงเนี่ยได้ถึง 5,600 5,600,000 ลูกบาศก์เมตรนะนะซึ่งก็กรกฎาคมเนี่ยกรมชลประทานจะส่งทีมงานมาทำการสำรวจคณะที่ตัวแทนกรมป่าไม้เนี่ยออกมาประกาศจุดยื่นชัดเจนครับว่าไม่มีขัดขวางเพราะว่าเป็นที่ดินมดสัญญาฉาของนายทุนใหญ่ให้กลายมาเป็นประโยชน์ของชาติและประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นครับก็ปรากฏพระผู้นำในท้องถิ่นเนี่ยก็บอกว่าแน่เอ้ยตื่นตันตื่นตันตื่นตันตื่นตัวโครงการนี้คือต่างรอดและเรื่องที่นี่รถกองคนจุ่มบอลนั่นกลางตะมันรับรองคืออู่ข้าวอู่น้ำเป็นแรงปูทุเรียนขนาดใหญ่ที่ส่งออกนั่นน่ะยิงปืนนัดเดียวแดนนอกซองก็พออ่างเก็บน้ำต้องสร้างแม่งจะทำเป็นทำหน้าที่เป็นประการด่าแรงไงในการน่วงน้ำเก็บมวลน้ำป่ามหาสร้างไม่ถือหลักเข้าร่วมค่าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชุมพรลดความเสียหายอันนี้ก็คุณธนากรโกศลเมธีกับลูกศิษย์ของพ่อแม่ได้รายงานกันเข้ามาแต่เห็นผม ผมก็สร้างห้อนใจแล้วกับหวานมันมีไอ้ปอเพชรพวกข้ากิน

0: กับการคัดค้านเนี่ยมันที่หมากว้างเนี้ยในกระโครงการอะไรแลนด์บิดในจะมาโครงการนี้แล้วไอ้พวกเธอเดินหน้ากินกับขัดขันเผื่อเนี่ยน่าจะเป็นเยื่อมันแล้วนะเอาเลอะสร้างเลยครับก็ไม่ด้วยถ้าสร้างเลยครับฐานสอกิติผมจะไม่ท้าแม้แต่คำเดียวครับจะเชียร์ตลอดเลยเพิ่งเห็นแนวกิติน่าจะเป็นผลงานไม่รู้ว่าทำก็ทำได้นะกินนะแต่ทำไม่ได้ก็คอยมาชัดกันเอาเต็มเย็ดไปเลยทีเดียวเอาน่าจะได้ติดตามดูต่อไปจะทำได้ขนาดไหนทีนี้ครับเราไปดูกันอีกสักเรื่องครับเรื่องกองการทลายขบวนขายยาหลอกชายผู้ยิ่งอายุ24ปีขับรถเก๋งพบปราบตำรวจแต่ถ้าไปล้อมตำรวจทางหลวงชุมพรเนอได้ยาไป14,000เม็ดนะเห็นว่าเป็นเอเย่นมาจากสุราษฎร์ตำรวจทางหลวงชุมพรก็เปิดการไล่ล่าขบวนการขายยาเสพติดซ่องร้ายครับจับผู้ต้องหาได้นะได้กองการ14,000เม็ดแล้วก็ยาไอ้จำนวนขณะที่กำลังใช้เส้นทางสายเอเชียซีหนึ่งในพื้นที่ทุ่งตะโกเราจะลงพื้นที่เอาไปนู่นแหละนะก็ผมบอกว่าส่งมาจากสุราษฎร์ซึ่งก็ภายใต้กองการในการของพลตำรวจโทนันทชัตสวนาไส้ภูมิจากการตำรวจสอบส่วนกลางและภูมิกองชารับสู้กับตำรวจทางหลวงชุมพรเนี่ยก็ได้รวมกำลังกันติดตามเครือข่ายยาเสพติดหลังจากได้รับข้อมูลจากสายลับว่าเป็นเครือข่ายมองพลอยในพฤติกรรมลำเลียงยาเสพติดจากสุราษฎร์มาค่ายในชุมพรก็มีนางสาวพลอยชมพูครับอายุ24ปีครับรถเก๋งฮอนด้าซีวิกนะตบตายด้านหน้าทีขณะที่นายวัฒน์ยูอายุ50ปีทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดมาส่งให้ลูกค้าเวลาประมาณ5 ทุ่มแล้วครับก็วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจทางหลวงชุมพรพบรถตรงไส้วิ่งมาตามปั๊มมาตรวจคนพบยาบ้ายาไอ้นะตอนแรกกันเจอแค่14เม็ดยาไอ้เจอที่1ปากก็มาตรวจรถอย่างละเอียดผ่ามาเลย 14,000 เม็ดอยู่ใต้ขนโซนสั่งคนครับยาบ้า 14,000 14เม็ดโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะสอบเครื่องจากการสอบสวนรายการรับทราบภาวะมันและเอามาจากสุราษฎร์จะพาไปใต้ชุมพรนั่นน่ะได้ขาตอบแทนตัวยาไอ้ที่ตรวจพบนายวัฒนยุบอกเป็นของตนเองก่อนทุกดำเนินคดีกันไปนี่แหละครับเวรกรรมตนเสือพ้อมตาอย่างนี้นายพอตำรวจที่ว่าห้ากินกับชาวบ้านเนี่ยด้วยการยัดยาให้เผือนนี่นะทำเป็นว่าเลี้ยงไส้เลี้ยงไส้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยจับเผือนนี่นะผมเคยเห็นมาแล้วมาต้องไปได้ไกลไหมนะไม่ต้องไปได้ไกลก็ค่อยเวรกรรมได้ตามไปถึงลูกถึงเมียถึงตระกูลนวลกันนะเอาที่ก็ฝากบอกไว้ไปดูเรื่องอุกชะกันอุกอาจย่างแรงเลยท่านผู้ฟังมือปืนโหดกับหญิงนุ่มวัย36ปีตายกระเด้งเก่งถึงที่ขาแสถึงปอกกระสุนปืน9มม.ไว้ซอกปลอก24มิถุนายน69กับเกิดเอสสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอขาแสชุมพรมีคนนาชายปืนยิงผู้ชายวัย36ปีเสียชีวิตหลังบ้านผักแล้วก็หนีไปทิ้งไว้แค่ปอกกระสุนปืนขนาด9มม.เวลาประมาณ3ทุ่มถึงกับแต่คืน23มิถุนายนหน้าตำรวจสลุยเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนยิงกันตายที่บ้านถี่ยิปซี่ทับหนึ่งหมู่14ตำบลท่งเจริญอำเภอถาแสพร้อมด้วยร้อยเวรพบศพนายสิทธิชัยอายุ36ปีนะถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม.2 นัดนั่นนะก็สอบส่วนตนก็สาบวันล่างจากเกิดเหตุคนร้ายได้หนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงหมายเอิมจะยินรอตำรวจตอนนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะได้ตรวจสอบพันตำรวจเอกสมภพเชิดทองภูมิกับสถานีตำรวจสลุยก็ได้สั่งการจุดซุปต้นลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มนางรถเร็วนะไม่ได้ตัดประเด็นได้ทีแต่ยังบอกเปิดเผยมังไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ที่อ๋อพนันก็เลยขั้นนั้นครับโอ้ก็ค่อยจับได้นะครับนะเอาเลยครับตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องบินฟ้าอากาศนะข้าวเยอะขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังคุยเมื่อวันศุกร์84188088ต่อชาบกก็ไม่เป็นเบอร์ไลน์นั่นครับแอดกันเข้ามาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ก็เป็นการเริ่มต้นยามเช้านะคะสำหรับงานเพลงดีๆสบายๆนะคะในทุกการเดินทางค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะในเช้าวันพฤหัสบดีคุณฟังขารวดเร็วนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยเดินไปทุกเวลาทุกๆช่วงนั่นเองนะคะมีมืดก็มีสว่างใช่ไหมคะมีพบก็ต้องมีจากมีเจอกันนะคะก็ต้องอาจจะไม่ได้เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เจอกันแล้วนัดพบกันนะคะผ่านทางอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะช่วงเวลาดีๆของการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของข่าวสารบอกข่าวเล่าเรื่องมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เป็นประเด็นสังคมบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่านะนำมาแบ่งปันกันได้ผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกับกนกพรออนแอร์นะคะรับฟังพร้อมกันใครเดินทางใครทำงานไปเริ่มต้นสิ่งดีๆเช้าเริ่มต้นด้วยพลังของวันใหม่นะคะและแน่นอนค่ะว่ามีอะไรที่เรานะคะจะเขาเรียกว่าทำถึงแบ่งปันแชร์ความห่วงใยรวมไปถึงการเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานนั่นเองนะคะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะเช้าในวันดีๆตรงนี้ด้วยพฤหัสแล้วนะคะปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะรวดเร็วมากๆเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ติดตามนะคะในช่วงเวลาต่างๆนะคะก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังและเลือกมานะคะเพลงเก่าหาฟังยากเพลงดังในอดีตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มอบให้กับทุกๆคนที่เริ่มต้นไปด้วยกันนะคะขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทค่ะ

0: างครั้งเวลาคนเรานะคะจับโกหกได้เนี่ยบางทีมันก็แอบแค้นลึกๆใช่ไหมแอบรู้สึกว่าชีวิตบางครั้งมันก็ไม่ได้ดังใจเสมอไปนะคะเอาละค่ะคุณฟังค่ะช่วงเวลาดีๆยามเช้าวันนี้คุณฟังรับกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะวันนี้เราขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่ค่ะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มมากๆเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะแล้วก็นะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าหอมอร่อยกลมกล่อมแล้วก็อัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยนะคะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญค่ะจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะเพราะฉะนั้นคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าวันใหม่ดีๆแบบนี้ด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วนึงห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดกันด่วนๆเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการช่วงเวลาดีๆของการเริ่มต้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแชร์ข่าวสารสิ่งดีๆในการเดินทางในการทำงานค่ะไม่ว่าใครจะเริ่มต้นหรืออยู่ตรงไหนอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีกำลังกายที่ดีมีกำลังใจที่ดีนะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยบอกข่าวเล่าเรื่องยามเช้ากันนะคะเล่าสุ่มกันฟังคุยเรื่องราวทั่วไปนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเรื่องราวค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกกระแสอยู่นั่นเองนะคะเรื่องของการโกงข้อสอบนะคะล่าสุดสำนักงานกพ.ออกแถลงการนะคะแจงจ้างมสว.จัดสอบภาคกเป็นไปตามระเบียบราชการเผยว่าทางกพ.เนี่ยคุมเข้มทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบนะเขาเรียกว่ากระบวนการประมวลผลประกาศผลสอบยืนยันว่าโปร่งใสยุติธรรมตรวจสอบได้นะคะนี่เป็นคำยืนยันของสำนักงานกพ.นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่ามาอัปเดตกันส่วนนะคะฝ่ายไหนที่ยังไงโกงจากส่วนไหนอย่างไรนุ่นเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกลับได้อยู่แล้วนะคะในส่วนของตรวจย้อนหลังไปสอบกลับไปใบนี้ของใครมีใครสอบบ้างและใครข้อสอบเป็นของใครที่ไม่ได้คะแนนแต่ว่าชื่อไปอยู่ไปเป็นข้าราชการบรรจุอะไรอย่างเงี้ยคือนุ่นว่ามันสอบกลับได้นะเพียงแค่ว่าต้องขั้นตอนมันก็ต้องรัดกุมนิดนึงนะคะบางทีนึกออกไหมเขาก็พยายามดิ้นนึกออกไหมอำนาจเงินมันน่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าต้องแบบถึงนะมันต้องถึงจริงๆนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าในเมื่อจับได้แล้วก็อย่าปล่อยให้คนไม่ดีนะคะลอยนวลนะเราต้องเห็นถึงความตั้งใจของคนที่มุ่งมั่นมานะเรียนอ่านหนังสือสอบได้แต่ไม่มีชื่อเพราะเงินอาจจะทุนไม่หนาเมื่อวานนุ่นอ่านข่าวนุ่นก็ยังงงว่าเราสมมติว่าคนที่โกงข้อสอบเนี่ยซื้อตำแหน่งใช่ไหมคะ 350,000 บวกๆเลยเขาบอกว่ามันแบบวิ่งไปถึง 700,000 800,000 อะไรเงี้ยตั้งแต่ 350,000 ขึ้นไป 350,000 บวกเพื่อเป็นข้าราชการแล้วไปรับเงินเดือน 15,000 ยังไงต่อยังไง บางคนก็คอมเมนต์เยอะแล้วนะคะเมื่อวานก็โพสต์ก็มีคนคอมเมนต์เยอะเลยว่ามันก็คุ้มนะมีการบวกลบคูณหารโน่นนี่นั่นโอ้ก็แล้วแต่ในส่วนของตรงนี้นะคะว่าทำไมเขาจะต้องซื้อกันอย่างมากมายมหาศาลคุณฟังคิดยังไงบ้างคะกับเรื่องนี
1: ้กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะก็เสิร์ฟกันต่อเลยแล้วกันนะคะสำหรับเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมนะคะกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจในโลกมากๆตอนนี้นะคะที่สุดเลยก็ว่าได้คุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมและลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟนมเนสกาแฟเรดคัพคลาสสิก2สีแดงตัวนี้ ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนค่ะเพราะว่ากำแบงค์เขียว1ใบหรือแค่20บาทไปร้านชำใกล้ๆบ้านนะคะก็ได้กาแฟมาชงดื่มกันยาวๆได้ถึง8แก้วคุณผู้ฟังดื่มวันละแก้วก็พอนะตกวันนึงเนี่ยค่ากาแฟเขาคูณเขาหารเขาบวกลบคูณหารไว้เรียบร้อยไม่เกิน3บาทค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้นะคะคิดว่าไม่มีอีกแล้วนะคะดังนั้นใครกำลังมองหากาแฟดีคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟนะคะคุณภาพคับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลยนะจ๊ะอ่ะจัดไปนะคะตามคำขอในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะกนกพรออนแอร์เมื่อสักครู่ป้าแดงขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังกำลังใจจากหนูเล็กกาก้านะคะกำลังใจนุ่นว่าทุกคนน่ะต้องมีนะคะโดยเริ่มต้นชาร์จพลังใจด้วยตัวเราเสมอการให้กำลังใจนะคะนึกถึงความโชคดีของตัวเองบางทีเรามองแค่สิ่งที่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคือมองในแง่ลบอ่ะมันก็จะหาในสิ่งที่มันไม่ดีถูกไหมคะแต่ถ้าเรามองในแง่ดีมันก็ช่วยเขาเรียกว่าทำให้บางส่วนเนี่ยมันหลบไปโดยเฉพาะความทุกข์หรือว่าความคิดลบๆที่บั่นทอนกำลังใจค่ะเพลงนี้มอบให้ป้าเล็กผัดไทยป้าไก่แฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะส่งต่อกำลังใจดีๆในช่วงรายการ

สั้นๆแต่คือกำลังใจนะคะก็คือกำลังใจนะคะนะคะมันก็นะเป็นช่วงเวลาดีๆของช่วงรายการนะคะฝากด้วยนะคะหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะใครที่กลัวโดนกัดนะคะกลัวเป็นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียนะคะอย่าลืมนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นจากปกติ 1,990 นะคะโทรมา100สายแรกรับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา690รวมทั้งหมด 3,370 แต่ว่าไม่ต้องจ่ายราคานี้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะ026660008026660008ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะหลังจากฟังข่าวค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าท่านิปันระสมวานหมายถึงวาระครบ15วันโดยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีประกอบด้วยคำว่าปันระหมายถึง15และวานหมายถึงวันหรือเวลาซึ่งนิยมใช้ในพระพุทธศาสนาและราชพิธีเพื่อเรียกพิธีบำเพ็ญกุศลตามกำหนดวาระอันเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสสำคัญปกรณ์เผยกพร.ส่งร่างกฎหมายแยกกระทรวงท่องเที่ยวพ้นงานกีฬาไปรวมวัฒนธรรมแล้วค่าชงครม.ไม่เกินสิงหาคมนี้ประกาศใช้ปีนี้นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือคพร.กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการด้านงานกีฬาโดยนำภารกิจด้านท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยระบุว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้วและวันนี้คพร.นำร่างกฎหมายนี้ส่งต่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นเรื่องการบริหารกับ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2569นายปกรณ์ยอมรับว่าการทำกฎหมายไม่ยากแต่เรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบคือการแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Iceland ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้สถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จเช่นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยคว้าอันดับที่2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์และการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนและยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569

0: แครอทแคป16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กับความรู้สึกดีๆ

งานเพลงดีๆนะคะสำหรับขออย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้ของสุนิสาสุขบนสังนะคะช่วงเวลาดีๆของการเริ่มต้นในเบรกที่2นะคะก็แบ่งปันความสุขนะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยก็ส่งมอบให้เป็นกำลังใจนะคะในช่วงรายการนั่นเองแล้วก็พร้อมทั้งเคลียร์งานเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาและถามถึงนะคะจัดไปมอบให้ทุกๆคนเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาจากพี่หนุ่มมือสองมอบทุกเสียงทุกสายนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของทุนทองใจวันนี้นุ่นเลือกเพลงโปรดเธอดวงใจให้นะคะมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพันนารายพี่ปริยาดีเจพี่โอและทุกๆคนที่เราฟังค่ะ

0: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงรายการเมื่อสักครู่เพลงที่จบไปนะคะก็พี่แป้นนะคะพี่แป้นแหลมทรายวันนี้บอกว่าให้แฟนรายการอสมทที่อยู่หมู่สามแหลมทรายทุกคนเลยเหมือนน้องโมนี่เลยทุกคนเลยนะคะโอเคแล้วก็ที่เราฟังกันทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะยามเช้าตรงนี้ผ่านทางรายการค่ะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะมาอัปเดตเรื่องของสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะต้องแข็งแรงไว้ก่อนช่วงนี้ดิฉันก็แบบว่าฟิตมากๆไปออกกำลังกายทุกวันนะจ๊ะอ่ะเพื่อเป้าหมายก็คือ 1. เอาน้ำหนักที่เกินออกไปเพื่อจะได้ใส่เสื้อผ้าได้ตามปกติ 2. คือมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่กันอย่างยาวๆนะอยากเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงอยากเดินปลอเหมือนที่นุ่นฟังคลิปหนึ่งที่คุณหมอออกมาแชร์นะว่าคุณหมอว่าดีใจมากเลยเวลาเจอผู้สูงอายุเดินเข้ามาแล้วโอ้โหเดินตัวตรงมาเลยแบบแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นุ่นก็ไปสนามกีฬาใช่ไหมคุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะหลากหลายช่วงวัยไปออกกำลังกายอย่างขมักขม้นจริงๆเขาไปเดินคือการไปสนามกีฬาเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจอย่างนึงนะคะมันเหมือนกับเราไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีแต่คนที่แบบต้องการให้ร่างกายแข็งแรงนะคะก็ไปออกกำลังกายกันมันมี power ดิมันเยอะมันเหมือนแรงกระตุ้นผลักดันแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆบ่อยๆทำให้เกิน21วันมันจะกลายเป็นนิสัยค่ะคุณผู้ฟังทีหลังเราก็จะแบบหยุดออกกำลังกายไม่ได้เราก็จะรู้สึกเสพติดกับสิ่งดีๆตรงนี้นะคะที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก็ฝากเอาไว้เนอะตอนนี้นุ่นไปแล้วนะเดย์6แล้วนะจ๊ะเดย์6แล้วเนอะจะเชื่อไหมพอออกกำลังกายเสร็จนะพอแบบเต้นแอโรบิกเสร็จนะช่วงนี้ก็คือแบบคือนุ่นชอบการเต้นแอโรบิกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะพอเต้นเสร็จเชื่อไหมก้าวขาไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นมันเหมือนกับล้ามากๆมันเหนื่อยพอเต้น1ชั่วโมงคุณผู้ฟังชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่ได้หยุดเลยหัวใจสูบฉีดดีมากจริงแบบหายใจไม่ทันเป็นไหมคะหายใจไม่ทันเลือดสูบฉีดดีมากและที่สำคัญคือพอกลับบ้านนะขาเนี่ยจะเดินแทบไม่ไหวเดินในบ้านนี่โอ้ยสโลว์สเลย์นึกออกไหมคะแต่หลับสบายมากหลับยาวเลยจ้ะหลับยาวแบบไม่ต้องมาตื่นกระป๊อกกระแป๊กกระปิดกระปลอยไม่ต้องนะจ๊ะดีมากเลยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้นะคะนี่แหละค่ะการออกกำลังกายที่ดีก็ทำให้ร่างกายเราดีตามนั่นเองนะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะวันละนิดจิตแจ่มใสทำให้ระบบเลือดระบบไหลเวียนของเลือดแล้วก็สร้างภูมิต้านทานที่ดีด้วย1ข้อที่หมอมักจะบอกเสมอเลยคือออกกำลังกายค่ะนอนให้มีเขาเรียกว่านอนให้อย่านอนดึกค่ะถูกไหมนอนให้มีคุณภาพกินให้มีคุณภาพ3อย่างนี้หมวดกลมๆเลยนะคะนอนให้ดีกินให้ดีออกกำลังกายนะคะร่างกายแข็งแรงค่ะ
2: วิรัสสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัสสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID @wirassin
0: โรงพยาบาลเวรศิลป์ปริ้นเวรศิลป์นะคะคุ้มค่าเรื่องของการดูแลนะคะแล้วก็ร่างกายดีๆนะคะผ่านทางช่วงเวลาของขนมพรออนแอร์นะคะส่งต่อความสุขผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะเอาละนะคะก็แบ่งปันช่วงเวลาตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะคะใครก็แล้วแต่ที่ไม่สบายก็อย่าลืมไปใช้บริการได้ปริ้นวิรศิลป์มากกับคำว่าเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนค่ะในงานเพลงนะคะจากพี่สาวละแมบอกว่าอยากฟังเพลงวิมานห้วยแก้วนะคะแล้วก็ทุ่งคาฟังของอาจารย์ไข่มาริโฮน่าจัดไปมอบให้เลยนะคะส่งต่อเป็นความสุขตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะนะคะอ่ะต่อเติมเป็นพลังและกำลังใจดีๆนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอให้ใจเราเนี่ยมีความสุขเขาบอกว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เราชอบทำแล้วรู้สึกดีทำแล้วอิ่มเอมใจจงเลือกไปทำสิ่งนั้นนะคะทำแล้วไม่เบียดเบียนใครก็เลือกทำเลยความสุขต้องนี่แหละค่ะมีระหว่างทาง

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มาแล้ว

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ค่ะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขเดี๋ยวหลังงานเพลงนี้งานเพลงมายาจากอาจารย์ไข่มาเรียนหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสองเสียงสองสายหน้าใหม่กันนะคะกับงานเพลงดีๆแบบด่วนๆผ่านทาง0776415 67หลังจากเพลงนี้กดสายหน้าไมค์ขอเพลงกันค่ะ

0: กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะมาหน้าไมค์กันค่ะสองเสียงสองสายค่ะคุณ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: สองเสียงสองสายนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้อาสายแรกของเราติดแล้วนะจ๊ะควงเพลงด่วนๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่จตุรนครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้โหวายไปหน่อยมากค่ะเนี่ย อะไรนะคะหายไปไหนมาคะ
2: อยู่ในมุมหนึ่งก็ในห้องสี่ห้องหัวใจของพี่เจนนุ่นคร
0: ับ โอ้อยู่ในสี่ห้องหัวใจไม่รู้ลืมไหนนะคะโอ้นะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เอลเซเมอร์ตีสนิทแต่ก็นึกเพลงก่อนอ๋อข้างหลังภาพครับ
0: ข้างหลังภาพค่ะของหนูมิเตอร์นะคะ
2: ครับหนูวัดไฟนะ
0: โอเคพิเศษให้ใครคะ
2: ทุกท่านที่ฟังคืนอสมทแห่งนี้ด้วยนะครับ
0: จ้ะ
2: ก็มอบเป็นพิเศษให้กับผู้ที่ชอบเพลงนี้ด้วย
0: จ้ะ
2: ดีเจเบาหวิวตีมันป่วยนุ่นไปนะคะ
0: โอ้ตอนนี้หนักมากเลยนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะรอฟังค่ะสวัสดีค่ะสายแรกของเรานะคะหนุ่มเสียงหล่อแถวซันนี่วิวค่ะอาสายต่อไปมาจ้ะเพลงที่คุณอยากฟังสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจากไหนคะ
3: จากหนุ่มมูเจ็ดหาดใหญ่ครับ
0: อ๋อหนุ่มมูเจ็ดหาดใหญ่วันนี้หนุ่มทั้งคู่เลยนะคะมูเจ็ดหาดใหญ่อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ขอนไม้กับเรือของบ่าววีครับ
0: ขอนไม้กับเรือบ่าววีพิเศษเพลงนี้ให
3: ้ให้น้องอีทผ่านไรเลยแค่ทุกแค่ครับ
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: คร
0: ับ รอฟังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสองหนุ่มค่ะวันนี้สองหนุ่มสองมุมคนละมุมคนละนะคะคนละหนุ่มสองเพลงที่อยากฟังนะคะก็จัดไปตามคำขอในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณมากๆด้วยนะคะสองเสียงสองสายของเราค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

มันกระโดดเองจริงๆนะคะพอเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ๆมันก็กระเด้งกระดอนนะคะ2รอบแล้วเดี๋ยวนะให้จบต้องให้จบนะคะ ลองดูไฟล์ใหม่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังว่ามันจะยังไงต่อเนื่องแล้วกันนะคะให้จบค่ะจะได้สมบูรณ์

งานเพลงดีๆนะคะสองเสียงสองสายของเราผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกับกนกพรออนแอร์นะคะคุณผู้ฟังขาอย่าลืมค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะก็เสิร์ฟกาแฟนะคะกาแฟดีๆ Coffee Farm นะคะสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังขาสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ชอบรสชาติความหวานนะคะแต่ไม่อยากเสียสุขภาพไม่อยากเติมน้ำตาลนะคะนะก็เลือกกาแฟสูตรย่าหวานค่ะดื่มกาแฟแบบหวานอร่อยแต่ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพกาแฟเพื่อคอสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟปรุงสำเร็จรูปนะคะชนิดผงสูตรย่าหวานยาหวานแบบธรรมชาติไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทุกวันไม่รู้สึกผิดกาแฟ3 in 1สูตรย่าหวานพิเศษ40ซองต่อห่อ219บาทค่ะและ Black Coffee Mix ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนกาแฟเพื่อสุขภาพก็ช่วยให้คุณสดชื่นได้ทุกวันนะคะสายไหนก็สุขภาพดีเพราะ Coffee Farm เลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะส่วนสายชิลกาแฟสูตรย่าหวานหวานธรรมชาติจากย่าหวานเติมไม่เติมน้ำตาลนะคะน้ำตาล 0% อร่อยแบบไม่รู้สึกผิดสายฟิต Black Coffee Mix นะคะเผาผลาญไขมันเสริมกล้ามเนื้อปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆของทุกคนค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งกาแฟนะคะออนไลน์ได้เพจกาแฟ Coffee Farm Coffee Farm Thailand นะคะ TikTok Shop Shopee Lazada มีครบถ้วนนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะงานเพลงเพราะๆนะคะที่จัดไปส่งมอบให้นะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยหนึ่งงานเพลงจากพี่อิทแหลมทรายขอเพลงบาหัวใจเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งนะคะช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็มีของพี่ออส ด้วยไหนว่าจะคอยนะคะพี่ออสมาแล้วนะคะหลังจากหายไปซุ่มอยู่นะ มอบให้นะคะพิเศษกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยบาหัวใจนะคะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะพี่หนุ่มมูสองพี่อิทพนารายพี่ออสดีเจพี่โอแฟนรายการที่รับฟังทุกๆคนต่อเนื่องกันช่วงเวลาดีๆตรงนี้กนกพรออนแอร์ค่ะ

เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะของพี่ออสมอบทุกเสียงทุกสายด้วยละกันนะคะส่งมอบความสุขแล้วก็เดี๋ยวมาเคลียร์งานเพลงค้างของน้าน้อยนะคะแล้วก็มีของพี่เรียมของพี่อิทธิ์พันนารายเดี๋ยวมาจัดให้นะคะตามคำขอฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับแล้วกรณีที่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการล่าสุดวันนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมารับตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วโดยระบุว่าบัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทางนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยรุทธพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดี Forexพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามเร่งรัดแต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้น24จุดได้พยายามหาหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าส่วนการเชิญนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษพร้อมกันนั้นได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งในนั้นมีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปได้มีหมายเหตุว่าหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยส่วนกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์สสคุ้มครองพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องลาออกไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และธปท.จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนต่อไปวรสิทธิ์จ่อประชุมกองกลางสางทุจริตท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดนอกจากนี้สังคมยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรและอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันทางนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเองต้องไม่ทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเองกับบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่ในวรสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะขยายผลอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
10: Hilux Travel Greater Together
11: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดย DJ พี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ิ่งล้ำค่าในชีวิตนะคะก็โลกทั้งใบมีอะไรให้เราเรียนรู้มากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเรายอมรับนะคะถึงความเป็นจริงนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะและที่สำคัญก็คือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะก็นะต้องมีสติอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องราวที่มันอาจจะยากนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้ดั่งใจอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีสติแล้วก็นำพานะคะสิ่งต่างๆให้เขาเรียกว่าดีนะคะนำพาสิ่งต่างๆหรือสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยทำให้มันดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็ในช่วงเวลาตรงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามีในส่วนของหมายกำหนดการนะคะซึ่งก็พิธีนะคะที่ครบ15วันการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในการสิ้นพระชนครบ15วันนะคะก็คือนะคะเราทุกคนนะคะปัณณรสมวานนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีการจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะหมายกำหนดการพระราชพิธีนะคะ15วันโดยรัฐบาลและหน่วยงานเนี่ยร่วมกันจัดพิธีและทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะคะในส่วนตรงนี้นั่นเองซึ่งต้องบอกนะคะว่าพิธีปัณณรสมวานเนี่ยนะคะหรือว่าครบ15วันเนี่ยก็เป็นการบำเพ็ญกุศลครบ15วันนะคะแล้วก็เราทุกๆคนรวมไปถึงนะคะประสบนิกรชาวไทยที่จะได้ร่วมบำเพ็ญนะคะพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายนั่นเองนะคะแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะนะคะก็ในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ท่านทำมากมายเพื่อนะคะเมื่อวานได้เพื่อประสงค์นิกรนะคะโครงการต่างๆที่นุ่นเชื่อว่าก็ต้องมีคนต่อยอดนะคะถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านตั้งใจไม่ว่าจะเป็นโครงการนะคะที่ช่วยเหลือนะคะหรือผลักดันในด้านของนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะหรือการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็มูลนิธิต่างๆ

ผลสถิตในใจไทยนิรันดร์นั่นเองนะคะกับงานเพลงที่ชื่อว่าปฏิหาริย์มีจริงค่ะสำหรับในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะผ่านทาง 90.5 และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

แบ่งปันความสุขกันดีๆนะคะสำหรับน้าน้อยเพลงนี้มอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะฝากหน่อยค่ะนะคะในช่วงเวลาตรงนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนชนชวนนะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบร่วมนะคะจะเชียร์แบบฟุตบอลโลกนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะก่อติดกับกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะเพียงแค่ทุกคนเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆเลยลงทะเบียนล็อกอินเข้าไปนะคะเพื่อซื้อแพ็กเกจ mcot super fan ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดหรือแพ็กเกจนะคะก็จะได้เขาเรียกว่าเริ่มต้นสตาร์เตอร์อยู่ที่20 บาทเท่านั้นนะคะสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10 สิทธิ์ค่ะแต่ถ้าอยากเชียร์มากกว่านั้นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เอ่ยนะคะจัดเต็มแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ mcot super fan diamondค่ะนะคะทั้งหมด300 สิทธิ์นะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดได้เลยนะคะลุ้นกันรอบแบ่งกลุ่มนะคะในแต่ละแมตช์เชียร์ทีมโปรดผ่านเข้ารอบ32 ทีมสุดท้ายและก็ลุ้นนะว่าทีมไหนจะได้คว้านะคะแชมป์บอลโลกไปนั่นเองนะคะสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดจะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ1 รางวัลรถจักรยานไฟฟ้า Honda UC35 รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายใน23 รางวัลรางวัลละ2 ที่นั่งกิฟต์วอชเชอร์นะคะสำหรับซูเปอร์ริช5 รางวัลค่ะแล้วก็มูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ2,600,000 บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแบบเขาเรียกว่าซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากเป็น100 อันดับแรกยังมีสิทธิ์ได้รางวัลพิเศษนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ในช่วงรายการตรงนี้กับกนกพรออนแอร์นะคะอย่าลืมด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้สำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่สายล้างนะคะล้างได้ทุกซอกทุกมุมนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90 บาทค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดรถนะคะเครื่องเดียวจบค่ะตัวเครื่องน้ำหนักเบาทนทานนะคะพิเศษมาพร้อมหัวฉีด8 รูปแบบทำงานแบบไร้สาย 100% พร้อมแบตเตอรี่2 ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต้องรอชาร์จนะคะในชุดจะมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์1,990 บาทนะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่านะคะ990 บาทถ้าซื้อตอนนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890 รวมทั้งหมด3,870 วันนี้จ่ายเพียงแค่999 บาทเท่านั้นนะคะโทรเลยค่ะ026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงนะคะรับประกัน2ปีเต็มค่ะอัลตราโพไซดอน90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับในช่วงเวลาดีๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเอาละค่ะงานเพลงตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับของพี่เรียมนะคะน้องยังรักพี่เหมือนเดิมนะน้องยังรักพี่เหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้แล้วส่งไปต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตว์นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะวันศุกร์แล้ววันนี้ขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ติดตามรายการสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีพบกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
3: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ชี
3: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการเพลงรักเพศัตว์แป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนั่นเองนะคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วก็ปนฝนนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะเวลานี้มีงานเพลงที่สื่อสารกันมานะคะอ๋อจะบอกว่าต่อจากกนกพรออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะโอเคสวัสดีค่ะเขามีรักใหม่ค่ะรายงานตัวเลยเป็นเวอร์ชั่นของ AI เหรอคะ AI นี่ครอบครองไปทั่วเลยนะบางทีคนไม่ต้องร้อง AI ร้องให้เลยนะคะในงานเพลงนี้พี่อีทรักขาวคนสวยคนน่ารักคนเก่งของเรานั่นเองนะสื่อสารมาเพลงแรกนะคะพิษรักพิษณุโลกนะคะก็สื่อสารมานะคะจากพิษณุโลกโดยตรงเลยนะคะบอกว่ามอบให้ทุกท่านเพราะว่าเป็นเพลงประจำพิษณุโลกเพลงเดียวเพ็ญจารากรก็เมื่อตะกี้จากพี่หนุ่มอะไรนะตรงไหนล่ะถามเขาว่าป้อมพเนียดถ้ำภูเขาทองก็เพิ่งรู้นะว่าอยู่แถวนั้นนะถ้ำภูเขาทองป้อมพเนียดนั่นเองนะหลังสวนค่ะนะในช่วงนี้นะคะฝากไว้ด้วยกับความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ซึ่งยังก่อนพิจารณาการแจกทองก่อนยังไม่แจกรอให้มันลงกว่านี้มากมายนะมากมายเลยโหขาดทุนเลยนะใครที่ช้อนซื้อไว้นะคะแป้งเย็นของเรานี่มี3สี3กลิ่นนะคะชมพูบดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าคนหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายผู้ชายก็ชอบจะหอมแบบไหนอะรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะไม่เชื่อก็ต้องทดลองความหอมลองดูนะคะทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้ายวนขึ้นอีก 200% นะคะลองนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้มาใหม่ๆนี่รีบมากระหืดกระหอบทุกวันนะหอบมาทุกวันหอบความรักมาให้นะคะแล้วก็ความหวังดีแต่ว่าอันนี้ เขาขอฟังเพลงประจำพิษณุโลกค่ะไปฟังงานเพลงกันเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่แล้วค่ะถ้าสาวๆบ้านไหนอาบน้ำเนี่ยจะนานหรือเปล่าเชื่อว่านานนะหลายคนคงมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลความสะอาดของผิวอย่างสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟอาบเพลินไปเลยค่ะนะคะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่

อมๆใสๆกลิ่นผลไม้วัยรุ่นชอบวัยรุ่นอันนี้ศัพท์ที่เรียกกันเองนะวัยรุ่นชอบนะแต่ว่าศัพท์ทางการก็วัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะอู้ถึงอายุเท่าไหร่เนี่ยวัยรุ่นเยาวชนนะ25ปีนู่นแหละนะคะถ้าพ้นไปล่ะวัยอะไรอ่ะวัยกลางคนแล้วเหรออันนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวรีบให้ฟังงานเพลงกันก่อนนะคะขอบคุณที่สื่อสารมาด้วยนะพี่เอียดสวีนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะเดี๋ยวน้องค่อยอ่านให้นะโอเคไปฟังงานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะงานเพลงนะคะของพี่เอียดสุสานมาสวีสวรรค์บ้านนาแต่ไม่ได้บอกว่าใครร้องนะคะก็เป็นเวอร์ชันของคาราบาวไปนะคะต้องบอกคนร้องมาด้วยนะในช่วงนี้นะคะก็สบู่เพศัตว์และแป้งเย็นเพศัตว์นะคะก็จะลาไปแต่ว่าจะบอกคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ภานะคะพิธีปันนรสมวานครบ15วันค่ะนะคะก็ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปจัดวันเสาร์นะคะเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาเปิดเทปนะเป็นเทปนะคะก็ต้องบอกกล่าวคุณผู้ฟังก่อนว่าวันเสาร์ค่ะค่อยเจอกันนะแต่เป็นเทปนะคะแล้วก็ในช่วงที่ให้ประชาชนเฝ้าถวายสักการะพระศพนะคะของพระองค์ผ่าก็วันที่27เริ่มวันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป9นาฬิกาถึง21นาฬิกาพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะนะคะเพศสัตว์ลาไปก่อนนะคะค่อยพบกันค่ะแต่ไปพบกันวันเสาร์วันเดียวก่อนแล้วค่อยพบกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมอุทยานยืนยันปัญหาที่ดินทับลานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงโปร่งใสยึดหลักกฎหมายผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเขาชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองพื้นป่าที่เป็นทรัพยากรของประเทศกรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานายเพิศพงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเข้าเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวันธโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธิ์ธรรมในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมให้ส่งคืนพร้อมให้ส่งพื้นที่กรมคืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดไว้ในพื้นที่ตามจุดต่างๆบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดดร.มาริกาเบอร์14บุกตลาดตรอกหม้อชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟื้นตลาดเก่าดันเสน่ห์กรุงเทพดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาตลาดเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลายคนขอถ่ายภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ส่งผลให้การค้าขายในช่วงเช้ามีความคึกคักเป็นพิเศษตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีประวัติยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะคะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตค่ะวันนี้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณนะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ0775041101และ0771111453ขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมส่งเรื่องร้องเรียนลงทุนกันได้4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ช่องทางที่2ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรช่องทางที่3ผ่านทางไปรษณีย์ค่ะจากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000ค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกค่ะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5นะคะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้เช่นเคยนะถ้าปุ้ยมาพูดคุยกันก็จะอัปเดตราคาน้ำมันกันนะคะเป็นประจำในทุกๆวันที่ปุ้ยจัดรายการเนาะไปกันที่ปตท.ค่ะสำหรับที่ปตท.วันนี้นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ38.05 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 28.99 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทเบนซิน95 47.64 บาทแก๊ส MGV 19 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม50.05 บาทค่ะดีเซลนะคะ37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 47.79 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะคะ49.79 บาทค่ะที่บางจากค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 28.99 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม53.44 บาทที่เชลนะคะแก๊สโซฮอล์95 38.55 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.55 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 38.18 บาทเชล V Power แก๊สโซฮอล์95 49.84 บาทค่ะดีเซล B20 32.50 บาทเชลฟิวเชฟดีเซล37.50 บาทเชล V Power ดีเซล49.84 บาทค่ะคีคราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทเบนซิน95 53.41 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทค่ะดีเซล B20 32.50 บาทที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทแล้วก็ดีเซลนะคะ37.50 บาทและที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.05 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.05 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 37.68 บาทเบนซิน95 48.14 บาทค่ะดีเซลนะคะ37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B2032.50 บาทค่ะนั่นคือราคาน้ำมันประจำวันนี้นะคะ25 มิถุนายน 2569ค่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะยังอยู่กับปุ้ยนะคะ 11:28 นขอบคุณสายจากพี่สาวหลังสวนนะคะแล้วก็พี่สาวทุ่งตะโกด้วยขอบเงินเพลงกันเข้ามานะคะทยอยเปิดให้ได้ฟังกันที่0775041101และ0775114533ยังขอกันเข้ามาได้มีประกาศนะคะแจ้งสำหรับหลากหลายพื้นที่เลยค่ะวันนี้น้ำประปาหยุดไหลเนาะ25 มิถุนายนวันนี้นะคะน้ำจะหยุดไหลตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะเพราะว่ามีการทำท่อ AC ขนาด500 มิลลิเมตรนะคะแตกฉุกเฉินบริเวณต้นยางใหญ่ถนนกรมหลวงซอย5ค่ะตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องหยุดจ่ายน้ำนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดค่ะตำบลสะพลีอำเภอปะทิวทั้งหมดนะคะตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดค่ะตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดตำบลบักบางมากนะคะอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดค่ะตำบลหาดไซรีอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่ตำบลดอนยางอำเภอเมืองชุมพรทั้งหมดก็จนถึงเวลา18 นาฬิกาค่ะแต่ว่าถ้าหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกตินะคะก็แจ้งกันมาสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรค่ะมากันที่ข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างและมีโครงการอะไรน่าสนใจบ้างค่ะพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชสิดานะคะก็มีพิธีกันไปที่หอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1ค่ะพิธีในครั้งนี้นะคะท่านนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็มอบหมายท่านเลขายุทธค่ะไปร่วมพิธีค่ะเวลาการรายการวันนี้ค่ะมีโครงการสินค้าเกษตรรุ่นที่2นะคะมีพิธีเปิดกันไปที่โรงแรมมรกตค่ะการบริการเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ท่านรองวณิพงษ์ค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาที่ห้องพุทธพิชยาโรงแรมนานาบุรีค่ะเป็นการสัมมนานวัตกรรมเพื่อการบริหารท้องถิ่นยุคใหม่นะคะกำลังร้อนเลยเนาะสำหรับท้องถิ่นนะคะการรายการถึง11:20 นค่ะวันนี้มีคณะศึกษาดูงานเข้าไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะเป็นคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรคณะผู้ฝึกอบรม

มหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันนะคะรุ่นที่20นะคะไปเข้าไปศึกษาดูงานนะคะนั่นคือภารกิจประจำวันค่ะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะส่วนใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสามารถไปติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่เว็บไซต์ค่ะที่ www.chppao.go.th นะคะข่าวสารก็มีให้ได้ติดตามกันทั้งภาพข่าวค่ะทั้งคลิปข่าวนะคะมีมาให้ได้ติดตามกันนะคะในแฟนเพจ Facebook อบจ.ชุมพรนั่นเองค่ะใครที่อยากจะติดตามเป็นคลิปก็สามารถนะคะเรามีช่อง YouTube ด้วยนะคะ Channel ชื่อเดียวกันเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันเมื่อวานนี้ค่ะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้ในช่วงเย็นได้มีการท่านนายกนะคะนายกต้งก็พาไปเดินรอบลูกปลิงนะคะท่าน้ำครบทุกท่าเลยนะคะสำหรับที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามเส้นดำริจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นการสำรวจพื้นที่หนองใหญ่ค่ะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะก็ไปเดินกันมานะคะเราได้ออกกำลังกายด้วยข่าวสารเมื่อวันนี้กันสักเล็กน้อยนะคะอบจ.ชุมพรค่ะร่วมหารือจัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งครบวงจรยกระดับการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องทำงานท่านนายกนะคะท่านสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยท่านนพดลอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีท่านศรีชัยวีระนรพานิชค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรแล้วก็แพทย์หญิงปัทมพันธ์อนันตพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดหางบประมาณและการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งครบวงจรที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณและการบูรณาการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้โครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของจังหวัดชุมพรลดภาระค่าใช้จ่ายและก็การเดินทางของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษานอกพื้นที่นะคะรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในจังหวัดชุมพรและก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นเองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็พร้อมให้การสนับสนุนและก็ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะถ้ามีจริงๆแล้วผ่านมาน่าจะสัก2ปีแล้วนะคะที่จังหวัดชุมพรเรามีศูนย์รักษาโรคหัวใจนะคะตอนนั้นอบจ.ชุมพรก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณไป20กว่าล้านบาทนะคะในการจัดตั้งนะคะในการสร้างนะคะแล้วก็เราก็ได้มีศูนย์รักษาโรคหัวใจนะคะประจำอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้เรากำลังหาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณค่ะทุกภาคส่วนนะคะเพื่อผลักดันให้มีโครงการให้มีศูนย์รักษาโรคมะเร็งอยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะลดภาระนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ป่วยนะเป็นโรคมะเร็งไม่ต้องเดินทางไปสุราษฎร์ไปกรุงเทพไปหัวหินนะคะก็อยู่ที่ชุมพรกันได้เลยนะคะก็รอติดตามค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะของโครงการนี้ค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพูดมาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนค่ะ

จอพบประชาชนค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะระวังอันตรายกันหน่อยค่ะเป็นอันตรายจากภาวะร่างกายขาดน้ำนะคะภาวะร่างกายขาดน้ำคืออะไรมีใครรู้กันบ้างไหมภาวะร่างกายที่สูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่มากกว่าที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายค่ะทำให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากได้หลายทางเลยค่ะอาจจะเป็นอากาศร้อนจัดหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆออกกำลังกายหนักเหงื่อออกมากนะคะท้องเสียหรือว่าอาเจียนดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะหรือว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอยู่ในที่สูงหรือกำลังเดินทางอยู่บนเครื่องบินเวลานานๆนะคะก็เกิดภาวะขาดน้ำได้สำหรับอันตรายจากภาวะขาดน้ำในร่างกายนะคะระดับเล็กน้อยเนี่ยจะมีอาการแบบนี้ค่ะถ้าเป็นในระดับเล็กน้อยเนี่ยจะรู้สึกปวดหัวนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปากแห้งคอแห้งแล้วก็มีปัสสาวะน้อยสีเข้มค่ะสีของปัสสาวะน่าจะเข้มไปในระดับปานกลางเนี่ยอาการจะเริ่มออกชัดแล้วค่ะคือวิงเวียนศีรษะหน้ามืดสมาธิสั้นลงหงุดหงิดง่ายกล้ามเนื้อเป็นตะคริวนะคะถ้ารุนแรงเนี่ยจะมีชีพจรที่เต้นเร็วความดันโลหิตต่ำช็อกหมดสติอวัยวะทำงานผิดปกติอาจเสียชีวิตได้หรือว่าฮิสโตกนั่นเองนะคะถ้ามีอาการแบบว่ารุนแรงขนาดนี้ต้องฉุกเฉินเท่านั้นค่ะหากมีอาการรุนแรงค่ะต้องรีบพบแพทย์ทันทีเลยนะคะกลุ่มที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับภาวะขาดน้ำในร่างกายค่ะกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะคนระวังก็คือผู้สูงอายุค่ะเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังพักฟื้นอยู่นั่นเองนะคะถ้าเราป้องกันได้ก็จะดีที่สุดค่ะวิธีการป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำค่ะต้องดื่มน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอวันละ 6-8 แก้วค่อยๆจิบไปนะคะหรือว่าเราจะดื่มมากกว่านั้นก็ได้เมื่อร่างกายเราเสียเหงื่อมากๆหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัดๆค่ะหรือว่าในที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อช่วยลดความร้อนของร่างกายรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นผักผลไม้ค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะถ้าว่าเราอยู่กลางแจ้งอยู่แล้วต้องหลีกเลี่ยงนะคะอันตรายมากๆสำหรับร่างกายที่ขาดน้ำเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดนะคะอย่าลืมที่จะดื่มน้ำกันให้เพียงพอด้วยกันละกันในแต่ละวันแล้วก็สังเกตอาการด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะวันที่26มิถุนายนคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะก็ชวนคนไทยค่ะสวมเสื้อสีขาวรวมพลังต่อต้านยาเสพติดนะคะเนื่องในวันที่26มิถุนายนค่ะวันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังความสามัคคีแล้วก็การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่สนับสนุนยาเสพติดแล้วก็ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดนะคะยาเสพติดไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้เสพแต่ยังทำลายครอบครัวโอกาสในชีวิตความฝันของเยาวชนแล้วก็ความสงบของเราด้วยนะคะการป้องกันปัญหายาเสพติดจึงต้องเริ่มต้นได้จากตัวเราเองด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นพลังในการดูแลคนรอบข้างนะคะร่วมกันสร้างสังคมปลอดยาเสพติดค่ะพรุ่งนี้มาสวมเสื้อสีขาวกันนะคะแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดห่างไกลยาเสพติดในทุกรูปแบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนร่วมดูแลครอบครัวแล้วก็ชุมชนให้เข้มแข็งนะคะเสื้อสีขาว1ตัวคือพลังแห่งความคาดหวังค่ะ1คนก็คือ1เสียงที่ร่วมประกาศว่าไม่เอายาเสพติดนะคะเมื่อคนไทยร่วมใจกันสังคมไทยก็จะเข้มแข็งแล้วก็ปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นเองนะคะนั่นเป็นทั้งหมดค่ะข่าวสารทั้งข่าวที่น่าสนใจข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็มีมาให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะเจอกับรายการอบจ.พบประชาชนกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: 15วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเร่งสางทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจงต้องไม่กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ลั่นคนทำผิดชิงลาออกก็ไม่เป็นผลฟ้าสางที่หนองหินกรมป่าไม้จับมือสอบสวนกลางลุยวัดร่มโพธิ์บังคับคืนพื้นที่ป่าหลังดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนาน8ปีเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนมากกว่า7ริกเตอร์คาดเสียชีวิตนับหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับ25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนรสัมมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศล

0: แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพร้อมพระราชาคณะรวม20รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สดับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปณระสมวานอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้อย่างเช่นที่รัฐสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปณระสมวาน15วันที่อาคารรัฐสภาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะมีนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปณระสมวาน15วันนะคะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีประธานสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร4ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภาถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายทยธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1ทีหนึ่งปีหนึ่งนาทีนะคะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะที่วัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระครบ15วันหรือปณระสมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปณระสมวานนั้นจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมนะคะที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำหนดจัดพิธีในวาระต่อเนื่องสำคัญค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพรบ.โอนงบประมาณ 1,328 ล้านบาทเข้าสภาครับดึงงบที่ค้างจ่ายมาใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและพิเศษที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ของหน่วยงานรับงบประมาณเป็นบ

0: ทางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน 1,328,065 นะครับขอไปฮะ 13,028,065.100 ล้านบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่เสนอในวันนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการที่ทันในปีงบประมาณหรือว่าสามารถชะลอดำเนินการได้นะครับจำนวน10,000 กว่าล้านบาทนี่แหละครับไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณและรายการที่นำมาจัดทำก็ประกอบด้วยรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69เช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรมการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศ2รายจ่ายลงทุนในทุกบางรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกวดราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69หรือว่ารายการที่เห็นว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ69นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนจะให้การสนับสนุนและก็รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้รัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติตนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวนะครับก็จำนวนเงินงบประมาณที่จะโอนงบกันนี้นะครับ 10,000 กับ328ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
3: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัล

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นจับตาที่ประชุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทันทีที่นายวรสิทธิ์เดินทางมาถึงก็เปิดเผยสั้นๆถึงการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10 กว่าปีว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำค่ะส่วนการสอบบรรจุข้าราชการในส่วนมหาดไทยที่สอบทุจริตประเด็นร้อนตอนนี้ต้องดูข้อเท็จจริงหากเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการนายวรสิทธิ์กล่าวเปิดการประชุมย้ำนะคะว่าวันนี้นอกจากวาระปกติจะมีประเด็นที่กำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอาจต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1 กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดและสังคมยังตั้งข้อสงสัยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร

0: นะคะซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าคำสั่งชะลอเป็นของสถ.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองออกมาค่ะส่วนกรณีนายพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68โดยเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.ไปบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและตั้งแต่วันที่มีการบุกตรวจค้นก็คือ23มิถุนายนผอ.พิชิตก็ไม่มาปรากฏตัวในที่ทำงานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนท่ามกลางกระแสว่าผอ.พิชิตนั้นได้มายื่นใบลาออกไปแล้วค่ะล่าสุดนะคะนักข่าวเพชรบูรณ์ของสำนักข่าวไทยก็ติดต่อไปยังนางสาวสุนีมังคลารัตนาสีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างเพื่อให้ความชัดเจนถึงกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผอ.พิชิตได้แสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงค่ะโดยติดต่อมาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามายื่นนะคะคาดว่าผอ.พิชิตจะมายื่นใบลาออกด้วยตัวเองภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ที่ไม่เห็นผอ.พิชิตปรากฏตัวเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาและนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ก็ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายนค่ะส่วนทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอีกทีมหนึ่งนะคะก็พยายามติดต่อไปหาผอ.พิชิตแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะด้านนายวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่ผอ.พิชิตจะชิงยื่นใบลาออกก่อนสิ้นสุดคดีนายวรศิษฐ์ก็ยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่มีผลกับการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดค่ะด้านรองผู้ว่านครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินทร์อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ถึงกรณีสถ.มีคำสั่งเบรกบรรจุข้าราชการทั่วประเทศที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะได้บอกว่าจะยกเลิกหนังสือชะลอการบรรจุกี่โมงมิฉะนั้นผมจะต้องระงับการลาออกของน้องๆพนักงานราชการที่นี่6รายเพราะเขาจะกลายเป็นคนตกงานคงต้องระงับแบบมีเงื่อนไขหากได้บรรจุก็ให้มีผลตามการลาออกหากไม่ได้บรรจุก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสั่งบรรจุแบบมีเงื่อนไข1รายบรรจุไปก่อนจนกว่ากองกลางจะมีมติเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าในฐานะฝ่ายปฏิบัติการชะลอจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกมากรุ่นนี้ต้องให้บรรจุไปก่อนรุ่นต่อไปจึงชะลอไม่ต้องเรียกบรรจุอีกเมื่อแยกปลาในน้ำได้แล้วทุกเรื่องเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสอยทีหลังสอยจำนวน 3,000 รายที่เป็นข่าวหรือมากกว่าหากหลักฐานถึงไม่ใช่เหมาเข่งคนอยู่ภาคเอกชนหนักกว่านี้อีกลาออกจากงานไปแล้วแก้บนหัวหมูไปแล้วด้วยค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีForexนะครับโดย DSI ที่ออกหมายเรียกไปหลายคนให้มาพบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศาลจะเป็นคนตัดสินว่าคลิปที่มีนายภาวุฒิเข้าข่ายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีForexเป็นคดีพิเศษว่าได้พยายามเร่งรัดทำคดีแต่ว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานค่อนข้างมากโดยได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกๆ15วันเพื่อได้ทราบความคืบหน้าและ DSI ได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งมีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับส่วนที่นายภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือว่าการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีกระแสข่าวว่าในภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าเรื่องลาออกตนไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทางดีเอสไอปปง.และแบงก์ชาติจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติครับขณะที่นายภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายหลอกลงทุนForexของ DSI โดยเจ้าตัวได้ชี้แจงประเด็นต่างๆปฏิเสธทุกข้อหาครับยืนยัน

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ฟอร์เร็กผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติและไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนเป็นเพียงผู้เทรดยอมรับว่าอดีตเคยเทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจริงแล้วก็เผยว่าเทรดเจ๊งไปแล้วชี้ว่าในไทยมีคนเทรด

0: ทำให้ได้ข้อมูลมาช้าครับหากได้ครบแล้วจะรีบเข้าชี้แจงกับ DSI ทันทีส่วนปมคลิปโปรโมทโบรกเกอร์นายภาวุฒิชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์หลังไปเรียนคลาสเทรดมาไม่ใช่การเชิญชวนส่วนเรื่องแต้มสะสมแลกทริปก็เป็นระบบปกติของแพลตฟอร์มยืนยันว่ายังไม่ยาออกจากส.ส.และก็พรรคประชาชนเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมั่นใจในความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับพี่สาวนายธนาธรจะขอไปชี้แจงกับ DSI โดยตรงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ค่ะนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวัฒโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธิ์ธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่ให้วัดร่มโพธิ์ธรรมและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นะคะจนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ก็แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น9ชุดค่ะนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดตามพื้นที่จุดต่างๆรอบบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดค่ะ
0: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีทศครับย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับโดยวันนี้ผู้แทนกรมอุทยานเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการที่ดินวันนี้ครับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ยืนยันครับว่ากรมอุทยานพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้นายอัฐพลเจริญชันสาที่ประดิษฐ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญครับอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าครอบครองในพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทางนี้กรมครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์อย่างรอบด้านอันจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครับ

0: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะรัฐมนตรีที่นำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจึงจะยึดมติครม.ทั้งหมดไม่ได้และการที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มาก่อนอุทยานก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะนายชวัฒน์บอกว่าวันนี้ตั้งใจนำข้อกฎหมายหลักและหลักฐานทางราชการมาไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าป่าเกิดเมื่อไรคนเข้ามาอยู่ตอนไหนและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาช่วงไหนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและสปก.ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหารวมทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคนช.ซึ่งดูแลเรื่องแนวเขตที่ดินรัฐแนวใหม่ดีที่สุดแต่ทำไมกลับไม่ใช้อำนาจตัวเองในการบริหารจัดการแล้วโยนพื้นที่ไปให้สปก.ดูแลสปก.รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปลี่ยนมือได้แล้วก็นำคนใหม่ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่อัตลักษณ์เดิมเข้ามาอยู่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการช่วยคนยากจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปแปลงเป็นทุนค่ะ
1: เริ่มแล้วนะครับเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่แห่งปีกว่า77ตันมากสุดเป็นยาบ้ากว่า 40,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมทำลายจนไม่เหลือซากครับเพราะว่าใช้เตาเผาสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ตามปฏิบัติการเบิร์นฟอร์เบเทอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่โรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผู้แทนสักขีพยานจากหลายหน่วยงานเริ่มส่วนตรวจของกลางว่าเป็นยาเสพติดจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ทยอยนำของกลางยาเสพติดเข้าสู่บริเวณเตาเผาก่อนเปิดระบบแล้วก็เดินเครื่องเผาทำลายตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดนายดารินบอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่นี้นะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน้ำหนักยาเสพติดรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัมมากที่สุดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าครับ 40,080 กิโลกรัมรองลงมาเป็นเมทแอมเฟตามีนไอซ์ 21,067 กิโลกรัมเคตามีน 1,321 กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัมMDMA ผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากอย่างโปร่งใสไม่ให้กลับมาเวียนทำลายสังคมได้อีกเลขาธิการอย.บอกว่าอย.ครับได้ร่วมการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องโปร่งใสก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เตาเผา2ชุดแบบหมุนอุณหภูมิมากกว่า850องศาเซลเซียสและเตาเผาซ้ำอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมีการตรวจสอบทุก3ชั่วโมงโดยจะเผาต่อเนื่อง4วันไปจนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
0: กรณีเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะทางกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการนะคะแต่ว่าล่าสุดทางกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมาดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะโดยในหนังสือระบุว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของรถเมย์ครับเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหม้อ BTF ในกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บไป2รายครับรถเมย์ปรับอากาศหักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันครับเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวรถพังยับเลยนะครับโชคดีไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับและกระเป๋าบาดเจ็บติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันท่วงทีครับเหตุเกิดเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ พบรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย95วิ่งเส้นทางสถานีรถไฟหัวหมากถึงอู่บางเขนอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการพุ่งชนอัดเข้ากับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโชคดีขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังวิ่งกลับเข้าอู่บางเขนอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรครับจึงไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับรถเมล์ก็คือนายภัทรพงษ์วงอัมไพอายุ58ปีถูกคอนโซลหน้ารถอัดทับอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นขาซ้ายหักส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บที่ขาครับสอบสวนพบว่าหักหลบแท็กซี่ครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อดังกล่าวครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7 2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากค่ะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงต่อเนื่องถึง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตะวันตกของกรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรจำนวนมากในกรุงกาลากัสพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากค่ะเขตที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดมีกรุงกาลากัสรัฐมิรันดารัฐลาเกวล่ารัฐอารากวารัฐการาโบโบและรัฐฟาลกอนสัญญาอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศรวมถึงในเมืองหลวงถูกตัดขาดสิ้นเชิงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณเสียหายท่าอากาศยานนานาชาติชิมอนบอลิวาเสียหายอย่างหนักแล้วก็ต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะรวมถึงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินทั้งหมดถูกระงับการใช้งานด้วยค่ะเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีนะคะพร้อมกับสั่งการให้แพทย์และพยาบาลรายงานตัวเพื่อเร่งดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและหน่วยป้องกันพลเรือนเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มกำลังเบื้องต้นสามารถดึงตัวผู้รอดชีวิตออกจากใต้ซากอาคารในกรุงกาลากัสได้กว่า20รายขณะที่สภากาชาดของเวเนซุเอลาก็กำลังร่วมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักสำรวจวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมหาศาลคาดการเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งถึง 10,000 ถึง 100,000 รายค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ยังเป็นคิวของจังหวัดชุมพรเช่นเดิมนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้สวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันยามเที่ยงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับใครที่อาจจะอยู่ในช่วงของการรับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือใครที่อยู่ในช่วงการเดินทางค่ะหรือทำอะไรก็แล้วแต่เปิดวิทยุอสมทของเราได้ในเครือข่ายของภาคใต้นะคะติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นข่าวสารต่างๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของชุมพรแล้วก็ข่าวจากดีเจสายใต้ที่ส่งกันเข้ามาหลายๆข่าวนะคะแต่ว่าเราคงจะต้องเริ่มกันที่ข่าวของจังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะ
1: ครับก็มีหลายข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเราก็นำข่าวมาจากทางเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรด้วยแล้วก็จากหลายๆแหล่งข่าวนะครับ
2: นำมาพี่น้องสื่อมวลชนของเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับค่ะเริ่มมันด้วยเรื่องของจังหวัดชุมพรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวาระครบรอบ15 วันนะครับก็จัดขึ้นในวันนี้นะครับวันที่25 มิถุนายน 2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15 วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องสมเด็จเจ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11 มิถุนายน 2569ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่ผ่านมาเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับจังหวัดชุมพรจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระปันรัศมวานขึ้นนะครับโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพ่อค้าข้าบดีและพระสกนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่านะครับได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดปกติขาวไว้ทุกและชุดสุภาพโทนสีดำขาวไว้ทุกเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับในพิธีดังกล่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดมานั่นเองครับเพียวครับ
2: ค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ทราบมาว่าจัดขึ้นแทบจะทุกจังหวัดเลยนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็ไปติดตามประเด็นข่าวต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะเมื่อวานเนี่ยพี่โอก็ร่วมประชุมนะคะน้องโอเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนเนี่ยก็มีรายละเอียดกำหนดการคร่าวๆนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพซึ่งปีนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นการแข่งขัน2 ประเภทนะคะก็คือประเภทมินิมาราธอนนะคะ10 กว่ากิโลแล้วก็ประเภทฟันรันใช่ไหมคะอันนี้ก็3 กิโลกว่าแล้วก็ยังมีวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวอันนี้ก็คือว
1: ิ่
2: งใช่ค่ะวิ่งแบบสบายๆไม่ได้ทำการแข่งขันนะคะ
1: เดินไปวิ่งไปชมไปกินไปอะไรเง
2: ี้ยใช่ค่ะสำหรับใครที่ทำการแข่งขันเนี่ยนะคะก็จะมีเส้นทางที่คือเส้นทางวิ่งอ่ะเส้นทางเดียวกันแต่ว่าเวลาเส้นทางลงเกาะอะค่ะนะคะมันจะมีปัญหาแทบจะทุกปีเลยเพราะว่าคนเนี่ยจะต้องไปยืนออกันเพื่อที่จะถ่ายรูปเพราะมันจะได้วิวสวยๆด้านหลังใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยทางคณะ เตรียมงานจัดงานเนี่ยนะคะหลายๆภาคส่วนก็ชี้แจงในที่ประชุมนะคะว่าสำหรับผู้ที่เข้าทำการแข่งขันเนี่ยจะต้องวิ่งไปลงบริเวณท่าเรือเกาะพิทักษ
1: ์
2: นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทำการแข่งขันเนี่ยมันจะมีทางลงอีกทางนึงก็คือตรงรูปหมึก
1: รูปปั้นที่รูปปั้นหมึก
2: รูปปั้นรูปปั้นหมึกวายนะคะเขาก็จะมีทางลง2จุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเน้นย้ำแจ้งด้วยค่ะว่านักวิ่งหรือจะนักท่องเที่ยวนักกีฬาทุกท่านกรุณาใส่รองเท้านะคะใส่รองเท้าวิ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปรับนะคะปรับพื้นที่แต่เขายังกลัวว่ามันอาจจะมีเศษหอยเศษหอยเพราะว่าช่วงนี้เขาเรียกหอยจอกหอยอะไรเนี่ยเปลือกมันเนี่ยบาง
1: หอยจอกหอยจอก
2: เปลือกมันจะบางใช่ไหมคะมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะแต่ว่าทราบมาว่าทางโรงพยาบาลหลังสวนโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนกู้ชีพกู้ภัยพุทธประทีปหลังสวนเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมแหละแต่เพื่อความสบายใจเพราะว่าคนวิ่งเป็นหลักพันนะคะตอนนี้ก็ประมาณการว่าอาจจะ 3,000 ถึง 3,500 นะคะก็ยังเปิดรับทางออนไลน์อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปที่ชายทะเลปากน้ำหลังสวนนะคะไปรับเสื้อแล้วก็สมัครเพิ่มเติมได้นะคะวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนก็มาวิ่งนะคะพี่โอก็ไปช่วยงานนะคะทั้ง2วัน
1: คือการวิ่งเนี่ยนะครับบางคนที่เขาเป็นนักวิ่งมืออาชีพจริงๆเนี่ยรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะครับ
2: หลาย
1: ฉะน
2: ั้
1: นนะครับแนะนำว่าท่านต้องเตรียมรองเท้า2คู
2: ่
1: คู่แรกก็คือใช้วิ่งบนถนนก่อนพอจะไปวิ่งลงน้ำเนี่ยมันมีรองเท้ายางแบบรัดส้นอยู่เห็นไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เอารองเท้าคู่ละเป็นหมื่นเฉียดหมื่นไปลงน้ำเนี่ยนะครับมันก็อันตรายต่อการเสียหาย
2: ใช่แต่ว่าจริงๆนักวิ่งที่เขาเป็นมืออาชีพอะน้องโอ๋ก็คือเขาจะมีรองเท้าที่เหมือนที่น้องโอ๋บอกอะเป็นรองเท้ายางแล้วก็สำหรับวิ่งได้ด้วยนะแต่ว่าอันนั้นยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถเอ่ยได้คุณต้องไปหาข้อมูลเอาเองนะคะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็ใครที่จะวิ่งแฟนซีก็เตรียมพร้อมกันไปด้วยนะคะว่าโอ้ปีที่ผ่านมาคืออลังการมากเลยเนาะโอ้คือยกทะเลเนี่ยมาไว้บนตั
1: ว
2: ใช่แล้วบางคนก็ยกเรือนะคะเรือลบหลวงชุมพร
1: อ
2: ่ะนะคะคือทำแบบสวยมากเขาก็จะมีทั้งประเภทเดี่ยวประเภททีมแล้วก็แยกชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มีปีนี้มีบิกินี่ไหมฮะ
2: ไม่มีค่ะปกติไม่มีนะคะก็คือจะแบบต้องไปชมด้วยตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า1ปีนี่ก็1ครั้งก็ถือว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอหลังสวนที่จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าจัดส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะตอนเย็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนเนี่ยนะคะก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับนักวิ่งนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีอะไรอ่ะอาหารเลี้ยงที่ขาดไม่ได้ก็คือแกงส้มผัดใบเหลียงนะคะที
1: ่แกงส้มทุเรียนกับหมูสามชั้นไหม
2: โอ้โหทุเรียนนี่ไม่มั่นใจนะคะแต่แกงส้มมีกินแน่นอนแล้วได้ข่าวจากท่านนายกวิชัยเทศบาลปากน้ำหลังสวนเนี่ยก็บอกว่าปีนี้ได้กินปลาทูต้มหวานเขาก็มีเลี้ยงทุกปีแต่ว่าปีนี้อาจจะเล็กหน่
1: อ
2: ยไซส์เล็กหน่อยนะคะ
1: กุ้งเหรอคะมีไหม
2: มีค่ะเนื่องจากว่าปีนี้กุ้ง
1: ราคา
2: ตก
1: นะครับก็เลยต้องเอามาเลี้ยง
2: อาจจะต้องเป็นแกงส้มกุ้ง แกงส้มกุ้งมะละกออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ลองดูค่ะใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้ทั้งที่ว่าการอำเภอหลังสวนเทศบาลปากน้ำหลังสวนแล้วก็อบต.บางน้ำจืดนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมต้อนรับนักวิ่งนักท่องเที่ยวนะคะใครไม่มีที่พักนี่เขาก็จะมีสถานที่ที่เตรียมเอาไว้รองรับอยู่แล้วนะคะ
1: ก็เป็นงานวิ่งที่จัดมายาวนานมากเหมือนกันนะครับโย20กว่า
2: ปีนี้ครั้งที่20เพราะว่าอาจจะมีบางปีที่เว้นว่างไปใช่ไหมคะปีนี้เป็นครั้งที่20แล้วค่ะก็เชิญชวนนะคะสนับสนุนกิจกรรมกันได้พอพูดถึงเรื่องของอาหารทะเลเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะตลาดปลาปันสุกค่ะเขาก็เริ่มอีกแล้วนะเพราะว่าศุกร์ที่แล้วเขาจัดเป็นครั้งแรกสุกนี้เขาจัดอีกค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริม นะคะการท่องเที่ยวในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรนะ
1: อ
2: ันนี้ไม่ใช่ไปปากน้ำหลังสวนนะคะ
1: ต้อง
2: ไปปากน้ำชุมพรค่ะก็เป็นบริเวณสะพานปลาปากน้ำชุมพรนะคะเขาจะแจกฟรีค่ะปลาย่าง30กิโลซึ่งก็อาจจะน้อยแหละนะคะ
1: ค
2: แต่ว่าใครที่สนใจที่อยากจะสนับสนุนก็ติดต่อไปที่น้องโต้งได้นะคะตลาดปลาปันสุกที่สะพานปลาปากน้ำชุมพรนะคะเขาก็จะจัดกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็ยังคงมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะเชิญชวนได้ไปเลือกซื้ออาหารทะเลราคาประหยัดนะโหแล้วก็มีอาหารการกินนะคะไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดปลาปันสุกนะคะเช็คอินถ่ายรูปก็มีจุดถ่ายรูปด้วยนะก็เชิญชวนแล้วก็สนับสนุนนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ๆบางทีเนี่ยพอเที่ยวจุดนี้เสร็จแล้วก็อาจจะไปสตรีทอาร์ตในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรน
1: ่
2: ะก็ท่องเที่ยวกันต่อได้แล้วค่ำๆขึ้นไปบนเขามั
1: ตสี
2: ไปดูภาพวาดเรืองแสงนะคะอันนี้ก็ยังคงเป็นอันซีนของชุมพรนะไปเที่ยวกันได้ค่ะ
1: ครับนอกจากข่าวของชุมพรแล้ววันนี้ข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ส่งมาเยอะเลยครับพี่โอครับ
2: เดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อค่ะ
0: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเราก
1: ลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับปากใต้บ้านเรายังมีข่าวที่รายงานกันเข้ามาจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับส่งกันเข้ามาจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะนี้ต้องเริ่มด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับดีเจน้องกะเพราส่งเข้ามานะครับบอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนแผนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายจุมพศวันณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับลุ่มน้ำตามหน้าที่และอำนาจตามพรบทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561นะครับมีแผนขับเคลื่อนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปี2566ถึง2580ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4จัดขึ้นณโรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำเพียงพอและได้มาตรฐานน้ำสะอาดและเพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์รวมถึงทั้งการประเมินปัญหาอุปสรรคให้ข้อเสนอแนะและจัดทำแนวทางน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคระหว่างปี2566ถึง2580ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนด้วยครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวที่นครศรีธรรมราชกันต่อนะคะก็เรื่องของประกันสังคมนครศรีธรรมราชค่ะเดินหน้าที่จะสร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนใช่ไหมคะประกันสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปี2569ค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมทวินโลตัสอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มอบหมายให้นายวัดจันทร์สุขนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2569รุ่นที่1ถึง2นะคะก็มีประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสถานประกอบการผู้แทนสถานประกอบการผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันนะคะโดยนายบันเทิงหมวดจันทร์ค่ะประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็กล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมี ีภารกิจสำคัญในการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตกับผู้ประกันตนครอบคลุมสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานโดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมนครศรีธรรมราชก็ดูแลสถานประกอบการกว่า 4,890 แห่ง90แห่งนะคะมีผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็มาตรา39จำนวนถึง 86,931 รายผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะจำนวน 1,946 รายค่ะการจัดประชุมก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนายจ้างการจัดเก็บเงินสมทบการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนตลอดจนการให้บริการผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์การชำระเงินสมทบผ่านระบบนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกกับสถานประกอบการและผู้ประกันตนนะคะซึ่งการประชุมดังกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันสังคมแล้วก็เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการสถานพยาบาลผู้ประกันตนอันนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวจากทางจังหวัดสงขลานะครับรายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คบอกว่าทางปภ.และเครือข่ายเนี่ยนะครับมีการเตรียมฝึกใหญ่ CMAX 26ที่สงขลานะครับเพื่อมีการจำลองสถานการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่ยกระดับการจัดการภัยสาธารณภัยของประเทศนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามจากดีเจแจ็คครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของปภ.และเครือข่ายเตรียมฝึกใหญ่ CMAX 26ที่สงขลาจำลองสถานการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่ยกระดับการจัดการภัยสาธารณะของประเทศที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569การประชุมขั้นกลาง My Planning ครั้งที่2โดยมีนายชัยวัฒน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้บริหารปภ.สำนักกองส่วนกลางผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและจังหวัดสงขลาร่วมประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ประเทศไทยได้นำบทเรียนดังกล่าวมาพัฒนาการบริหารจัดการภัยพิบัติขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569 Crisis Management Exercise หรือ CMAX 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนกรกฎาคม2569โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise หรือ FEX และการฝึกปฏิบัติ Drillเพื่อทดสอบความพร้อมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570และการพัฒนาทักษะขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย CMAX 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาคณะทำงานด้านการออกแบบและการจัดฝึกเฉพาะหน้าที่ด้านการออกแบบและการฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์ด้านการประเมินผลการฝึกและด้านพิธีการได้รายงานความพร้อมการเตรียมการฝึกและประสานการสนับสนุนการฝึกเพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยของภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและในบางพื้นที่ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งนี้การฝึก CMAX 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลากำหนดฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ในวันที่2กรกฎาคมณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพและจังหวัดสงขลาและการฝึกปฏิบัติในวันที่13ถึง17กรกฎาคมณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยปภ.จะแจ้งข่าวสารการฝึกเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและติดตามในทุกระยะ
4: ลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับพร้อมไว้ก่อนนะครับซ้อมไว้ก่อนเพื่อความพร้อมนะครับเวลาเกิดเหตุแล้วเราจะได้ทำกันถูกนะครับไม่เดือดร้อนมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับ ใช่ค่ะนะคะก็ฝึกซ้อมทำความเข้าใจกันนะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็ไปดูข่าวกันที่พัทลุงค่ะเขามีการจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์2569นะคะเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนมุสลิมค่ะสร้างพลังแห่งการแบ่งปัน

0: ริเวณอ่าวอ่างนะครับโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงระนองชุมพรและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นะครับช่วงระนองชุมพรซึ่งกลุ่มผู้ร้องเรียนเนี่ยนะครับมีความประสงค์ให้พิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางก่อสร้างดังกล่าวนะครับโดยทางผู้อำนวยการสำนักงานสำนักสอบสวนที่1และคณะนะครับได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อห่วงกังวลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงทั้งในมิติของจำนวนผู้ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยนะครับมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่การประชุมร่วมกับจังหวัดระนองในครั้งนี้นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำไปประมวลผลร่วมกับเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในการพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ผู้ตรวจการนี่ก็ลงในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนไปแล้ว
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็ท่านก็ไปลงพื้นที่ต่อในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็ต้องติดตามกันละค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมีข่าวจากทางอสมทยะลานะคะส่งข่าวมาค่ะว่าผู้ว่ายะลานำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนนะคะออกหน่วยบริการก็คือจังหวัดเคลื่อนที่นั่นเองบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนแล้วก็มีหน่วยแพทย์พอสวลงพื้นที่อำเภอยะหานะคะจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็จัดกันไปวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยนายก้องสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยนางฟารีดาจันทราชนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวนะคะลงพื้นที่วัดวงกฎบรรพตหมู่ที่2ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้วก็ได้โอกาสจำนวน10ทุนละ 1,500 บาทมีการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเจ้าอาวาสวัดวงกฎบรรพตจำนวน1ชุดนะคะมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมจำนวน10ทุนละ 3,000 บาทมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง20ชุดนะคะพร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่นะคะก็เรียกว่าเป็น1โครงการดีๆค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะแล้วเห็นว่ามีการจัดมหกรรมผลไม้ของดีของตำบลตาชีด้วยนะคะเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ริมรสชาติผลไม้ตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะกล้วยมะพร้าวแต่ว่าไฮไลท์เขาบอกว่าแจกฟรีทุเรียนสดหวานจากสวนแล้วก็มีสินค้าโอท็อปของดีในท้องถิ่นนะคะไปออกบูธด้วยค่ะ
0: น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาหมดแล้วครับพี่โอครับข่าวหมดพอดีด้วย
1: ใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะดีเจสายใต้ของเราหลายๆสถานีเลยค่ะที่ส่งข่าวมาให้เราได้พูดคุยกันนะคะบอกเล่ากันค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องราวของข่าวสารในปากใต้บ้านเรานะคะก็มีเวลาอีกนิดหน่อยประมาณ 1-2 นาทีในช่วงนี้ก่อนที่จะบอกลากันไปเนี่ยเห็นน้องโอ๊ตมีข่าวว่ามีเด็กถูกทิ้งใช่ไหมคะ
0: ตอนแรกครับก็เป็นข่าวรายงานเข้ามานะครับบอกว่ามีการพบเด็กนะครับอายุประมาณไม่ถึงขวบนะครับอยู่ในสวนยางนะครับอยู่คนเดียวเลยนะครับพี่โอโดดเดี่ยวเลยนะครับแล้วก็มีรายงานชาวเมียนมาเนี่ยนะครับไปเจอนะครับแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านที่ปะทิวนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ไปรับตัวมาแล้วก็มีการสืบหาพ่อแม่เด็กนะครับแต่ว่าล่าสุดแจ้งเข้ามาบอกว่ามีแม่เด็กเนี่ยมาแสดงตัวแล้วนะฮะก็เป็นรายงานต่างด้าวในพื้นที่
1: อาจจะเกิดการพัดหลงหรือการเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: ทีเด็กอาจจะเดินหลงออกมาเองก็ได้แต่ว่าโชคดีที่ไม่ไปเจอเอาสุนัขที่ดุร้ายอยู่เท่านั้นเลย
1: ใช่ค่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเด็กวัยรุ่นหน่อยเนาะที่พ่อแม่ประกาศตามหาลูกสาวแต่อันนั้นก็เจอตัวแล้วอันนี้ในพื้นที่ของชุมพรนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ย

0: แล้วก็ดูแลกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ปากใต้บ้านเราเวลาหมดแล้วนะคะโอ้
1: ครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปากใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไป
4: ไม่
3: ไปไหนนะ
5: ไปปักใต้บ้านเรา
6: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
7: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
8: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
9: อร่อย

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: โลกเร่งสปีดสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอนรุ่นใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026หรือ SITE 2026และกล่าวปาทกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Global Innovation Impact The Year of Investment ณสยามภารกรกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมควบคู่กับพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันดีปเทคและผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรวมถึงการกระจายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านเครือข่าย Regional Science Park เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนในภูมิภาคเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นผู้ประกอบการไทยต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศที่มีประชากรราว60ล้านคนไปสู่ตลาดอาเซียนกว่า600ล้านคนและขยายสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยก่อนชี้พ.ร.บ.โอนงบเหลือ 1,300 ล้านบาทมีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนได้น้อยมากนายกรจติกวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินโอนงบประมาณพ.ศ.ว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับความตั้งใจใช้ภาษีประชาชนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นน่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นกฎหมายที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้น้อยมากเปรียบเสมือนเด็กเล่นขายของมากกว่าการทำงานของรัฐบาลในการบริหารการคลังของประเทศพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อปรับการใช้เงินของรัฐบาลให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงประเมินว่าแผนการใช้เงินตามพ.ร.บ.งบประมาณปี69สมควรต้องปรับเปลี่ยนจะได้มีเงินมาดูแลเยียวยาประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีมากและเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเห็นความจำเป็นในการปรับการใช้งบประมาณปี69ทันทีที่เกิดสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลต่อธุรกิจและประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกช้าและออกน้อยกกพ.จะออกใบอนุญาตขายไฟ Data Center คุมไม่ให้กระทบประชาชนและอุตสาหกรรมเดิมดร.พูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงาน

0: านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าผลการจัดสัมมนาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในโลกที่ผันผวนซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการปัญญาประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและอาจเกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้ากับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มาตรฐานมาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามความสำคัญของแต่ละโครงการตามประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศส่วนระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณความต้องการหรือไม่และกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือไม่หากจำเป็นต้องลงทุนต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียว

0: ะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะข่าวสารสาระและความบันเทิงนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ที่นี่ค่ะคุณผู้ฟังอสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 สองคลื่นความถี่นะคะครอบคลุมชัดเจนค่ะฟังได้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองนะคะแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใครอยู่พื้นที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะติดตามฟังกันในช่วงนี้ทั้งทางออนไลน์ก็ดีค่ะหรือทางคลื่นวิทยุก็ดีก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกับเราที่077641567นะคะ077641567ก็ส่งเสียงทักทายกันมาแล้วจากโซนพะโต๊ะจากโซนหาดยายนะคะโซนหาดยายนี่คืออยู่หลังสวนนะก็มีเพลงที่ลุงบุญช่วยแนะนำมาแค่ตัวสำรองนะคะฉบับของนักร้องที่ขอมาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตค้นหาก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวเลือกฉบับอื่นให้ฟังนะคะส่วนพี่อีพันรายค่ะกับเพลงของน้องไรอันใช่ไหมคะเพลงฉันรักลูกทุ่งก็เดี๋ยวทยอยเปิดให้คุณได้ฟังกันนะคะก็ร่วมพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงแรกค่ะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างมืดฟ้ามัวฝนกันไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่นะคะพี่อีพันรายบอกว่าร้อนนะคะอากาศร้อนค่ะคุณผู้ฟังนะอ่ะมาติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนเยอะหน่อยนะคะทางโซนอันดามัน

0: ุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอนฤมล
1: ได้ฟังเพลงตามคำแนะนำกันไปค่ะคุณผู้ฟังนะสำหรับเพลงนี้นะนั่นก็คืออะไรนะขนมจีนน้ำยาค่ะค่ะก็เสียงร้องคุณรุ่งเพชรแหลมสิงค่ะพี่หนุ่มหมู่สองแผ่นเงินแนะนำมาไม่ใช่ขนมจีนแม่วันลานะขนมจีนแหลมทรายค่ะ ขนมจีนยังไม่จบนะคะอ่ะก็ขอบคุณค่ะสำหรับสายที่ทักทายกันเข้ามาพี่แป้นบอกว่าฟังเพลงนี้ของหนูเล็กนะอย่าใจกระจอกบอกว่าเป็นเพลงใหม่ค่ะแล้วก็พี่นัททุ่งตะโกขอเพลงโทรหาแหน่เด้อนะคะแล้วก็สายล่าสุดจากน้องติ๊กหลังสวนคนนอกสายตานะคะเดี๋ยวให้ฟังกันอีกสักช่วงหนึ่งสำหรับเพลงนะคะในช่วงนี้ค่ะอย่าใจกระจอกของหนูเล็กนะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงโดยDJ โอ๋ นฤมล

คนนอกสายตาค่ะในฉบับของใครละเนี่ยของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะนะจัดให้ฟังกันไปตามคำแนะนำเลยนะคะแล้วก็ยังเหลือเพลงจากพี่อีพนารายณ์ภาคขาวบนบ่าซ้ายของคุณไม้คนแรกที่ทำให้รักของคุณไผ่นะคะแล้วก็พบคู่เมื่อสายอันนี้น้องเล็กคู่ริงท่าแซะแนะนำมานะคะเหลืออยู่3เพลงด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวทยอยจัดกันไปนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวค่ะของข่าวสารที่เดี๋ยวฝากกันเอาไว้นะสำหรับใครที่อาจจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ทันแล้วบอกว่าจะหลุดสิทธิ์เลยหรือเปล่านะอันนี้โอได้ข้อมูลรายละเอียดมานะคะว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยจำนวน 470,000คนเนี่ยนะคะไม่ได้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นตามกำหนดกติกาเนี่ยถือว่าเป็นการสละสิทธิ์นะคะแต่เขาบอกว่าคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติหรือกลุ่มที่ไม่ได้มายืนยันตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ตามที่กำหนดเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์นะคะหลังวันที่17กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะดังนั้นสรุปเบื้องต้นค่ะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 470,000 คนเนี่ยยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ไม่ทันมีลุ้นยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิ์บัตรคนจนได้ในวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางมากกว่านะคุณน้าฟังก็เป็นว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้โอ้ก็เอามาจากเว็บไซต์สนุก .com นะคะสำหรับเรื่องราวของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ตอนนี้ก็คือยังใช้ได้ปกตินะคุณก็ใช้ซื้อของใช้ เดินทางรถสาธารณะอะไรเงี้ยยังไปปกติอยู่นะคะคุณน้าฟังก็แจ้ง

ข้อมูลข่าวสารตรงนี้เนี่ยให้ได้รับทราบกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อละกันนะคะวันนี้อาจจะคุยกันน้อยคุยกันไปน้อยๆสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังไปฟังผ้าขาวบนบ่าซ้ายค่ะ

ับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆนะคะฝากกันต่อเลยละกันค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะอาจจะเคยมีคำถามมีข้อสงสัยว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะแล้วก็จุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถ

ามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองนะคะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะของส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์นะคะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะฝากสิ่งดีๆของเรากันเอาไว้ด้วยในช่วงนี้นะคะต่อกันด้วยเรื่องของงานเพลงกันต่อละกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะ

0: ณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ Hilux นะคะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจนะคะด้วยโปรพิเศษค่ะ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota นะคะที่ซื้อ Hilux วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีด้วยบริการเช็คสภาพรถฟรีนะคะ33รายการเลยค่ะแล้วก็รับของที่ระลึกนะคะ Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้ค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรโมชั่นพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

คุณวรานุชพุทธชาตินะตามคำแนะนำพบคู่เมื่อสายค่ะแม้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดินทางมาในช่วงท้ายของรายการค่ะสุขใจไปกับเพลงขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะให้กำลังใจกันค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปว่าอาจจะคุยกันน้อยหน่อยนะคะจัดรายการไปด้วยประชุมไปด้วยนะแต่ว่าประชุมออนไลน์นะคะแต่ก็ยังต้องมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะวันนี้ก็8-9 เพลงค่ะเปิดได้แบบว่าจุใจอย่างแน่

นอนแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้ละกันของคุณก้านตองนะกับเพลงอะไรเนี่ยจีบอเพลงที่ดังมากแต่ตอนนี้เริ่มจะเบาลงไปแล้วใช่ไหมคะส่งท้ายกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อค่ะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับช่วงนี้โอนฤมลนะคะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณา

0: 077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลมหาดไทยแจ้งความจับขบวนการทำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วขณะที่นายกกำชับสอบสวนกลางทำคดีทุจริตให้ไวและโปร่งใสพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทำให้เอกสารข้อข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลออกมารวมไปถึงการปรับแก้ไขคำตอบข้อสอบซึ่งกองปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานซึ่งกรณีดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งต้องสืบให้ความจริงปรากฏมีใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบ้างส่วนกรณีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมทั้งโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วโปร่งใสจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการกลางข้าราชการมีมติทำหนังสือถึงปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกตินายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการพิจารณาวาระปกติแต่มีวาระเพิ่มเติมที่กำลังเป็นประเด็นคือเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2เรื่องและมีมติเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างรวมหลังจากนี้จะต้องมีการดูระเบียบว่าในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนใดบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์ซึ่งต้องมีการประสานงานกันเพราะหากอยากให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องตรวจกับกระดาษคำตอบตัวจริงทางนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่เห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติโดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเพราะยังบอกไม่ได้ว่าใครมีการทุจริตแม้ทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตให้สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามที่มีข่าวประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการเปิดยุทธการพิฆาตยาเสพติดปูพรม92จุดทลายคลังยานรกยึดไอเครื่องตันและยาบ้าเฉียด 700,000 เม็ดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดยุทธการเชิงรุกนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย92จุดทั่วทั้งจังหวัดเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนโดยเดินเท้าเข้าชุมชนทุกจุดที่มีประวัติการซื้อขายยาเสพติดทำความเข้าใจสื่อสารเชิงรุกและปลุกพลังมวลชนร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์จากการแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่26พฤษภาคม

0: ถึง24มิถุนายนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้227คดีได้ผู้ต้องหารวม233คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 676,288 เมตรไอ500กิโลกรัมกัญชา180กิโลกรัมเฮโรอีนและสารเสพติดอื่นๆ27กรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ New Honda Tiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
9: look fashion จะ modern หรือ vintage ก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
10: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
8: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
11: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
12: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิกโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โอยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับดูแลกันยาวๆตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึง 6 โมงเย็นโดยประมาณนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงวันนี้เป็นเพลงสตริงเก่าวันพฤหัสบดีอย่างนี้นะครับใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90เนี่ยนะครับก็คงจะนึกออกแล้วนะครับว่ายุคนั้นมีเพลงอะไรที่น่าสนใจมีเพลงอะไรที่ชื่นชอบและอยากจะฟังกันบ้างแนะนำมาได้นะครับจะถ้าหาเจอจะเปิดให้ฟังนะต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางเพลงอาจจะหาไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ดูแลกันนะครับที่โกยางบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะรถนั่งอเนกประสงค์หรือเป็นกระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้ารถเก๋งไฟฟ้าเราก็มีที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศการทำงานในช่วงบ่ายๆที่หลายคนยังเอียวุ่นอยู่

ับงานนะหรือบางคนบอกว่าไม่มีงานเลยทำเลยสบายๆฟังเพลงอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่ากำลังขับรถเดินทางกันอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยความห่วงใยนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรวันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับกับงานเพลงของศิลปินวงกลานะครับชื่อเพลงว่าขอเป็นตัวเลือกนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่คืองานเพลงของคุณสอนนะครับกับอิจฉาครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net

0: M-Talk Radio Network
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาอย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาณาอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: รูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสสตังชีวโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมกถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทํานองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทํานองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากทรงและทํานองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้า พนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ับการบรรเลงดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรง

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาฏที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอัญชิวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: โยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาที่คุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตาม ยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะติยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น3ยามหรือ3วัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้ง3นี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้ง3วัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะ ภิญญายะสัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลัก จึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษิณานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาประสงค์จตุรวรรคจากได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสารพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกา

0: ิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยามครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีศิริพัฒน์มหาวชิรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

แล้วก็

ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสมนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสมลงจากอาสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

สวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไหวความเคารพทางซ้าย

0: ู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณถิติมาอินกรัมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา57 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันที่25 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีนะครับ
2: ครับก็วันนี้เดี๋ยวเกริ่นสักประมาณ 2-3 นาทีครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวจะพักกันตอนทุ่มตรงแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อชั่วโมงหน้าเต็มๆเลยครับ
3: ครับ
2: ครับก็
3: หล
2: ายฮะ
3: ทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่หลายประเด็นนะ
2: ก็คนที่เขาสอบได้คนที่เขาบรรจุกันไปแล้วอ่ะพี่ไพศาลเขาห่วงไงฮะเพราะว่าไอ้คำสั่งก่อนหน้านี้บอกว่าให้ชะลอการเข้ามารายงานตัวก่อน
3: อ่ะเห็นว่าวันนี้ข้อมูลใหม่มาว่าเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของ คนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่เอาละก็ให้รายงานตัวตามปกติบรรจุตามปกติ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปตรวจสอบกันถ้าคนผิดก็ค่อยว่ากัน
2: ครับก็พบว่ากระดาษคำตอบที่คุณปริ้นออกมาเป็นเหมือนกับข้อมูลสำรองอะฮะไอ้ PDF อะไรเนี่ยพี่ไพศาล 3,000 รายที่เขาบอกว่าทุจริตเนี่ยคุณก็เอามาดูซิใช่ไหมฮะหลายคนก็เขามองอย่างนั้นนะพี่ไพศาลเพราะอะไรครับมันรู้ชื่อเสียงเรียงชื่อเรียงเสียงนามฮะเพราะว่าคุณจะแก้ไขกระดาษคำตอบคุณต้องรู้แล้วน่ะนายกจ่ายเงินนี่ 350,000 นายขออ๋อพื้นที่แข่งขันสูงคนเนี่ยจ่าย 800,000 คุณรู้หมดทุกอย่าง 3,000 คนคุณก็ไปดูตรงนั้นกับข้อมูลของกระดาษคำตอบตัวจริงที่เก็บอยู่ในโรงเก็บที่สมุทรปราการซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปแตะต้องได้ใช่มั้ยพี่ไพศาล
3: แต่ดู2วันเนี่ยมันออกอาการนะ
2: ครับ
3: มหาไทยเมาหมัดแล้วล่ะไปทางนู้นทีไปทางนี้ที
2: ครับ
3: ไปทางนู้นก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปทางนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ
2: ์ครับ
3: ทำท่าจะไปไม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปไม่เป็น
2: ความเชื่อมั่นมันไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็เขาถามย้อนกลับไปครับนี่ครั้งแรกหรือว่าปีก่อนๆ ก็ทำลักษณะนี้กันมาแล้วเรื่องมันไม่เกิดแล้วสอบ อย่างอื่นของมหาไทยปลัดอำเภอเอ่ยสอบท้องถิ่นพื้นที่อื่นๆเอ่ยมันเป็นแบบนี้กันด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าในอดีตปี52ก็เคยเกิดทุจริตในอำเภอไม่ใช่เหรอครับ
3: โรงเรียนสอบเข้าโรงเรียนในอำเภออ
2: ่า
3: ครับ
2: นี่แหละฮะเดี๋ยวคุยกันพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อเลยครับ
2: ครับผมดูเรื่องนี้ความคืบหน้าเนี่ย
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ที่เราเล่าไปก็โอเคจากที่นายกบอกว่าผลไม้พิษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: จะคือคนก็ไปตีความว่าสงสัยจะยกหมดที่บรรจุก็ยกหมด
1: ก็แต่ขนาดพาดหัวของสื่อมวลชนเนี่ยช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรียังบอกพูดพลาดอย่างนั้นเขาตกอกตกใจกันหมดเนี่ยประมาณนั้น
2: โอเคก็กลับมาชี้แจงใหม่ว่าไม่มีไม่ได้แบ่งกันก็จะมีผลก็เฉพาะคนผิด
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ซึ่งก็หมายความว่าก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนรอผลทางคดีหรือทางอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: นะเพราะที่บรรจุไปก็ทำงานไปก่อนส่วนที่ยังไม่บรรจุก็มีรายงานข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานเนี้ยออกคำสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเลยให้ชะลอการบรรจุผู้ที่จะมารายงานตัวที่1กรกฎาคมไปก่อน
1: ครับ
2: แต่ว่าพอมีปฏิกิริยามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาวันนี้ยกเลิกละก็เหมือนเดิมคือบรรจุไปก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าตรวจสอบว่ามีความผิดก็ค่อยไปสอยกันในภายหลัง
1: ฮะเห็นว่าจะเอาปปช.เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะไปบุกโรงเก็บที่สมุทรปราการนะพี่ไพศาลเอาตัวจริงมาดูเลยมาตรวจข้อสอบกันใหม่เลยครับเพราะว่าไอ้ที่คุณ
2: ก็เห็นตำรวจกับปปช.ก็ไปขนมาบอกว่านี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ตั้งแต่เมื่อวานเย็น
1: ใช่ครับก็คือกรณีที่คุณนั่งหลังขดหลังแข็งแก้ข้อมูลเนี่ยไอ้ใบสอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษสำรองนะฮะเพื่อจะใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ว่าคุณสอบผ่านเพราะว่าดูแล้วอ่ะคนนี้ซื้อนะฮะอ่ะไปแก้ข้อมูลไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวเอาตัวจริงมาตรวจสอบดูก็จะรู้ฮะว่าใครสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านยังไงแล้วเอาไปเทียบเคียงกับกระดาษที่คุณไปแก้ไขคำตอบที่คุณยึดไว้แล้วเนี่ย 3,000 รายฮะแล้วก็แก้เสร็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 2,000 คนน่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: เอามาเทียบเคียงกับกระดาษคำตอบตัวจริงเลยอันนี้เราจะได้รู้เลยครับ
2: วันนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีนะ
1: ครับ
2: ออกมาแถลงบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมสวซึ่งได้ประมูลในงานสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะตรวจข้อสอบอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนดูเลย
1: ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
2: ให้สื่อให้ประชาชนคือถ่ายทอดสดกันเลย
1: ครับ
2: รายงานสดกันเลยเอาโปรแกรมการตรวจคะแนนมาตรวจกันให้ดูเลยแล้วก็เอาใบคะแนนทุกใบมาตรวจให้ดูกัน
1: ครับ
2: นะฮะว่าตกลงได้คะแนนเท่าไหร่แล้วมันเป็นไปตามที่ประกาศไหมอันดับที่ประกาศกันมาเนี่ย
1: ครับ
2: ได้ไหมฮะ
1: ครับ
2: ว่าในตำแหน่งนี้ใครได้อันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ถูกต้องไหมจะได้รู้ไงว่ามันมีการทุจริตตรงไหนใครบ้างใครที่สอบเข้ามาเป็นคะแนนตัวเอง
1: ครับ
2: เดี๋ยวเขาว่าจะทำอย่างนั้นนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้กำลังเมาหมัดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถลงมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะเปลี่ยนเลยป่ะ
1: นั่นนะสินะฮะโอ้ถ้าเกิดว่ามันผิดฝาผิดตัวพี่ไพศาลได้รับการบรรจุไปแล้วแต่ว่ามันมีรายชื่ออยู่ในบ้านของที่นนทบุรีที่ไปจับกุมกันเนี่ยนะฮะปัญหามันจะเกิดทันทีเลยแต่มันก็น่าลุ้นน่าจับตาดูอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเอาตัวจริงมาตรวจสอบผ่านระบบเลยว่าไอ้เรียงลำดับ1ถึงเท่าไหร่อ่ะตำแหน่งที่เขารับบรรจุ 6,000 กว่านั้นใช่ไหมฮะมันตรงกับที่คุณบรรจุจริงๆแล้วทำงานจริงๆณปัจจุบันนี้หรือไม่ฮะ
2: คือก็มันก็เป็นวิธีที่เปิดกันอย่างเปิดเผยก็โอเคมีคนเป็นพยานเป็นพยานให้ทั้งประเทศเงี้ยนะ
1: ครับ
2: มีสื่อมีอะไรมาแต่ว่ามันอาจจะเกิดคำถามที่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้ไอกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นก็คือว่า
1: ครับ
2: คนเขาอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือมันไปแก้กระดาษสอบไปแล้วด้วย
1: ตัวจริงเนี่ยนะ
2: กระดาษสอบตัวจริงเนี่ยมันแก้กันไปได้หรือเปล่า
1: เขามีกุญแจ2ตัวไม่ใช่เหรอพี่เพศาลของสถ1กับของมสวอีก1
2: เอาก็ไอ้ที่เอาไอ้ไฟล์เฟยยังเอาออกมาได้เลยใช่มั้ย
1: ครับ
2: ไอ้นี่ว่าที่มาเอาไปทำที่บริษัทที่ตรงในบางใหญ่อ่ะ
1: ครับ
2: บ้านทาวน์เฮาส์อะไรเนี่ยที่ดัดแปลงเป็นบริษัทอะไรเนี
1: ่ยโหราชการตั้ง10กว่าคนน่ะเขาไปแก้ไขข้อมูลเนี่ยน่ะครับ
2: มันถึงว่าเป็นสำเนาแต่ว่าสำเนาเนี่ยมันก็ควรจะไม่ควรจะออกมาได้ถูกมั้ย
1: ครับ
2: แล้วแถมไอ้โปรแกรมที่เป็นคำตอบของข้อสอบก็มีด้วย
1: ครับ
2: มันถึงเอามาแมทช์กันได้ตรวจกันได้แล้วก็มาแก้กันในบนจอคอมพิวเตอร์
1: ครับใช่ฮะ
2: ผิดก็ให้เป็นถูก
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวก็ปริ้นมาใหม
1: ่
2: แล้วค่อยไปแก้ตัวจริงที่ในภายหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะ
1: โอ้โหเขาเชื่ออยู่แล้วว่าตัวจริงเนี่ยถ้าไม่มีใครร้องไปตรวจตัวจริงก็ไม่ตรวจหรอกฮะแต่ถ้าเกิดม
2: ีทีแรกก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าต้องมาเร่งทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคงจะต้องโดยขั้นตอนเนี่ยคงจะต้องไปทำลายหลักฐานโดยการที่ไปฝนไปลบไปฝนเอาใหม
1: ่ครับ
2: ไม่ฉะนั้นคงไม่ต้องมาปรับแก้เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันโกงกันโดยที่มันไม่ต้องไปดูว่าตรวจได้คะแนนเท่าไหร
1: ่โอ้โห
2: มันเอาคนนี้ได้ไปที่หนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นคะแนนให้เลย
1: ก็ไปแก้ในระบบเลยฮะ
2: สอบร้อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
1: ครับใช่ฮะ
2: คะแนนเต็มอ่ะ
1: ครับ
2: เก่งขนาดนั้น
1: แหมคือผิดสักข้อก็ไม่ผิดเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็น่าแปลกใจอ่ะโอ้โหคุณยัดไปเท่าไหร่เนี่ย
2: ครับ
1: เออ
2: แต่ว่าผมก็เข้าใจได้นะคุณณรงค์ว่าในขนาดเนี้ยทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีมสวก็ดี
1: ครับ
2: ต้องพยายามแก้สถานการณ์ที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าในองค์กรของตัวเองทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีคนที่ช่อฉนทุจริต
1: ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องพยายามพิสูจน
1: ์
2: นะความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่ง
1: ครับ
2: แต่มันก็เสี่ยงพอสมควรนะ
1: ครับ
2: เพราะถ้ามันออกมาแล้วมันโอ้โหมันพบความผิดปกติอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็เท่ากับประจานไปในตัวว่าอันนี้ 100% เลยมันมีการทุจริตจริง
1: มันก็ต้องออกไปในรูปแบบไอ้ช่องโหว่เล็กๆกับพี่เพศาลที่เขียนว่าเนี่ยตัวบุคคลไม่ใช่ระบบของสถาบันหรือว่าองค์กรนะเป็นการทำงานของตัวบุคคลที่ร่วมกันเป็นขบวนการระหว่างฝ่ายผู้รับจ้างกับฝ่ายผู้จ้างวานนะฮะให้มาเป็นคณะทำงานในการดำเนินการจัดการสอบครั้งนี
2: ้
1: เป็นจ้างเหมาอ่ะมันต้องออกทีโออาร์ใช่ไหมออกทีโออาร์มันก็มีหลายภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะพี่เพศาลซึ่งวันนี้ทางสื่อของเนชั่นเองเนี่ยเขาเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญอีกทีโออาร์พี่เพศาลไอ้สามสิบหน้าเขาไปพบช่องโหว่เนี่ย 4-5 ประเด็นด้วยกันที่มันสอบว่าจะเห็นกระบวนการทุจริตในการจัดสอบครั้งนี้ฮะมันเป็นทีโออาร์ที่มันไม่รัดกุมเพียงพอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนไทยมันมีช่องว่างช่องโหว่ที่มันมุดกันไปได้พี่เพศาล มีอะไรบ้างฮะเขาบอกช่องโหว่ที่1นะทีโออาร์ข้อ 4.14 ครับบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีสำหรับแบบทดสอบกระดาษคำตอบให้เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างฮะใครรับจ้างมหาวิทยาลัยใช่ไหมเขาบอกว่าเงื่อนไขส่วนนี้ครับเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภายในของผู้รับจ้างที่ทุจริตฮะสามารถเข้าถึงนำออกมาหรือทำสำเนาได้ง่ายขึ้นหรือไม่เพราะอยู่นอกเขตอำนาจการดูแลโดยตรงของส่วนราชการเจ้าของโครงการก็คือสถเพราะคุณบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะแล้วก็เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างก็คือเนี่ยฮะผู้ที่ได้งานนี้ไปพี่เบสาน
2: อ
1: ันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ช่องโหว่เรื่องกระดาษคำตอบสำรอง TOR ข้อ 4.5.2 วงเล็บ3ระบุถึงการเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งรวมถึงข้อสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับด้วยในทางปฏิบัตินะครับถ้ากระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับนี้ไม่มีระบบล็อกหรือว่ารันรหัสเพื่อควบคุมการใช้และจัดเก็บที่เข้มงวดพอตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นช่องโหว่ในการนำกระดาษคำตอบสำรองแผ่นเปล่าๆเนี่ยครับมาฝนคำตอบที่ถูกต้องเอามาแก้ไขได้เลยนะฮะแล้วก็สลับแทนกระดาษแผ่นจริง
2: ของจริง
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือมันสลับได้ครับถ้า จ้าหน้าที่บริร่วมอยู่ในขบวนการทุจริตด้วยทำได้เลยช่องโหว่ที่3นะฮะในกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องนะฮะไอ้แฟลชไดร์เนี่ยในพี่เพศานเป็น QR ข้อที่ 4.10.5 ครับระบุถึงการใช้แฟลชไดร์เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลคะแนนและก็ภาพสแกนครับแม้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็อาจจะเป็นจุดเปราะบางที่สุดได้เหมือนกันนะเพราะต่อให้เครื่องจะตรวจจะพิมพ์คะแนนลงบนกระดาษไปแล้วครับแต่ในไฟล์แฟลชไดรฟ์เนี่ยนะสามารถเข้าไปเปิดแก้ไขดัดแปลงสับเปลี่ยนคะแนนได้ครับพี่ประยานอย่างที่เขาทำกันเนี่ยที่ไปตรวจสอบแบบนี้เปิดคอมปุ๊บไปแก้ไขคะแนนกันได้เลยมันง่ายมากถ้ามีรหัสผ่านแล้วไม่มีระบบป้องกันกำกับไว้ที่ดีครับช่องว่าง
2: ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู
1: ่ช่องโหว่อยู่ครับเพราะว่าอะไรฮะแฟลชไดรฟ์กว่าจะไปส่งเนี่ยเราสามารถไปเปิดข้อมูลแล้วไปแก้ไขไฟล์ในนั้นได้เลยพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ใช่มั้ยอีกช่องโหว่นึงนะครับก็คือข้อจำกัดของผู้สังเกตการ TOR ข้อ 4.11 ฮะแม้จะกำหนดให้มีปปช.ปปท.บก.ปปป.เข้าร่วมสังเกตการแต่ว่า TOR ครับไม่ได้กำหนดอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลการทุจริตซอฟต์แวร์เช่นการเขียนโปรแกรมล็อกคะแนนไว้ล่วงหน้าหรือว่าการแก้ฐานข้อมูลเบื้องหลังอันนี้ทำไม่ได้เลยไปนั่งเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองนะไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการอะไรได้ครับและอีกช่องโหว่สุดท้ายนะฮะทีโออาร์ข้อ 1.10.4 ครับการกระจายให้ตรวจข้อสอบณศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่อาจจะทำให้มาตรฐานการควบคุมทางกายภาพและการกำกับดูแลผ่อนคลายลงกว่าการรวมตรวจสอบที่ศูนย์กลางจุดเดียวครับเจ้าหน้าที่ที่เตรียมการทุจริตแต่ละศูนย์ภูมิภาคเนี่ยอาจจะอาศัยช่วงชุลมุนในวันสอบครับเพื่อเข้าถึงกระดาษคำตอบแล้วก็นำออกมาทำสำเนาหรือว่าแก้ไขคำตอบก่อนเข้าเครื่องสแกนได้ง่ายขึ้นครับ
2: อ
1: ันนี้ก็คือ 4-5 ช่องโหว่ที่ทางเนชั่นเขาบอกว่าลองไปพิจารณาดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนที่มันอาจจะเป็นไปได้บ้างเขาบอกเนี่ยเขาเจอประมาณ5ช่องทางตรงนี้พี่เบสาน
2: ครับ
1: เมื่อก่อนนะพี่เบสานวิธีการทุจริตการสอบกันเนี่ยที่จับกันได้นะเมื่อก่อนนี้ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนะผมออกจากห้องสอบของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งเนี่ยนะแถวๆเนี่ยพี่ไพศาลมันจะมีเครื่องตัดสัญญาณมันมีรถตู้มาเลยนะพี่ไพศาลจะยิงเครื่องตัดสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะพอมารู้ข้อมูลนะฮะมีคนอธิบายให้ฟังบอกว่าต้องตัดเพราะว่ากระบวนการโกงข้อสอบมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกการสอบเลยครับ 1. ติวเตอร์ที่จะเป็นติวเตอร์ในการติวให้กับนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะฮะเบื้องหลังติวเตอร์ที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีขบวนการเหล่านี้รับจ้างสอบ1 2โกงข้อสอบฮะก็คือเอาติวเตอร์นี่แหละครับไปสมัครเรียนพี่ไพศาลสมัครเรียนแล้วพวกนี้หัวไวมากพอเข้าไปสอบปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาทํา10กว่านาทีเท่านั้นเองเนี่ยพอถึงกําหนดเวลาบอกว่าเกิน15นาทีคุณออกจากห้องสอบได้ติวเตอร์เหล่านี้ออกมาปุ๊บกระจายข้อสอบที่เขาจดไว้ทันทีเลยว่าข้อ1ถึง120เนี่ยมันตอบอะไรบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารฮะที่อาจจะเตรียมกันมาก่อนหน้านี้
2: ดัดแปลงไว้ดัดแปลงให้มันดูสามารถนำเข้าไปได
1: ้นั่นแหละครับเอาผู้ที่ไปซื้อนะฮะโกงทุจริตแบบนี้ซื้อแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารเอาแอบไว้ในตัวเนี่ยเข้าไปในห้องสอบแล้วรอประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมาสั่นทันทีเลยนะฮะว่าผลของการออกข้อสอบของอาจารย์เทอมนี้ตอบอะไรบ้างนั่นแหละฮะแฝงตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปทำฮะติวเตอร์ที่หัวไบรท์เนี่ยนะฮะนี่เขาทำกันลักษณะนั้นแต่มันเป็นยุคเก่าพี่เบสานอันนี้ก็คือยุคไปโกงหน้างาน
2: อันนี้โกงในห้องสอบ
1: โกงในห้องสอบ
2: โกงการสอบแต่ว่าเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่พยานหลักฐานที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยโกงกันที่กรรมการโกงเลย
1: นั่นแหละครับอันนี้น่ากลัวที่สุดฮะ
2: โกงให้เลยโกงคะแนนให้เลย
1: ครับ
2: คุณตอบอะไรมาก็ได
1: ้ครับ
2: ไม่รู้อ่ะคุณตอบอะไรมาใส่เต็มให้หมดเพราะว่าคนนี้ติ๊กชื่อไว้แล้วว่าต้องสอบได
1: ้ครับ
2: ก็จัดสรรคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสอบได
1: ้สอบผ่าน60คุณได้20เนี่ยไปแก้ให้คุณผ่านอ่ะประมาณนั้นนะฮะ
2: ครับจะไม่ต้องสนใจไอ้กระดาษคำตอบแปลงคุณ
1: ครับ
2: เขาโกงในระดับกรรมการสอบเลย มันเท่าที่มีพยานหลักฐาน
1: แล้วมันเสียโอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะต้องไปซื้ออย่างนี้พี่ไพศาลอ่านยันหัวลุ่งยันอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยพ่อมีลูกชายเพื่อนผมเมื่อปีที่แล้วก็สอบผ่านทำงานอยู่เนี่ยตอนเนี้ยฮะก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเขาจะโละกันไปเลยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้โห
2: ไม่ได้ไปจ่ายตังค์อะไรใช่ไหม
1: โอ้อ่านชนิดที่ว่าไปไหนไม่ได้ฮะอ่านหนังสือวันจังค่ำอ่ะพี่ไพศาลคิดดูสิฮะคือกว่าเขาจะเปิดสอบมันใช้เวลานาน
2: ไม่ได้สอบทุกปี
1: ไม่ใช่สอบทุกปีครับนานๆ
2: เ
1: ป
2: ิด
1: ก็อย่างเงี้ยปี68เนี่ยกี่คนฮะที่เข้ามาสอบกัน 400,000 กว่าคนไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ 438,000 คน
1: เอาแค่เท่าไหร่อ่ะ 6,000
2: เอา 6,600 กว่าคน
1: ครับนั่นแหละฮะแล้วกว่าจะเปิดอีกอ่ะครับโอ้คนที่เขาเสียโอกาสคนที่เขาอ่านหนังสือคนที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะฮะแต่ก็ยังดีที่ล่าสุดอย่างที่พี่ไพศาลบอกว่าวันนี้บรรจุไปก่อนนะฮะแล้วก็จะไปไล่ตรวจข้อสอบตัวจริงกันทีหลังแล้วก็ค่อยๆไปเคลียร์กันเป็นรายบุคคลไป
2: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ไหมครับ
1: ฮะพักกันครู่หนึ่งครับ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับมีสื่อเขาไปค้นไอ้เรื่องของการเปิดประมูลก่อนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะชนะการประมูลนะ
3: ครับ
4: โครงการนี้เนี่ยเขามีการเปิดประมูลให้มีการเสนอราคาตาม TOR มาเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับก็ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่140,248,640 บาทแต่ว่ากำหนดราคากลางไว้ที่139,328,250.30 บาทเป็นราคากลางจากการสืบราคาจากมหาวิทยาลัย4แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3: ครับ
4: จากนั้นเมื่อเปิดประมูลมีผู้เสนอราคา3รายครับประกอบไปด้วยเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service เสนอราคา129,568,320 บาทนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอราคา133,236,208 บาทแล้วก็อันดับแล้วก็มาอีกรายที่3ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เสนอ9,618,612,325 บาทแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการสรรหาผู้ที่จะมาจัดสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3: ครับ
4: ตัดสินให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เสนอต่ำสุดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ที่เสนอราคากลางเสนอราคารองลงมานะตกหมดนะ
3: ครับ
4: ได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดก็คือ133 ล้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดูเฉพาะตัวเลขราคาแล้วก็

0: ก็คือไม่เกินราคากลาง139ล้านแต่เขาเสนอ133ล้านก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางเนี่ยประมาณ7ล้านหรือว่าคิดเป็นอัตราร้อยละ5
1: ครับ
0: นะแต่คราวนี้ที่น่าสนใจครับมันมีเอกชนที่เสนอเข้ามาด้วย1รายด้วยอะไรก็ไม่ทราบ
1: ครับ
0: นะก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ซึ่งก็ไม่ใช่สถาบันการศึกษาอะไรนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไปตรวจดูแล้วมีทุน1ล้านที่
1: อ
0: ยู่เนี่ยระบุว่าอยู่ที่18ทับ763ถนนป๊อปปูล่าตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแจ้งวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารครับ
1: ครับ
0: ปรากฏชื่อนางสาวปาริชาติเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถือหุ้นใหญ่ 90% นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นหุ้นที่เหลือเป็นชื่อนายนพนันท์ศิริเศรษฐานันท์ก็ปรากฏว่าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะ The Next News ของคุณประสงค์เขาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ครับจนเมื่อวันที่25มิถุนายนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาได้ไปติดต่อที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ครับ
1: ครับ
0: ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเลขที่18ทับ763เนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องพักอยู่ในคอนโดป๊อปปูล่า
1: ครับ
0: ของเมืองทองธานีเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีห้องก็ปิดในคอนโดป๊อปปูล่านะห้องเนี้ยที่ไปตามเลขที่ที่บอกว่าเป็นตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ปิดก็พยายามจะสอบถามคนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับห้องนะว่ารู้จักคุณปาริชาติพันดีไหม
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่บอกไม่เคยได้ยินแล้วถามแล้วนายนพนันท์ศิริเศรษฐานันท์นะก็ปรากฏว่ามีคนยืนยันว่านายนพนันท์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้องพักนี้แหละแต่ว่าก็เป็นลักษณะห้องพักนะไม่มีลักษณะเป็นบริษัทเลยเพราะว่าก็มีเข้าออกอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: แต่การติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการยืนยันว่าห้องพักดังกล่าวถูกล็อกกุญแจไว้ไม่มีคนอยู่มันเป็นเวลานานแล้วจึงทำให้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าหอจก NBK Inter Service ทำธุรกิจรับทำความสะอาดทั่วไปนั้นเนี่ยและมีทุนจดทะเบียนแค่1ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ที่ตั้งบริษัทนี่ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นกิจการอะไรน่าจะเอาชื่อมา
1: ครับ
0: แต่สามารถเสนอราคางานสูงถึง129ล้าน5แสนได้อย่างไร
1: ครับ
0: มันก็ดูแล้วการประมูลนี่มันก็พิลึก
1: มันก็แปลกๆฮะใช่ครับ
0: เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเวลาประมูลเนี่ยมันต้องมีคู่เทียบไง
1: ครับ
0: มาแบบเล็กๆน้อยๆกันเจ้า2เจ้าเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนกับมันหน้ากังขาว่าไปหัวไปอะไรกันหรือเปล่าม
1: าอีกสักเจ้าเธอประมาณนี้
0: อาจจะมีคู่เทียบเพิ่มขึ้นมา
1: เอาก็เหมือนการลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะนะฮะถ้าเราคนเดียวโดดตัวนะพี่เบสารเราต้องสู้กับคะแนนโนโหวตอ่ะโอ้มันยากนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
0: อันนี
1: ้มาสักคนเถอะมาช่วยสมัครเป็นคู่แข่งกับผมหน่อยเราประมาณนี้หรือเปล่า
0: ฮะก็มีข้อสังเกตว่ามันก็มีอะไรแปลกๆมาที่กว่าจะได้มาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์มานะ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าคู่แข่งอย่างมาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยว่าเขาอุทธรณ์นะ
1: เขาเท่าไหร่นะอ
0: ุทธรณ์การประมูลนี้
1: เขาเสนอ98ล้านใช่ไหม98ล้าน6แสนโอ้ราคาห่างเยอะเลยครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ในท้ายที่สุดก็ไม่ดีก็ทางกรมบัญชีกลางก็เดินหน้าทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัย
1: ครับแหมจริงๆเราตั้งราคากลางอย่างนี้นะฮะเขาเสนอต่ำสุดเนี่ยปกติต้องได้ไหมเหรอพี่ไพศาลใช่ไหมตามประ
0: เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าคนเสนอราคาสูงสุดกลับได้
1: กลับได้ใช่ฮะมันก็ดู
0: คือถ้าบอกว่าไอ้หจก.นั้นมันไม่ใช่สถาบันการศึกษาไม่น่าจะมีความสามารถที่จะทำได้เอาแต่ก็ราชภัฏสุรินทร์เขาก็สถาบันการศึกษานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม

0: ครับ
1: เขาก็ระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
0: ใช่ฮะเขาก็น่าจะมีความเพียบพร้อมฮะคุณสมบัติก็น่าจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในการจัดการสอบครั้งนี้ครับแล้วเสนอต่ำสุดด้วยโอ้โหประหยัดงบประมาณรัฐไปตั้งเยอะอ่ะ
1: ใช่ไม่ถึงร้อยล้าน
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าก็โอเคอ่ะกรมบัญชีกลางเขาเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์ผมก็ไม่รู้นะว่าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้างกับเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: แต่คนถ้าสมมติเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ
0: ครับ
1: ก็คงรู้สึกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมใหญ่ของมหาวิทยาลัย
0: เหนื่อยเลยล่ะครับ
1: ใช่ไหม
0: ออกแถลงการมากี่รอบแล้วสองรอบ
1: เจอเรื่องแบบนี้เข้าไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนทุจริตมันก็โอเคอ่ะก็คงจะเดี๋ยวหาทางเอาตัวรอดกันไป
0: ครับโอ้ส่วนผู้ที่อยู่ในฝ่ายรัฐนะฮะสถ.เนี่ยนะโอ้โหตอนนี้ก็โยนกลองกันระนาวเลยนะพี่ไพศาลตกลงในช่วงไทม์ไลน์เนี่ยในการไปจัดหาผู้รับจ้างมาจัดการสอบแบบนี้นะฮะมันเกี่ยวกับอธิบดีท่านไหนบ้างใครน่าจะเป็นคนเกี่ยวเซ็นในส่วนของเนี่ยฮะที่มีปัญหาเรื่องทุจริตบ้างนะฮะเมื่อวานนี้โยนไปที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศิวิไลฮะเพราะว่าอดีตท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไงพี่ไพศาลจนวันนี้ท่านออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการจัดสอบแข่งขันและกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปี68ครับท่านระบุชัดเลยนะฮะหากมีการกล่าวหาพาดพิงจนทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยขอฟ้องนะฮะขอฟ้องทางกฎหมายเลยนะครับคือลำดับความเป็นมาของการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยคุณณฤชาบอกว่าในอดีตขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีสถ.เนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างโปร่งใสมีการเซ็น MOU ร่วมกับหน่วยงานต้านทุจริตปปช.ปปท.บก.ปปป.แล้วก็เปิดประมูลงานจัดสอบด้วย e-bidding จนได้มสว.นี่นะฮะเป็นผู้ชนะเมื่อ26มิถุนายน68แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ได้เนี่ยพี่ไพศาลอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้3บริษัทใช่ไหมเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับซึ่งคุณณฤชาเนี่ยบอกว่าแม้ต
2: ่อที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะ 19:31 นาทีนะคะจนถึงเวลา 20:00 นนะคะอยู่กับ2จอค่ะดีเจก้วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับจามอนกิจสวภาคครับน้องโด่งครับคุณผู้ฟังอีกครึ่งชั่วโมง
2: ทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยในช่วงเวลานี้นะคะ
3: ครับผม
2: ส่งสัญญาณไปจากคลื่นวิทยุ FM 95นะคะใครมีอะไรก็นะคะคุยกับเราได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
3: ครับผมพี่ใหญ่ออสทักทายเรา2คนเข้ามาพร้อมส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาถึง6ดวงโอ้โห
2: รับใหม่ไหม
3: อันนี้เสียงมันมาจากไหนฮะมันมาจากคอมผมใช่ไหมอ๋อ นะฮะใช่ไหม
2: ใช
3: ่มันมีเสียงสะท้อนนิดนึงอ้าวไม่เป็นไรนะครับ
2: พี่ของพี่ฝนกำลังตกหนักที่เขตสะพานสูงคุณ TS นะคะ
3: ฟ้าแลบแปรบครับคุณเนเน่แจ้งมาพระราม2
2: คุณมาลัยคุณปุญญวัฒน์นะคะคุณรัตนศักดิ
3: ์ครับผม
2: มาคุณพยาว
3: ฝนจะตกก็ไม่เป็นไร
2: ฟ้าจะล
3: ง
2: เอ้ามาดูพระรูปนี้บ้างโหยเนี่ยระหว่างที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้วางอ้าอย่ามายิงค่ะยิง
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: กำลังตื่นเต้นว่าโอ้มีพระคนนี้โหโดนจับแล้วว่าเจอของในรถไม่มีสิ่งที่ดีๆเลยเป็นพระได้ยังไงนะคะ นี่เขาเลยใช้ชื่อว่าเป็นนายเป็นแหละนะคะตำรวจทางหลวงนะคะที่อยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็ตั้งด่านเอาไว้ก็เลยเห็นรถขับมาดูแปลกๆทำท่าแปลกๆก็เลยเรียกตรวจจับกลุ่มได้ชื่อไม่ต้องเป็นพระกันแล้วชื่อนายสวัสดิ์เนี่ยนะก็เห็นรถเก่งเนี่ยคันหนึ่งขับมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็เลยเรียกตรวจอ่ะมีแล้วมีพิรุธด้วยเวลาตรวจสอบแล้วไปบอกว่าคนที่ขับขี่ข้างในอ่ะแต่งกายด้วยพระสงฆ์เป็นสวมจีวรน่ะโดยก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในหนองคายเวลาถูกตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าไม่พบประวัติการได้รับใบอนุญาตใบขับขี่และไม่สามารถแสดงความหลักฐานความเป็นเจ้าของรถได้เลยและเมื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์อย่างละเอียดเนี่ยเพราะว่าป้ายทะเบียนที่ติดอยู่ก็ไม่ตรงกับตัวรถนะคะคือรถเนี่ยเป็นอีกทะเบียนหนึ่งแล้วก็มีสถานะถูกระงับการใช้ทะเบียนแล้วด้วยนะคะถือว่าครอบครองไม่ถูกต้องเลยก็เดินถูกระงับในระหว่างสอบสวนเนี่ยนายสวัสดิ์เนี่ยก็ให้การวกวนแล้วมีพิรุธหลายอย่างเลยตำรวจก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลภายในรถทั้งมือถือก็พบรูปภาพคลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความสนทนาลักษณะที่ลามกอนาจารจำนวนมากเลยนะคะก็เลยประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็พบว่านายสวัสดิ์เนี่ยเคยบวชเป็นพระจริงแต่เคยถูกจับศึกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยังกลับมาบวชเป็นสามเณรด้วยนะอีกครั้งเมื่อปี2567ถ้าไม่บวชเป็นสามเณรดูหน้าตาก็อ๋อไม่รู้เหมือนกันมองไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาเบอร์ไว้กลับมาสอบกลับมาบวชเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่อปี67นะคะปัจจุบันไม่มีสังกัดว่าเป็นวัดใดไม่มีหลักแหล่งเลยมีพฤติกรรมชอบขับรถตระเวนไปตามตลาดแน่ไปบิณฑบาตแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อบิณฑบาตรับปัจจัยจากประชาชนซึ่งถือว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะคะก็เลยนิมนต์มาช่วยกันศึกเลยนะคะให้เจ้าคณะมาศึกแล้วก็แจ้งข้อหาว่าขับรถโดยไม่ได้อนุญาตให้ขับรถนำแผ่นป้ายทะเบียนของรถคันหนึ่งมาใช้กับอีกคันหนึ่งแล้วเขาใช้รถที่มีทะเบียนถูกระงับไปแล้วด้วยแล้วก็ส่งตรวจยึดของกลางรถยนต์ไปแล้วด้วย
3: ดูค่ะน่าจะสืบเรื่องนานนะ
2: มี
3: ท่านถึงขนาดแชทกับสีกาแบบ
2: คิดโป้ด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่วัดมันไม่มีชื่อวัดเป็นหลักแหล่งนะอ้างอ่ะอ้างแล้วก็ห่มแล้วก็ไปบิณฑบาตตามชุมชนตามตลาดอันนี้ชัดเจนมาก
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เรื่องสอบท้องถิ่นนะพี่เนี่ยเราต้องไล่บี้จากอย่างเนี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะที่พัทลุงเนี่ยเกิดเหตุถึงขนาดว่าไปยิงใส่บ้านนายหน้าที่รับเงินไปแล้ว
2: เมื่อวานนี้พี่เล่าใช่ไหมอ
3: ันนี้ใช่ไหม
2: มีคืบหน้าไหม
3: มีคืบหน้าด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็คนนี้เนี่ยเป็นถึงโดยตำแหน่งที่เขาว่าเป็นนายหน้าเนี่ยนะฮะนะ
2: ประธานสภา
3: ใช่เป็นประธานสภาใช่ไหมนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ เขาไปทวงเงินคืนเป็นประธานสภาเทศบาลนะอยู่ที่พื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะครับจังหวัดพัทลุงแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่คืนเงินให้ใช่ไหมคนนี้เขาจ่ายไป
2: 350,000
3: จ่ายไป 350,000 นะครับเขาบอกที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะฮะมีคนที่เป็นนายหน้าทำหน้าที่นายหน้านะพี่กล้วยครูก็มีนายกเทศบาลก็มีนายช่างอบจ.สท.บางคนรวมๆแล้วประมาณ50 สาย 50 สายสำหรับการรับคนละ 350,000 350,000 เนี่ยบางคนเขาบอกว่าก็ได้แต่คนไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้หนึ่งในนั้นนี่แหละก็ท่านนี้แหละที่เอาปืนไปยิงหน้าบ้าน
2: อ
3: ่ะเพื่อจะขอเงิน 350,000 เขาคืนอ่ะนะครับเออนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะครับก็ที่พัทลุงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีการรายงานตัวบรรจุเป็นราชการแล้ว93รายส่งมาอยู่ตามอปท.ต่างๆ11อำเภอนะฮะก็จะรายงานตัวอีก19รายในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับโอ้นี่ก็ดุเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไล่สอบตรงนี้นะพี่กล้วยนะว่าคนที่เขารับเงินเนี่ยทำไมเขาถึงทำเป็นขบวนการกล้ารับตั้ง50คนน่ะเออแสดงว่าต้องมั่นใจว่าฝากฝังกันได้อ่ะ
2: นะครับ
3: จ่ายกันทีล่วงหน้าทีเนี่ย 350,000ถึง 650,000 บาทนะครับที่นี่ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8มาอยู่ดูผู้หญิงวัย66นะคะไปนวดที่ศาลาลุงนวดอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยกำลังนวดอยู่ก็มีคนร้ายมาก่อเหตุกระชากสร้อยก็เลยแจ้งตำรวจไปกำลังตัวเองยืนรอให้การกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในมือซ้ายก็ยังโอ้ยเขากระชากไปแล้วมือซ้ายก็ยังมีเศษสร้อยคอทองคำนะที่ถูกคนร้ายกระชากจนขาดเนี่ยอยู่ติดไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะนางนงยาวคนนี้นะก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปนวดที่สารวัตรระหว่างนั่งรอหมอนวดอยู่ลำพังคนเดียวเนี่ยก็มีผู้ชายสวมหมวกไอ้โม่งเข้ามาพูดคุยอ้างว่ามารอเก็บเงินจากผู้ชายชื่อส่งซึ่งทำงานอยู่ในวัดนะคะจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็นั่งอยู่ด้วยเป็นเวลานานเลยก็บ่นไม่เห็นในส่งเดินมาสักทีเลยแล้วก็ทำท่าลุกเดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาที่ผู้เสียหายชื่อพี่นงเนี่ยคุณนงเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าขอนะขอสร้อยคอทองคำแล้วก็ใช้มือกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2สลึงที่ผู้เสียหายสวมอยู่เนี่ยจนขาดเลยหลุดติดมือไปแล้วอีกส่วนนึงก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนร้ายก็ยังเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วยในกระเป๋าเนี่ยก็มีเงินสดประมาณ 1,400 บาทแล้วก็ยังมีบัตรแล้วก็บัตรเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะผู้เสียหายบอกว่าแม้คนร้ายจะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าแต่เชื่อว่าจำตัวได้เนื่องจากลักษณะเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมผิวคล้ำซึ่งมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่เอาทำให้เขารู้แล้วเป็นใครเออและหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายก็ตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะคะตำรวจของสภ.หนองฉางก็บอกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างจะไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยที่บริเวณวัดแล้วก็เส้นทางใกล้เคียงผู้เสียหายบอกว่าจำได้คนเนี้ยอ้วนๆรูปร่างท้วมผิวคล้ำมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่ก็ต้องก็คุยต้องนานอ่ะต้องรู้แหละพี่ว่าต้องพอจะระแคะระคายว่าเราเป็นคนในชุมชนแน่ๆเลย
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อ่ะเราก็กินในช็อกโกแลตเม็ด M&M มากันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะนะฮะล่าสุด
2: ไม่ค่อยได้กินเนี่ยเพราะบ้านมากจน
3: นะฮะ
2: ไปไม่ถูกเลย
3: นะฮะก็ M&M ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีการประกาศโดนถอดสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะครับ
2: ทำไมสองสีอ่ะ
3: เออเดิมเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเขียวแดงส้มน้ำเงินน้ำตาลนะฮะปรากฏว่า
2: น้ำตาลเนี่ยมันก็เหมือนกับสีช็อกโกแลตเนาะ
3: ใช่เหมือนสีช็อกโกแลตแต่ว่าคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางสหรัฐเนี่ยนะฮะเขาประกาศว่าไอ้สองสีคือเขาจะพยายามปรับให้ M&M เนี่ยใช้สีสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมดห้ามเป็นไม่รู้ล่ะที่ผ่านมาจะใช้สีอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ต้องเปลี่ยนห้ามใช้สีผสมอาหารนะให้เปลี่ยนมาใช้สีจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดทีนี้สีแดงสีส้มสีเหลืองเนี่ยไม่มีปัญหา ขาบอกว่าเขาก็ไปใช้สารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆอย่างพวกพริกหรือขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะออกมาเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแต่สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเนี่ยนะครับไอ้2เม็ดเนี้ยโอ้โหเขาบอกว่าทีมทดลองทีมวิจัยของ M&M เนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกในการสร้างสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไม่สำเร็จพี่กล้วยเขาไปใช้สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันต้องใช้ปริมาณมากกว่าสีเดิม7เท่านะเพื่อที่จะทำออกมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยพอใส่สีพวกนี้มากเกินไปเนี่ยนะฮะส่วนผสมมันก็เลยหนาขึ้นเป็นฟองบ้างล่ะมีความหนืดบ้างล่ะตัวเท็กเจอร์ของช็อกโกแลตมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมล็อตใหม่เนี่ยนะฮะ M&M จะเหลือแค่4สีก็คือแดงเหลืองส้มเขียว
2: เอ็มแอนด์เอ็มนี่ถือว่าเป็นช็อกโกแลตที่มีสีมากที่สุดเลยนะหลากสีสันมากเลยอะ
3: แต่ทีนี้จะไม่มีสีน้ำเงินและสีน้ำตาล
2: ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดมันอันตรายแล้วก็มันผลิตอย่างขนาดนั้น
3: ก็หายไป2สี
2: น้ำเงินกับน้ำตาล
3: เด็กๆเขาก็จะชอบแบบหยิบแล้วก็ทายกันว่าแต่เม็ดต่อไปจะเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ไม่ใช่ทายแทงพนันใช่ไหม
3: ไม่ทายเล่นๆอย่างเงี้ยทายเล่นๆกันนะฮะนะครับ M&M นะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะคะจับได้สักทีสำหรับเท่าคนนี้อายุ62ปีแล้วนะคะเป็นชาวตำบลโนนทรายอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรแล้วก็ของกลางเป็นรถกระบะเขาบอกว่าโอ้ยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรชอบขับขี่รถจักรยานยนต์กระบะอีซูซูมาจอดที่หน้าโรงเรียนแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับแล้วก็แก้ผ้าสำเร็จความใคร่ต่อหน้าเด็กนักเรียนหญิงม.2 หลังจากสำเร็จกิจก็ขับรถหลบหนีไปโอ้นักเรียนก็ตกใจกลัวดิคือมาจอดแล้วก็มานะก็เลยสไลด์หนอน
3: อ
2: ่ะมาสำเร็จความใคร่ใช่ไหมพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นภัยต่อเด็กนักเรียนแล้วก็คนเจ้าหน้าที่นะคะทางตำรวจก็เลยประสานตำรวจไปปรากฏว่าจับได้แหละนะคะ
3: oh.
2: ประสานไปเขาบอกชื่อเนี่ยชื่อนายานามสมมุติอายุ62ปีนะคะ oh. ให้มามอบตัวโดยนายาเขาบอกว่าก่อเหตุจริงก่อเหตุนี้มาแล้ว3ครั้งนะจนมาถูกจับได้ในครั้งเนี้ยตรวจสอบประวัติผู้ต้องหายังไม่พบความผิดข้อหาอื่นก็เลยเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาท 2,000 โดน 2,000 บาทเป็นเท่าหื่นอ่ะขับรถไปจอดหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วก็เปิดในตัวฝั่งคนขับฝั่งตัวเองอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: ภัยสังคม
2: แล้วก็มองเด็กไง
3: อ
2: ุ้ยแล้วไปสไลด์หนอนอุ้ย
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
3: เมื่อก่อนเขาบอกไปวัดนะพี่ปลอดภัยนะมีแต่คนแบบว่าใจบุญสุนทานเข้าวัดกันนะฮะเดี๋ยวนี้โจรมันแฝงตัวไปอยู่ในนั้นคุณยายเนี่ยนะครับไปเข้าวัดจะไปทำบุญนะที่อุทัยธานีนะครับปรากฏว่าเจอคนร้ายนะเป็นพวกเก็บเงินกู้แก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะฮะมันก็มารยาทดีนะมันจะมากระชากสร้อยคอของคุณยายเนี่ยมันเอ่ยปากขอก่อนนะพี
2: ่คนนี้แหละเดียวกันเปล่าที่พี่เล่าเมื่อกี้
3: เมื่อกี้เล่าไปยัง
2: 66อ่ะ
3: ใช่ใช่เอาเหรอ
2: จังหวัดอะไรใช่
3: ที่อุทัยใช่ไหม
2: ที่เป็นนวดที่อุทัยเนี่ย
3: เออ
2: เนี่ยเขาขอนะขอนะไงที่พี่บอกว่าที่กำลังตามเรื่องที่นี่คนคุณยายเลย66เขาก็บอกว่ารู้ถึงแม้ว่าจะ
3: ปิดเมื่อกี้กูจะทำไมถึงฝนตกขึ้นลิฟต
2: ์ถึงแม้ว่าจะใส่มงใส่อะไรม่อยเมื่อจำได้รูปร่างท้วมๆอย่างนู้นอย่าง
3: น
2: ี
3: ้เออนั่นแหละโอ้แต่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมันใจคอนะ

0: ครับ
1: ในวัดก็บอกเขาก็อ้างไงชนคุยเนี่ยกำลังจะมารอเก็บเงินจากคนนั้นคนนี้แล้วคุยไปคุยมาไม่เห็นมาสักทีอะไรอย่างนึง
0: งี้เอาข่าวนี้
1: กระชากซอยซะเลย
0: จากในวัดมาดูในบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะภัยเราเดี๋ยวมันอยู่ในบ้านเรานี่เองนะสงสารมากนะครับลูกเลี้ยงอายุ11ปีโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนมาตั้งแต่5ขวบเท่ากับว่าชีวิตน้องเนี่ย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วพี
1: ่
0: กว่าตำรวจจะไปตามช่วยกว่าจะไปตามจับมาได้น้องโดนก่อเหตุมา6ปีคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเนาะนะครับแม่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะฮะมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับไปทำการช่วยเหลือพาตำรวจนะสภ.บ้านบัวที่จังหวัดบุรีรัมย์เอาหมายจับนะครับไปจับตัวพ่อเลี้ยงอายุ37ปีขืนใจลูกเลี้ยงมาตั้งแต่11ขวบว่าไม่ใช่ตั้งแต่6ขวบนะฮะต่อเนื่องยาวนานมานะ6ปีเต็ม
1: ตั้งแต่6ขวบ
0: โดนตั้งแต่6ขวบนะครับ5 6ขวบเนี่ยโดนขืนใจตั้งแต่5 6ขวบอะนะฮะก็เจ้าตัวก็สารภาพนะครับนะว่าลงมือทำกับลูกเลี้ยงจริงๆนะครับสาเหตุที่คนในบ้านรู้ทุกคนรู้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้น้องเนี่ยมีอาการเครียดจนเป็นแพนิคคือหวาดกลัวไปหมดใครเดินเข้าใกล้จะสะดุ้งหายใจติดขัดกลัวหายใจแรงตกใจผวาเด็กจะมีอาการผวาตลอดจนคนรอบข้างก็สังเกตว่าน้องเป็นอะไรทำไมถึงอยู่ๆถึงได้กลัวคนขึ้นมานะครับน้องบอกว่าน้องเนี่ยไปเล่าให้แม่ฟังนะครับบอกว่าโดนนายเอ็มที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับบังคับถ้าไม่ยอมก็ขู่จะทำร้ายนะฮะเท่านั้นไม่พอนะบางวันเนี่ยมันทักแชทมาบอกให้เปิดมือถือวิดีโอคอลมาแก้ผ้ามาให้พ่อดูหน่อย
1: ตาย
0: บางครั้งก็ให้ถ่ายรูป
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บันนี่คืออายุเท่าไหร่
0: 11
1: โอ้โห
0: 11บางครั้งก็ให้ถ่ายรูปโป๊เปือยเนี่ยส่งมาให้มันดู
1: ค่ะ
0: นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่เพิ่งมารู้ความเนี่ยหลังจาก 5-6 ปีที่น้องตกนรกทั้งเป็นอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยนะคร
1: ับ โอ้ยทำไมมันนานจังอ่ะน้อง
0: แม่เพิ่งรู้แม่ก็เลยไปแจ้งความนะไปแจ้งความก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ากลัวใช่กลัวที่แม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกก็ไม่ปลอดภัยตัวเองก็จะโดนทำร้ายไปด้วยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มให้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะประสานทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับส่วนยุติธรรมประสานงานเยียวยาให้ความช่วยเหลือนะทั้งเงินชดเชยทั้งเรื่องของดูแลสภาพจิตใจเด็กด้วยโอ้โหดูฮะ
1: เขาเลยข่มขืนมาละทอน
0: ใจโฉดอายุ37ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อ้าวข่าวดีค่ะออกแล้วค่ะสำหรับหนังสือเรื่องการยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะบอกว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ท้องถิ่นนี่แหละกลางเนี่ยนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะพิจารณาแล้วมีมติว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตนะคะย้ำนะคะผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามได้นะคะตามหนังสือที่ออกไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้แหละนะคะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่านี่ไงตรงที่เมื่อกี้ที่เราพูดนะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามารายงานนะแต่ว่าหากนะคะหากมีหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถึงรายใด

0: มีการสมยอมให้มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการนี่ไงดงหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งนี่ไงนี่ไงพี่ก็สงสัยเมื่อกี้เหมือนกันเนาะนี่ออกมาก็ออกมาแล้วรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายแล้วให้มารายงานตัวที่1กรกฎาคมนี่แหละค่ะลงวันนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการทำให้คนที่ซื้ออ่ะใช้เงินไปซื้อมาเนี่ยต้องคิดหนักแล้วแหละเนี่ยเพราะจะมีความผิดทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาด้วยแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ให้สอบตลอดชีวิตเลยเมื่อกี้เพิ่งพูดนะมีห้อยท้ายเราก็ใช้ได้เราเป็นข้ารายการได้เหมือนกันนะ
1: มองแล้วมองขาม
0: องขาลูก
1: มันต้องอย่างนี้สิ
0: มันต้องอย่างนี้สิเน
1: า
0: ะ
1: เลือกมาตรการอย่างนี้มาสิ
0: เนาะแหมเรื่องเป็นมีความเป็นนักข่าวอยู่ในตัวอยู
1: ่
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นะฮะก็อย่างที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะมีบ้านหนึ่งฮะคือด้วยความที่เวลาลูกสอบติดก็ดีใจนะเลี้ยงโต๊ะจีนไปเกือบแสนนะพี
0: ่ค่ะ
1: ที่เกเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจเกษียณแล้วนะครับก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ลูกเป็นข้าราชการนะจะได้หมดห่วงคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะ
0: มั่นคงแล้ว
1: มั่นคงแล้ว
0: ยังไงก็ไม่อดตายแล้ว
1: ใช่ทีนี้ลูกสอบติดนะครับเพิ่งเลี้ยงโต๊ะจีนไปเนี่ยนะฮะโอ้โหจัดงานบายสีสู่ขวัญผูกแขนเลี้ยงโต๊ะจีนทั้งหมู่บ้านอ่ะหมดไปเกือบแสนปรากฏว่าแต่ตอนนี้ก็น่าจะสบายใจได้ระดับนึงแล้วล่ะแต่อันนี้แกออกมาเปิดเผยก่อนว่าโอ้โหถ้าถูกชะลอจริงอ่ะเงินแสนนี่หายวับไปกับตาเลยนะแล้วชาวบ้านนินทาอีกมาดูสิเห็นไหมไม่รอให้ชัวร์ก่อนอะไรก็ว่ากันไปนู่นนี่นั่นนะครับทางครอบครัวก็บอกโอ้ลงทุนไปเยอะไม่อยากให้มีการยกเลิกคำสั่งอะไรอย่างนี้เลยอยากให้แบบว่าตรวจสอบให้ดีให้ชัดเจน
0: ก็เป็นข่าวดีแล้วล่ะเขายกเลิกแล้วแต่ย้ำนะคะว่าใครที่เข้าสู่กระบวนการโดยไม่สุจริตเนี่ยอย่าไปเลยนะเนี่ยเขาบอกในคำสั่งแล้วนะตรวจพบขึ้นมาเนี่ยอ่วมเลยแหละคดี
1: บ้านนี้เขาเตรียมเลี้ยงโต๊ะวันที่28เขาก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อ
0: ไปเลี้ยงได้ตามเดิม เอาต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปสอบลูกคุณสอบได้เองนะเลี้ยงได้เลี้ยงได้
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อุ้ยวันนี้สายสกอตเป็นอะไรอีกแล้วนะคะใน IG นะInstagramเนี่ยเขาก็มีการไปโพสต์อีกแล้วบอกว่าตอนแรกสายก็เชื่อแต่ถึงตอนนี้ไม่มีนัดไม่ได้มีประชุมไม่มีดูความคืบหน้ามีแต่ขึ้นสายวันที่8ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง please helpออกมาอยากให้คุณเองช่วยไม่มีใครช่วยอีกแหละเนี่ยจากข้อความนี้คนก็เลยบอกตอนนี้ทรายคงกำลังเผชิญกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและดูเหมือนว่าความเชื่อใจที่ตัวเองเคยมีตอนแรกเนี่ยก็หมดลงไปที่เรียบร้อยแหละเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ไปที่ศาลอ่ะศาลแค่สองครั้งเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรจากนั้นอีกเลยบอกว่าไม่มีการนัดหมายไม่มีการพูดไม่มีการประชุมหรือแม้แต่การอัปเดตความคืบหน้าใดๆเพื่อแก้ปัญหามีแต่กำหนดการที่ต้องไปเผชิญหน้ากันที่ศาลวันที่8กรกฎาคมเนี่ยแล้วก็ประโยคเด็ดที่ชาวเน็ตสะดุดตาแล้วตีความไปไกลก็คือว่าทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองเนี่ยทุกคนในโลกรับรู้ได้ที่โพสต์เอาไว้ใน IG Story ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองซึ่งเราก็บอกในสุดท้ายข้อในบรรทัดสุดท้ายบอก please help แล้วก็มีอิโมจิหน้าเศร้าเลยก็คือหวังไปขึ้นศาลสองครั้งไงศาลก็เลยบอกว่าให้กลับไปอีกครั้งเนี้ยแล้วไปตกลงให้เรียบร้อยนั้นแล้วก็กลับมาใหม่วันที่8แล้วสายก็บอกเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีการเรียกประชุมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้ก็อึดอัดอ่ะเนาะคงจะแบบมาลง IG Story
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: แต่จังหวัดนี่เรื่องความเชื่อเรื่องผีปอบนี่ยังมีอยู่นะแทบจะทุกหมู่บ้านนะฮะนะครับวันนี้เนี่ยมีคุณลุงวัย59ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลประการใดนะคิดว่าเพื่อนเป็นปอบเอาค้อนไปกระหน่ำฟาด20ทีเพื่อนเสียชีวิตนะครับตัวเองก็ติดคุกไปด้วยนะฮะเออเนี่ยนะครับ
0: 20ไม่รอดหรอก
1: ใช่โอ้คุณลุงเนี่ยอายุ59แล้วนะครับเออไปตีเพื่อนนะอายุ57เอาค้อนไล่ทุบตำรวจถามแล้วไปตีทำไมนะเขาบอกเป็นเพื่อนกันก็ดื่มเหล้าอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยผีปอบเข้าก็เลยไปเอาค้อนมาทุบเพื่อให้ผีปอบมันออกจากร่างโอ้โหชดใช้กรรมในคุกเลยครับคุณลุง
0: เนี่ย
1: เขาความเมาด้วยความเชื่อด้วยอะไรต่างๆด้วยครับผม
0: เมาด้วย
1: โอ้นะฮะระมัดระวัง
0: ครบถ้วนนะคะ
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ Facebook อยู่กัน80คนเลยพี่กุ๊ก
0: ขอบคุณนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอแตนเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกายาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

มาพร้อมคลื่นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คลื่นนี่คือไม่ได้หมายถึงคลื่นทะเลหมายถึงคลื่นบนถนนนี่แหละนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากในกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนนเริ่มเป็นคลื่นกันแล้วนะคะคลื่นจากแพรชนาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะน้องมาทีหลังจากเปรมปิยพรนะคะไม่มีฉันในใจเธอค่ะออฟดอกฟ้าและหลอกกันไซจากพี่อันดานั่นเองนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครวิเหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่ล่ะค่ะในรอบดึกๆในรอบค่ำอีกหนึ่งรอบนะคะเจอกันรอบที่สองแล้วเมื่อตอนกลางวันเจอกันแล้วหนึ่งรอบเนาะนะคะวันนี้เจอกันสองรอบนะคะดูแลคุณผู้ฟังค่ะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะสองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มตรงเลยค่ะใครที่มีเพลงอะไรในใจวันนี้อยากฟังในช่วงฝนตกๆแบบนี้นะคะวันนี้ฝนไม่ปล่อยนะตกเลยตกหนักเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลเนาะน่าจะเจอฝนกันทั่วหน้านะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยในช่วงเวลาแบบฝนตกแบบนี้นะคะบางคนนี่รถติดอยู่บนถนนนะยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะเดินทางยังไงก็เดินทางระมัดระวังเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนไปก็แล้วกันเนาะนะคะหลังใบวันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย02-248-1366ค่ะรวมไปถึงข้อความ SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นเรือหรือรถไฟดีคุณผู้ฟังตอนนี้ควรจะขึ้นรถไฟกันแล้วเนาะนะคะไอ้ขึ้นเรือกันแล้วเนาะขึ้นรถไฟดีกว่าป่ะเอาละค่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีพี่สุรยุทธสมานอัคนีนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะบอกว่าเพลงเพราะมากขอบคุณค่ะพี่สุรยุทธบอกว่าแจ้งวัฒนะฝนตกหนักน้ำท่วมเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะน้ำระบายไม่ทันเนาะคุณผู้ฟังพี่กฤษชมนแก้วเรืองนะคะคุณลูกคิตตี้วังว่านะคะยายออสามย่านวันนี้รับชมอยู่ที่ระยองนะคะอ๋อคุณยายออสนี่ไม่ได้อยู่สามย่านหรอคุณยายออสอยู่ที่ระยองเหรอคะโอ้เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าอยู่สามย่านในกรุงเทพนะคะพี่สุภาพนะคะพี่เดือนเพ็ญนะคะแล้วก็พี่พักอะไรเนี่ยพักกิติเหรอใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิกรด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะหลายๆคนเลยเข้ามาทักทายกันนะคะพี่สายชนนะคะพี่ยุทธนาบอกว่าฝนตกแล้วครับปทุมธานีนะคะแล้วก็มีพี่ไอมนด้วยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่บัญชาสิมมาพี่ติ๊กพระประแดงนะคะน้องแชมป์สีสุขมาตามหาแม่อีกแล้วนะคะพี่เรดมี่ด้วยบอกว่าสวัสดีครับไปด้วยครับฝนจะตกแล้วครับพี่เรดมี่นี่จากที่ไหนเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่ยุทธนาบอกฝนตกที่หน้าต่าง นี่คือหมายถึงขอเพลงหรือว่าคือแจ้งข่าวสารหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อิทธิพลทองสงบอกว่าพอฝนตกหนักจากถนนก็จะมีบ้านอยู่ริมคลองเนาะจริงเนาะ นะคะช่วงนี้มันระบายน้ำไม่ทันถ้าฝนตกหนักนี่คือไม่ทันแน่ๆน้ำท่วมแน่ๆนะคะพี่นิภาพรนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะรีบทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีเฟซนิดนึงนะคะตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นคุณผู้ฟังเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่จากสุราษฎร์ธานีใช่ไหมอ๋อสุราษฎร์ก็ฝนกำลังจะตกเนาะน้องแวนแวนว้าวนะคะบอกว่ากำลังเดินทางไปนครปฐมอ้าวมาทำอะไรล่ะคะลูกปกติแวนแวนเขาอยู่ใต้นะคะวันนี้เขาขึ้นมาทำอะไรเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะบอกบางพลีฝนตกอากาศดีจิบน้ำมีฟองสบายใจครับน้ำมีฟองนี่น้ำอะไรนะนะคะ คิดไม่ออกเลยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะพี่เอสุดหล่อบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะพี่วรรณิดาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แจ็คนครโคราชนะคะพี่รวมมีแสงด้วยบอกพี่รวมอยู่ภูเก็ตค่ะสวัสดีพี่รวมด้วยนะคะพี่ปอเล็กจากปัตตานีค่ะนะคะหลายๆท่านเลยทักทายกันเข้ามาเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวพิมดาจะรับ1สายหน้าใหม่แล้วนะ02-248-1366นะคะดูซิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครนะคะดูซิมีไหมมีไม่เอ่ยนะคะแรนดอมได้เลยนะคะแป้งโกะเดี๋ยวใ

คอมพิวเตอร์แรนดอมได้เลยตอนนี้รถไฟออกแล้วจ้าพี่ยุทธนาบอกว่ารถไฟเต็มยังไว้ทุกคนนะคะมาได้เลยมาได้เลยนะคะแล้วก็น้องแวนบอกว่าไปเรียนต่อจ้าพี่ปอเล็กบอกว่าปัตตานีฝนตกครับอุ้ยนี่ไม่ใช่ตกแค่กรุงเทพปริมณฑลแล้วนะตกนี่คือตกทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยนะคะแป้งโกะแรนดอมคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ02-248-1366นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่า1สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วแป้งโกะส่งมาได้เลยนะคะพี่วิจิตรสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังเลยครับฝนตกแรงมากเลยที่พิจิตรก็ตกเหรอคะพี่วิทยามาด้วยสวัสดีด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ตกทั่วประเทศไทยเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะแป้งโกะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วแป้งโกะนะคะแป๊บนึงนะตอนนี้แป้งโกะกำลังวุ่นวายกับการรับสายโทรศัพท์นะคะคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังหลังใหม่นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยแรนดอมไปแรนดอมไปนี่ก็ติดสายที่กำลังโทรมาอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะส่งสายมาหน้าใหม่ได้ไม่เป็นไรในช่วงนี้เราก็ทักทายกันไปเรื่อยๆนะคะก็รอให้น้องแป้งโกะส่งสายหน้าใหม่เข้ามานะคะอ่ะน้องแป้งโกะยังวุ่นวายอยู่กับการรับโทรศัพท์นะดังนั้นเดี๋ยวพิมดาให้อีกเพลงนึงก็แล้วกันคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนมีหลายเพลงเลยนะที่รีโทรมาหลังไมค์ขอไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะว่าเอายังไงดีเอายังไงดีเอาเพลงไหนนะคะในช่วงที่รอสายดีนะคะนี่มีคนขอเพลงแบบว่าเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งในยุคเก่าๆนะคะดูซินะคะว่าเอายังไงดีเนาะอ่ะเปิดเพลงรอสายก่อนก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ให้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาค่ะ

0: ปิดโถดดวงใจแฮ่โปรดเถิดดวงใจนะคะจากพี่ทุนทองใจนะคะเพลงนี้เนี่ยยายแสงบางนาเขาขอมานะคะก็เลยจัดให้ยายแสงนะคะในช่วงของรอสายหน้าใหม่นะคะอุ้ยกลับมาดังอีกครั้งนึงเนาะเพลงนี้ดังตอนที่ภาพยนตร์ที่หยดอ่ะเขาเอาเพลงนี้มาใช้เวลาที่ผีมาคุณผู้ฟังนะคะอ่ะสายชิวใจค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฝนตกหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่ตกครับอยู่บ้านไม่ตก
0: เอาเหรออยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่หนองคายครับ
0: ใครคะเนี่ยทักทายหน่อยรายงานตัวหน่อย
1: จำนงครับ
0: พี่จำนงจากหนองคายฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
1: ไม่ตกครับ
0: แล้วเสียงอะไรป้อแป๊ะป้อแป๊ะอย่าบอกเลยว่าพี่อาบน้ำอยู่อ่ะ
1: เสียงพัดลมครับ
0: นึกว่าโอ้นึกว่าอาบน้ำอยู่แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วย
1: อาบน้ำแล้ว
0: อาบน้ำแล้วเหรอจะเข้านอนแล้วเหรอคะ
1: ยังครับ
0: เหรอแล้วอาบน้ำทำไมรีบอาบน้ำจังล่ะ
1: รอน้องดาอยู
0: ่รอคุยโทรศัพท์กับน้องดาอยู่ใช่ไหม
1: รอคุยโทรศัพท์น้องอยู
0: ่เออเมื่อตอนกลางวันไปทำงานมาปะคะ
1: กลางวันไปทำงานมัน
0: ทำงานเรียบร้อยแล้วเนาะเหนื่อยแล้วนะคะพักผ่อนช่วงเย็นๆเนาะกลางวันทำงานอะไรอ่ะพี่จำนง
1: นี่เป็นสวนยางเข้าสวนยาง
0: อ๋อเข้าสวนยางใช่ไหมคะ
1: กรีดยาง
0: เอากรีดกลางวันได้ด้วยเหรอคะ
1: ได้
0: เหรอเห็นส่วนมากเขากรีดยางกันตอนกลางคืนตอนเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนกลางคืนมันยางมันกรีดแล้วเดี๋ยว 4-5 ทุ่มหยอดน้ำกรด
0: อ๋อเดี๋ยว 4-5 ทุ่มไปหยอดน้ำกรดอีกเอ้าเมื่อไหร่จะได้นอนล่ะทีเนี้ย
1: หยอดน้ำกรดมาแล้วก็นอนประมาณจาก5-6ทุ่ม
0: อ๋อ5-6ทุ่มเนาะแล้วตื่นกี่โมงล่ะ
1: ตื่น2โมงกว่า
0: 2โมงกว่าคือ8โมงเหรอคะ
1: ใช
0: ่อ๋อก็โอเคนะได้นอนเยอะอยู่เนาะพักผ่อน
1: นี่ดาน้องชายเขาไปไหนผู้กองชาย
0: ใครคะผู้กองทราย
1: เออ
0: น้องพี่ทรายใช่ไหมน้องทรายก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่นะคะวันไหนถ้าน้องทรายเขาติดภารกิจเขาก็ไม่ได้มา
1: โอ้
0: เขาอาจจะติดภารกิจปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: จำเสียงไม่ได้หรือน้องดาก็รับสายพี่มาครั้งหนึ่งแล้วนะ
0: เหรอนานยัง
1: นานแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยนานแล้วใครจะไปจำได้ล่ะ
1: รับผมมาครั้งหนึ่งครับ
0: เออเนาะ
1: เดี๋ยวพี่ก็รอมีแต่บอส
0: ค่ะน้องบอส
1: มีแต่บอส
0: เออ อ๋อเปิดมาเจอแต่น้องบอสอย่างเงี้ยเหรอ
1: เจอแต่น้องบอส
0: เออแปลว่าเรา
1: เล่นรอ
0: แปลว่าเราไม่ได้ฟังทุกวันน่ะสิ
1: ฟังทุกวันฟังทุกวันเลย
0: เออแต่เปิดเจอแต่น้องบอสเนาะ
1: เออเจอแต่น้องบอส
0: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังเพลงของรอเขาลืม
0: ได้เลยนะคะรอใครอยู่หรือเปล่า
1: ก็รอน้องดา
0: อ๋ออันนี้มอบให้พิมดาใช่ไหมเพลงนี้
1: ใช่
0: ได้เลยไม่ลืมวันนี้ได้คุยหน้าใหม่แล้วนะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่จำนง
1: ครับน้องดาด้วยนะครับ
0: จะจัดเพลงพอให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอให้คืนนี้ฝนไม่ตกนะที่หนองคายนะจะได้ไปเอาไปหยอดน้ำยาได
1: ้โอ้เยอะแล้วหลายวันแล้วไม่ตกอ่ะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: เนาะขอให้คืนนี้ไม่ตกนะคะอีกสักคืนนึงนะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะพี่จำนงที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ครับขอบคุณมากขอบคุณดาครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงครับ
0: เช่นกันสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: นี่แหละค่ะนะคะเพลงจากน้องหนิงปัทมานะคะชื่อเพลงว่าเอาไว้พ่อกันใหม่ค่ะน้องหนิงเขาเคยมาร้องเอาไว้สดๆค่ะที่งานมหกรรมคอนเสิร์ตปาร์ตี้ส่งท้ายปีมหานครคาลิฟูปาร์ตี้2025นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นั่นเองนะคะแหมช่วงนี้น้องหนิงกลับมาเป็นกระแสในโซเชียลกันอีกแล้วนะคะยังไงก็ติดตามดูข่าวคราวกันต่อไปคุณผู้ฟังอย่าไม่ต้องไปสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเราไม่ได้อยู่ในเรื่องราวในชีวิตของเขานะคะเราก็ไม่รู้ว่าได้แต่ส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆฝ่ายเลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกา47นาทีแล้วนะคะถ้าเป็นเวลาแบบเนี้ยคนไทยเราหรือคนเมืองคนในเมืองหลวงเมืองกรุงอะไรเงี้ยก็คือเป็นเวลากินข้าวนะคะลองไปดูตามร้านอาหารต่างๆสิคุณผู้ฟังนะเวลานี้นี่คือกำลังคึกคักเลยในการหาของอร่อยอร่อยกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าเรื่องกินเนี่ยนะคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะนะคะมีร้านเปิดให้คุณได้เข้าไปกินกันตลอด24ชั่วโมงของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะคะและยังมีปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกินของอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความสุขหายไปทันทีเลยนะกลับกลายเป็นความทรมานแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากกินข้าวบ้างล่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้กระทั่งแต่ท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้กระต่ายบินโททัลค่ะช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอาการปวดท้องใดๆนะคะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องก็อย่าลืมก็แล้วกันค่ะกระต่ายบินโททัลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณควรพกติดตัวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกกับพิมดาค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้อีก2เพลงเลยอ่ะแถมไปเลยคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจและหลังจากเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้อีกเพลงนึงด้วยนะคะใจดีคุณผู้ฟัง
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: แต่ที่สำคัญอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้ตอนนี้เลยนะคะใครที่อยากจะให้พิมดาใส่ใจเรื่องส่วนตัวตอนกลางวันทำอะไรอ่ะพี่นอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีคนขอมาจัดให้เลยจากพี่เอสันติภาพนะคะเพลงนี้แรกรักค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 นค่ะ

0: เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผอ. JIC ไทยโต้ข่าว F16 ไทยลำน่านฟ้ากัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าของประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีมีข้อมูลอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนประเทศกัมพูชายืนยันว่าไม่เป็นความจริงกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดศูนย์ยุทธการทางอากาศของกองทัพอากาศมีระบบควบคุมติดตามและบริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจการและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกบินดังกล่าวไม่มีการบินล้ำเขตแดนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแคดผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงจึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภายใต้ประกาศฉบับใหม่ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งยังคงต้องมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทรัมป์ของงบพิเศษ 87,600 ล้านดอลลาร์ค่าทำสงครามอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่าน1วันหลังสภาคองเกรสลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีทำเนียบข่าวระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ราว 67,000 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารแบ่งเป็นงบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน 21,000 ล้านดอลลาร์ค่าปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อม 17,300 ล้านดอลลาร์และโครงการลับอีก 12,100 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เป็นงบอุดหนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน 11,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นงบรับมือวิกฤตโรคระบาดอีโบลา 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางและงบประมาณอีก300ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความปลอดภัยของสถานทูตอเมริกันในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่ถูกโจมตีในช่วงต้นสงตลอดจนงบซ่อมแซมสถานีรถไฟเพนสเตชันในนครนิวยอร์กและโครงการก่อสร้างรอบกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย
4: สำรวจโดยนิวเซ็ต IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิบา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
4: าแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าให้โทรมาจองสายหน้าใหม่เพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปแล้วค่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดได้หนึ่งสายหน้าใหม่แล้วคุณผู้ฟังทักทายเขาก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณพิมดาครับ
4: สวัสดีค่ะพี่คุณเฉลิมพลคุณเฉลิมพลมีอะไรให้คุณพิมดาช่วยคะวันนี้
5: อยากฟังเพลงของไผ่ลุงสะท้อนครับ
4: โอ้อยากฟังเพลงเดี๋ยวนะคะคุณเฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
5: ลพบุรีครับ
4: ลพบุรีทำอะไรอยู่คะ
5: นอนฟังเพลงฝนอยู่ครับ
4: อ๋อฝนตกเหรอคะที่ลพบุรี
5: ครับ
4: เหรอคะนี่คือกำลังจะนอนพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: แล้ววันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะ
5: ตอนกลางวันก็นอนเล่น
4: โอ้เป็นสบายๆเนาะ
5: ครับ
4: เป็นอิสระชีวิตอยู่ในมือเราอยากทำอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณเฉลิมพลมาระคำวันนี้โทรเข้ามา ใช่ไหมคะ
5: จัญญา
4: อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคนละคนกันแหมเรียกคุณพิมดาเราก็ต้องไปทางการไปด้วยเลยพี่เฉลิมพลเออนะฮะวันนี้ตอนกลางวันก็คือก็ไม่ได้ทำงานอะไรพักผ่อน
5: พักผ่อนครับ
4: เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะพักผ่อนแล้วกำลังจะนอนหลับกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: เออเนาะนอนกี่โมงคะเนี่ย
5: ตอนประมาณเที่ยงคืนครับเมื่อกี้เราฟังผลบอลบ้างอะไรบ้างครับ
4: ก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับไปเนาะ
5: ครับ
4: วันนี้อยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเพลงอะไรคะ
5: ฝนลินในเมืองหลวงครับ
4: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
5: ครับ
4: มอบให้ใครไหม
5: ยิ่งเก่าฮะทุกคนเลยครับ
4: นี่น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยจ้ะอะไรนะคะ
5: คนน้องหลังไมค์ด้วยนะครับ
4: น้องหลังไมค์แป้งโกะคนสวยใช่ไหม
5: ครับ
4: ได้เลยแล้วนี่เรานอนคนเดียวหรือมีคนนอนอยู่ข้างๆ
5: นอนคนเดียวครับ
4: นี่นอนคนเดียวเหงาๆนะฟังเสียงฝน
5: คร
4: ับ เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพี่เฉลิมพลพูดตามพิมดานะ
5: ครับ
4: ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอะห้า
5: และไอ้ไอยราอะห้าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: มีอะไร
5: ไอยราอะห้า
4: เก่งมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้โทรมาคุยกันนะโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่เฉลิมพลนะ
5: ครับครับ
4: แล้วนี่คือชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ย
5: ชื่อโตสิครับ
4: เพื่อนเพื่อนเรียกว่าอะไรคะ
5: โตชื่อเต็มชื่อเต็มนะคร
4: ับ
5: อ
4: ะไรนะคะ
5: ชื่อเล่นชื่อโตชื่อจริงๆก็ชื่อเฉลิมพลแล้วครับ
4: พี่โตใช่ไหม
5: ครับครับ
4: อ๋อวันหลังเรียกพี่โตก็ได้ใช่ไหม
5: คร
4: ับ
5: คร
4: ับ เนาะนะคะได้เลยขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
5: ครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเช่นกันครับ
4: ค่ะเออชอบหยอกเนาะเวลาคนโทรมาหน้าไมค์นะเผื่อว่าแกจะเหงาอะไรเงี้ยนะคะก็โทรมาให้พิมดาได้แซวนิดนึงเนาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: 4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะน้องคิตตี้บอกว่าพาเรทเกี่ยวกับฝนชุดนี้3,000เลยครับแม่พิมดาร้องไห้เลยร้องไห้ทุกวันเลยลูกเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกแม่ซิเริ่มต้นกันที่น้ำตาฟ้าค่ะจาก3โทนนะคะฝนรินในเมืองหลวงค่ะจากพี่ไผ่พงศธรฝนระรึมที่โคราชจากพี่แสนนากาและฝนต้องสาบจากพี่ตะกแตนชนลดานะคะเป็นฝนแบบเจ็บๆทั้ง4เพลงเลยนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิบา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: เอาละค่ะ

0: ะชั่วโมงที่สองแล้วรถไฟออกเลยดีกว่าออกมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกับนี้เยอะจริงๆคุณผู้ฟังนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มบุรีรัมย์ยายแสงบางนาหนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่อนันต์โคราชพี่จ๋อยนครพนมพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีน้อง935แท็กซี่พี่ธันนครศรีพี่ก้านกำแพงเพชรพี่ทิพย์หาดใหญ่พี่หนามดิบลำปางนี่นะคะเรียกเป็นจังหวะค่ะขึ้นรถไฟกันก่อนเลยหลังไมค์เยอะเนาะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยค่ะพี่คิตตี้วังว่านะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะพี่บุญส่งบุญส่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทัศนีพรนะคะน้องแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่มิตรชัยจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะบอกว่าสุราษฎร์ฝนก็ตกครับวันนี้นะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่น้อยมีรอดหรือพี่หน่อยใช่ไหมพี่หน่อยหรือพี่น้อยนะนะคะน้องไบค์นะคะน้องไบค์สไลเดอร์นะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่ไตรรัตน์ใช่ไหมนะคะพี่พีระเดชดีกลางพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกนะพี่เอสุดหล่อพี่รันเริญนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังพี่สาวคำเจ้าพี่สุนิสานะคะแล้วก็พี่อัญชลีด้วยนะคะพี่หนูเพียรพกากุลค่ะนะคะแล้วก็มีพี่อะไรหมดแล้วนะคะลูกคิตตี้วังวาบอกพยายามจะเข้มแข็งแข็งใจไม่ร้องไห้แล้วนะแม่ก็ยังร้องอยู่อะไรล่ะลูกนะคะมีพี่วีรศักดิ์ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่บอลวีใช่ไหมบอกกรีดยางอยู่ทุ่งสงนะคะฟ้าแลบๆมาละนะคะมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมนะพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะขึ้นรถไฟแล้วนะพี่วิจิตนะครบถ้วนแล้วนะคะรถไฟไปแล้วนะรถไฟไปแล้วนะคะขบวนที่2ค่ะคุณผู้ฟังอ้าวล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ดูเล็กกากามาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงล่าสุดก่อนที่จะเป็นเพลงนี้เนี่ยยังฮิตอยู่ในมหานครชาร์ตของเราอยู่เลยใช่ไหมวันนี้มีเพลงใหม่กว่านั้นมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ชื่อว่าหยาดใจกระจอกนะคะจากพี่หนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองพี่เจฟนิสาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะหรือว่าอยากจะเชียร์เพลงนี้อีกก็ส่งเข้ามาขอกันได้ทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวพี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพลงที่ติดชาร์ตค่ะนะคะเลือกทรงนักเลงจากวงพัทลุงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่19มาฝากกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ค่ะ
1: เพลงติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2นะคะมีนิทานมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบสั้นๆเลยนะวันนี้นะคะเช่นเคยเลยเดี๋ยวรอติดตามฟังได้เลยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: อ้าวคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะอย่างที่บอกว่ามีนิทานมาเล่าอยู่เช่นเคยเลยนะคะนิทานก่อนนอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะในงานศพงานหนึ่งค่ะพิธีกรกำลังบรรยายถึงคุณงามความดีของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนรักครอบครัวเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบขยันทำงานเก็บเงิน

0: นดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่พิธีกรบรรยายจบค่ะภรรยาผู้ตายพูดกับลูกชายว่า
1: เอ้น้อยเอ็งไปดูในโรงศพสิว่าใช่ศพพ่อมึงหรือเปล่า
0: น้อยตอบว่า
1: ทำไมล่ะจ๊ะแม
0: ่ภรรยาผู้ตายจึงตอบว่า
1: ก็เพราะว่าไอ้ที่พิธีกรพูดมาเนี่ยพ่อเองนะไม่มีสักข้อเลย
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนิทานในค่ำคืนนี้ถึงบอกไงว่าให้เราทำคุณงามความดีเอาไว้นะคะก่อนตายเนาะเพราะว่าเวลาตายเนี่ยเขาจะต้องมีการบรรยายถึงคุณงามความดีด้วยนะคะแต่พูดถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงคุณงามความไม่ดีที่เราทำเอาไว้เนี่ยน่าจะยาวนะคุณผู้ฟัง3วันนี่ก็เล่ากันไม่จบนะคะแต่คุณงามความดีมันสั้นเหลือเกินเขาก็เลยอาจจะเลือกพูดคุณงามความดีดีกว่าเนาะในพิธีการมันจะได้จบเร็วๆหรือเปล่านะก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆนะคุณผู้ฟังนะเป็นนิทานก่อนนอนนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกับพิมดานะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะ10โมงนะคะมาเจอกับพิมดาได้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะคะพิมดาก็อาจจะมาเจอกับคุณผู้ฟังช้าหน่อยเนาะพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไงก็10โมงเดี๋ยวมาสแตนบายรอทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเพลงนี้ค่ะ
2: เพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอขอบคุณด้วยค่ะกับหอมเพิร์บสดชื่นแบบเพิร์บเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เติมพลังนะเติมแรงนะคะให้พรุ่งนี้มีพลังในการสู้ชีวิตกันต่อนะคะวันนี้พิมดาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหวานหวานขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนเลยรักนะฮะทุกคนจุบุจุบุทิ้งท้ายด้วยฝันลำเอียงจากพี่แจ้ดนุพลค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนี่นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้ค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยจะเจอกันแบบนี้เนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรา3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวผักไห่นะจากพิษณุโลกพามาอยุธยานะคะสาวผักไห่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็เข้ามาใกล้กรุงใกล้อีกนิดนึงใกล้กรุงเทพเนาะสาวเมืองนนท์นะคะอ่อนอรดีนะฮะเราแบบว่าไล่มานะจากเหนือนะพิษณุโลกลงมาอยุธยาลงมาเมืองนนท์แล้วก็มาที่อสมทเรานะคะอ่ะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะก็โอ้โหวันนี้ชุ่มฉ่ำกันแบบนะทั่วเลยแหละนะเพราะว่าฝนตกใช่วันนี้ฝนตกเลยล่ะนะคะตกไปทั่วตกหนักด้วยนะคะทั้งในกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยแต่อาจจะแบบมีเบาลงแล้วบ้างนะคะก็คืนนี้ก็หลับสบายนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยไม่สิไม่ทำร้ายอุปกรณ์โอเคคุณผู้ฟังขานะวันนี้เช่นเคยนะคะอากาศดีขนาดนี้นะคะขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะนะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะเมมเอาไว้ได้เลยสำหรับแฟนประจำของเรา022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิลฮิวใจด้วยนะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่คุยสายก็ฝากเพลงเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกมาแบบเร็ว number 1 no 1เลยนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทักทายสมาชิกของเรานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาติดตามผ่านทางเพจเนี่ยนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งช่องทางกันแล้วกันนะคะเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาทักทายดีเจนะฟังเสียงเห็นหน้ากันได้ตรงนี้แล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครเนี่ยก็จะคอยอัปเดตผ่านทางเพจด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกอุตรดิตถ์ไม่ตกเลยค่ะโอ้นะคะสงสัยมารวมกันอยู่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่อำพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่มาลัยพรนะคะบุกอยากฟังเพลงของคุณใหม่พัชรีจากไต้หวันนะคะทักทายนะคะเนี่ยก็มีแฟนๆรายการเนาะที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะอยู่ต่างประเทศกันก็เยอะนะคะไปทำงานไปธุระนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดถึงเพลงลูกทุ่งคิดถึงเมืองไทยนะคะก็เลยฟังทางออนไลน์นะคะก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากทางไลฟ์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเว็บไซต์นะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทางออนไลน์นะเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcot.net นะคะเราใช้ชื่อนี้หมดเลย ltmfm95 นะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะเผื่อว่าจะดาวน์โหลดเอาไว้นะคุณผู้ฟังนะคะ mcot connect นะคะ mcot สะกดแบบนี้ mcot นะคะ mcot แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect นะคะแอปนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงเนี่ยนะคะเพลงลูกทุ่ง FM 95เพลงสากลนะคะเม็ด107นะคะเม็ด107นะคะหรือว่าจะมีเมโลป๊อปก็จะเป็นเพลงแบบ T-POP K-POP อะไรแบบนี้นะคะกีฬานะคะ Active 99
9นะคะฟังข่าว 100.5 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะแอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบมากๆนะฝากอีกครั้งนึงกับ Mcord Connect นะคะทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพียงแต่ว่าทางวิทยุเนี่ยก็จะมีอยู่2ช่วงเวลาก็คือ 20:30 นะคะยาวไปจนถึง 7:00 นแล้วก็เว้นแป๊บนึงนะคะเว้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาต่อในส่วนของลูกทุ่งมหานครพลัสนะคะ 8:00 นถึง6:00 PM นะคะตรงนี้นะคะคุณโปเต้บอกว่าที่แพร่ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะคะวันนี้น่าจะตกไปทั่วประเทศเลยแหละนะคะบางที่อาจจะมากน้อยหรือว่าในจังหวัดนั้นอาจจะตกบางอำเภออะไรแบบนี้นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญด้วยนะคะพี่สีวันนะคะพี่สอนทันหรือเปล่าถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าฟังอยู่ที่นครพนมนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุชิราด้วยพี่คนไม่สวยนะคะพี่สว่างพี่นักรบแล้วก็พี่วิจิตนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยพี่สุภาพพี่สารีนี่ทักทายมานะคะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องน้ำบอกภูเก็ตฝนไม่ตกเลยแต่ว่าพี่เอบอกว่าตลาดไทยฝนตกหนักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยโหไม่เจอกันนานมากๆเลยนี่จริงๆเป็นไอดอลในการจัดรายการของเราเหมือนกันนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของดีเจลูกตาลนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางกันละกันนะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานอื่นๆด้วยนอกจากการจัดรายการวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะวันอาทิตย์นะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 นนะคะ2ชั่วโมงร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆก็มาฟังกันได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮีลใจนะคะ02-248-1366แต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงเพราะๆของพี่เอชยามิชัยนะคะสายไปหรือเปล่าเดี๋ยวรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอุ้ยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องจ๋า
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมจ้าที่สุราษฎร์
2: ตกค่ะแต่ตกไม่เท่าไหร
1: ่หรออู้ทางนี้ฝนตกหนักมากๆเลยล่ะ
2: นะแถวนั้นมันที่เขาประกาศแรงไหมอากาศอะมากกว่าแถวนี
1: ้เออนะคะแต่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางใต้ฝนตกหนักสงสัยตอนนี้ย้ายมาแล้วย้ายมาใกล้อสมทแล้ว
2: ค่ะ
1: นะคะอู้วันนี้พี่อ้อมโทรเร็วมากเลยค่ะเป็นสายแรกเลยค่ะ number 1เลยค่ะ no 1เลยค่ะวันนี้
2: ยกคำเรียกน้องแป้ง
1: จ้าปกติพี่อ้อมฟังช่วงเวลาอื่นด้วยไหมคะหรือว่าจะอยู่เฉพาะตอนดึกๆแบบนี้กลางวันล่ะคะกลางวันได้ฟังไหม
2: บอกว่ากลางวันสัญญาณไม่มาถึง
1: อ๋อ
2: ไม่ได้รายการน้องตะเภาน้องสายหมอก
1: อ๋อเป็นของอสมทในท้องที่ใช่ไหมคะ
2: ร้อยสองอสมทเนี่ย
1: จ้าโอเคได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมบอกอยากฟังฝนเดือน6ของพี่เฟรนชิปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ชอบอะ
1: ได้เดี๋ยวจัดให้เลยนี่บอกพี่เฟรนชิปด้วยเหมือนกันนะว่าเปิดให้อยู่บ่อยๆเลยเพราะว่ามีคนขออยู่เรื่อยๆเลยนะคะ
2: ใช่เขาร้องเพราะดี
1: เนาะเขาร้องเพราะดีโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะจ๊ะฟังเพลงไปด้วยอย่าลืมกางร่มด้วยนะ
2: ขอมอบก่อน
1: มอบได้เลย
2: มอบไปเอฟซี95ทุกคนทุกท่านและมอบไปน้องลูกตาลมอบไปน้องแป้ง
1: จ้ามีใครอีกครบยัง
2: ค่ะมอบไปที่ฟังกันทุกคนทุกท่านนั่นแหละ95เนี่ย
1: โอเคได้เลยอย่าลืมกางร่มด้วยนะเมื่อกี้หนูบอกแล้วตอนฟังเพลงอะฝนตก
2: ฟังทุกวันเลยถ้าฝนตกอ่ะ
1: งั้นใส่เสื้อกันฝนไปด้วยฟังไปด้วยนะจะได้เข้ากับบรรยากาศโอเคพี่อ้อมขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่เป็นไงล่ะเราต้องมีอุปกรณ์นี่คุณผู้ฟังเราต้องมีพร็อพจะได้อินเนี่ยรอเล่นสายชิวใจจัดให้เลยนะคะฝนเดือน6 Friendships เถียนผมค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะฝนเดือน6ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่เพราะมากๆแล้วก็มีพี่ๆแฟนรายการนะคะขอเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะงานจากพี่เฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์หรือว่าเฟรนด์ชิพ AF นะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อแล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงเข้ามาทางหลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะเรามาพูดถึงงานสุดยิ่งใหญ่นะคะที่โอ้โหได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆก่อนหน้านี้นะคะสำหรับ Y Entertain Awards 2026นะคะปีนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมนะคะรวมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะอีก5วันนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะจ๊ะที่เพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะพี่นพพรบอกว่าฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดไว้ทั้งคืนเลยสะดุ้งต้องได้ยินเสียงเพลงนะติดตามรับฟังแต่ตอนนี้กลายเป็นฟุตบอลไปอ๋อหลังเที่ยงคืนเนาะแต่ยังไงก็ได้ฟังข่าวจากพี่สีพี่ดงตอนตีห้าใช่นะคะตอนเที่ยงคืนถึงตีห้าก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลเนาะเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพเนาะแต่ว่าตีห้าก็รับฟังข่าวได้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีพี่ฮักพ่อกำกานะคะนะคะคุณแม่คุณแม่ดาวสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่วรมนภาบอกคิดถึงน้องลูกตาคนสวยไม่ได้มาทักทายนานเลยนะคะแล้วก็พี่ขาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพลเบสด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เดียวจรันบอกว่าที่สงขลาจะตกไม่ตกคือแบบทำท่าใช่ไหมยึกยึกยักยักใช่ไหมมันเป็นงึ้งงึ้งงักงักนะฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะสวัสดีพี่สุนทรด้วยบอกว่าติดตามอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะพยายามดูข้อความอีกช่องทางหนึ่งว่ามันเลื่อนได้ไหมมีส่งข้อความมาบอกว่ากบตัวนี้คงตัวใหญ่มากเลยในเพลงใช่ไหมโอ๊บโอ๊บนะจ๊ะเอาละก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะทุกช่องทางของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยเอาข้อความไม่มาหรอทำไมทำไมทำไมสวัสดีพี่อะไรนะเมื่อกี้หายไปไหนแล้วข้อความเอ๊ะข้อความงองแงนะสงสัยฝนตกแล้วเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิบอกอยากฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากใส่ว่าซิโบที

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากใสวาสิบอทิมกันมาถึงมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของศิลปินที่ชื่อฝนเพราะว่าฝนตกก็เลยอ่ะเปิดเพลงพี่ฝนดีกว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศเอ๊ะเพลงก็คือไม่เกี่ยวแต่ว่าอยากเปิดเพราะว่าพูดถึงฝนก็ต้องนึกถึงพี่ฝนธนสุนทรนะคะมาก่อนคือแฟนเก่านะคะเป็นหนึ่งงานเพลงที่ไม่ได้เปิดนานแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะครั้งหนึ่งที่พี่ฝนเคยมาร่วมกิจกรรมกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะ
2: โอ้ปิดไฟแล้วสวยมากเลยนะคะขอมือด้วยนะทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้กล้องจับทุกคนอยู่นะคะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016

0: สายลมแห่งการรอคอยนะคะงานจากวงเดอะเพิร์นะหรือว่าไอ้นัทกิติสารเนี่ยเพลงนี้ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะนี่เขาเป็นแฟนแฟนคลับของพี่นัทนี่ขอเพลงพี่นัทก็รู้เลยเป็นพี่นันแน่นอน สวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีพี่ประชิดด้วยพี่ละอ้อนะคะสวัสดีเจ้านอนฟังทุกๆคืนทางวิทยุสวทน่านเจ้าบ่ได้ทักทายกำลังเปิดดูคนงามเจ้าขอบคุณสักนักเลยเจ้าสวัสดีพี่มิมี่พี่สมเจตด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สังสุราพี่สุยตานะคะแล้วก็มีพี่เอกนรงพี่เออินทิราเนี่ยหลายๆคนเข้ามาตอนดึกๆสงสัยไปแอบติดฝนอยู่ที่ไหนไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ากำลังขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าฝนตกยังไงขับขี่ปลอดภัยนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นจริงๆคุณผู้ฟังนะคะใครอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเพิ่มไหมคุณผู้ฟังขานะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าไมค์ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆนะจุดๆนี้และณจุดๆนั้นตอนนี้เลยค่ะ022481366นะคะชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษขอปุ๊บเปิดปั๊บนะต้องสายหน้าไมค์เลยนะคะเน้นย้ำ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หลวงไก่กับคนมีประวัติจัดให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะหลายๆคนยังส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือรักษาสุขภาพด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะบางทีฝนเนี่ยก็นำพาโรคอะไรหลายๆอย่างมานะคะทั้งแบบว่าถ้าบางคนออกไป เดินเหยียบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของเชื้อโรคที่จะมากับน้ำด้วยนะคะบางทีมันก็สกปรกอะไรเงี้ยตามถนนต่างๆก็กลับเข้ามาบ้านแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดนะคะล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำให้สะอาดให้ดีเนาะนะคะโอเคสายมารออยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะจ๊ะพี่อเนกจากสุโขทัยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับปุ๊กดานคุณสวย
4: ขอบคุณมากเลยพี่อเนกรอนานเลยเนาะโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วใช่ไหมคะ
5: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
4: ขอบคุณมากมากเลยวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกค่ะที่สุโขทัยเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
5: มีกี่สีจังโบงนี่มีแต่ลมครับ
4: หรอ
5: ฝนเลย
4: โอ้สงสัยจะเหมือนทางอุตรดิตถ์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่อรุณก็บอกว่าทางนั้นก็ไม่มีฝนเลยเหมือนกันนะอุตรดิตถ์นะคะ
5: มีแต่ลมมาอย่างเดียว
4: โอ้ลมมาอย่างเดียวเลย
5: โอ้ ลมฝนเลย
4: ค่ะเสียงพี่อเนกสดใสเลยล่ะวันนี้ยังไม่ง่วงสิท่าย
5: ังครับยังครับ
4: ยังนะอยู่ยาวๆปกติฟังถึงกี่โมงคะเนี่ยช่วงนี
5: ้ฟังได้ครับแต่บทของลูกตาแล้วก็ดูของน้องเมย์ด้วยแต่ดูทางออนไลน์นะ
4: เพราะว่าช่วงนี้มีถ่ายทอดฟุตบอลด้วยเนาะ
5: ครับ
4: ค่ะโอเคพี่อเนกวันนี้โอ้โหขอเพลงวัยรุ่นเลยนะวันนี้
5: ครับหลวงว่าจะรุ่งครับ
4: ปลายฟ้าเนาะของเบิ้ลแล้วก็น้องแมนนะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่อเนก
5: มอบให้น้องอ่อนสาวลาวใต้ครับ
4: โอ้โหคนเดิมมะ
5: คนเดิมครับสาวลาวใต้ปากตูนนะครับปากนี้เบิ้ลเจ้าป่าตักนั่นครับแฝงเจ้าป่าตักนั่นแหละ
4: ค่ะ
5: เราให้น้องลูกตาลด้วยแล้วน้องแป้งคนงามด้วยครับ
4: ขอบคุณมากเลยไม่รู้ว่าทางแขวงจำปาสักเขาได้รับฟังบ้างไหมคะ
5: ไปฟังกันครับไปฟังกันอยู
4: ่ได้ฟังอยู่เน
5: า
4: ะ
5: แต่กลางวันไม่ได้ถามเขาฟังแล้วเปล่าไม่รู้นะกลางวันนะ
4: จ้ะแต
5: ่ไม่ถามเหรอ
4: กลางคืนได้ฟังอยู่ไม่รู้ว่าทางนั้นฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่า
5: ฟังอยู่ทางออนไลน์ก็มีครับ
4: โอเคเลยเพราะว่ามีน้องๆแฟนคลับจากทางสปป.ลาวหลายคนเหมือนกันนะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยค่ะพี่อเนก
5: ครับฟังอยู่ครับฟังอยู่จนที่มีเขามีมาอยู่ครับ
4: จ้างฝากขอบคุณด้วยนะ
5: ครับ
4: จ้าโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามเลยไหมหรือว่าจำได้
5: พูดตามเลยครับพูดตามครับ
4: พูดตามนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
5: ง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่า
4: โอเคขอบคุณมากมากเลย
5: ครับ
4: จ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะ
5: ครับผม
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: คร
4: ับ น่ารักมากๆเลยพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคนพิเศษด้วยนะคะอะล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องฟังเพราะๆเพลินๆเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะจัดให้กับช่วงพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่อเนกจากสุโขทัยเนาะที่แนะนำปลายฟ้านะคะจาก2ศิลปินเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยตอบกลับในเดอดิดคิตตี้ฟิวเจอริ่งกับมหากาฟิลค่ะและมาที่ฝ้ายผูกตีนสารสามสินนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเทสบอดีม่อนวรวิทย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมีเพลงเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้สำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะผ่านทาง02-248-1366นะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของงานทดแทนคุณแผ่นดินค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์และพระราชทานผ้าไตร12ไตรในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ทดแทนคุณแผ่นดินรวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกพระคุณสถาบันหลักชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปงานทดแทนคุณแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานพระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนและเวลา20นาฬิกา30นาทีร่วมกันสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อนำข้อธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า

109รูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เข้าร่วมสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำสุภาพไว้ทุกข์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าภูริทัตตะปฏิปทาราม0951845459 0923515146หรือทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีนะคะหากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้นะคะสามารถรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางสถานี NBT ช่อง2และทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีได้เลยค่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่อรุณบอกว่าสติ๊กเกอร์หายหมดเลยหาไม่เจอโอ้นะคะอาจจะต้องรีเฟรชใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์จากทางนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นุ๊กเจริญแล้วก็พี่สุรีและก็นะคะมีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะน่าจะเป็นคุณแม่ท่านพิชาแม่เกลนะไม่ยอมลงชื่อมาแต่บอกว่าจากทางลาดพร้าว71 เดาว่าใช่แน่ๆ เมื่อไหร่จะพอนะคะ เดือนเพ็ญอำนวยพรจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะชั่วโมงนี้ค่ะจอคิวฮิตกับงานเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองเนี่ยแน่นอนนะคะโชเล่เขาแต่งเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงโอ้โหดังๆเยอะมากๆเยอะมากๆอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงสักหนึ่งอ่ะอย่างเช่นลองฟังแลลองฟังแลไงคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะแล้วช่วงหนึ่งนี้ก็อยู่ในชาร์ตเยอะมากๆนะคะถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็มีผลงานดังๆเยอะมากๆยอดวิวรวมกันนี้หลายร้อยอาจจะถึงพันแล้วก็ได้เป็นไปได้นะนี่นะคะแต่ตอนนี้เขามีเพลงของตัวเองด้วยนี่แหละที่เราพูดถึงอยู่นะคะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่ชคัตพลและเรียบเรียงโดยตะวันเพชรชรัตน์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้ใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์และสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะพี่รุ่งเพชรจากลาดกระบังนะคะฝากเข้ามางานเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์กับขอแค่คิดถึงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยพี่ๆน้องๆแม่ๆนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตลา1วันนะคะลาจัดรายการ1วันนะพอดีพรุ่งนี้มีงานที่ต่างจังหวัดนะคะก็กลับมาไม่ทันเนาะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ 5:00 น.ถึง 1:00 น.ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ฟังอาทิตย์ก็เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะนอนหลับฟันดีรักษาสุขภาพด้วยนะคุณฟังนอนหลับอย่าลืมห่มผ้าบนเนี้ยหนาวเลยล่ะส่งความห่วงใยถึงคุณฟังทุกท่านแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
13: บอลโลกสตอรี
14: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
15: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: แหละก่อน
1: ครับ
2: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของในเนี่ยไรบนโลกอยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปานณัฐวุฒิศรีณัฐวุฒิศรีด่านครับ
1: ครับผม
2: รวมถึงทักทายแฟนรายการจาก41สถานีวิทยุเครือข่ายของอสมทด้วยนะพี่
1: ใช่ครับ
2: ช่วงนี้เราก็จะลิงก์สดไปทั่วประเทศเลย
1: โอ้
2: ครับ
1: สำหรับใครที่ขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่บนท้องถนนนะครับก็ฟังเราไปด้วย
2: ครับ
1: วันนี้ฟุตบอลโลกมาช้าหน่อยมานะช่วงตีสามก็ฟังทีมงานจาก FM 99ไปได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนของกับคุณไปร่วมการเดินทางนะครับผม
2: ครับผมส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ทาง4689899
1: เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงฟุตบอลโลกนะเมื่อกี้เพลงที่เปิดไปคือเพลงของ
2: ชากิร่า
1: ก็เมื่อกี้ผมก็คุยกับน้องเจมอยู่ว่าสมมุติถ้าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสครั้งนึงครั้งนึงนะสมมุติถ้ามันเป็นไปได้จริงผมน่าจะมีแหละ
2: ครับ
1: ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพ
2: อนาคตละกัน
1: อนาคต
2: แต่อันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในเร็วๆเนี้ย
1: เร็วๆเนี้ยใครที่จะเป็นศิลปินร้องเพลงประจำการแข่งขัน
2: ครับพี่ปามอยากให้ใครมาร้องเพลง
1: ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมชอบจริงๆคือนะแอดคาราบาว
2: ใช่ก็มีโอกาสเพราะนะแอดก็ร้องเพลงในไทยลีกหลายทีมแล้วพี
1: ่ถ้าโอ้ตอนนั้นน้องเจมต้องเด็กๆแน่เลยผมก็ยังเด็กอยู่เลยตอนปี98อ่ะเอเชียนเกมอ่ะแล้วก็ร้องเพลงประจำการแข่งขันเหมือนกันซึ่งโด่งดังนะแต่จำไม่ได้ละคุณผู้ฟังถ้าจำได้เดี๋ยวส่งมาพูดคุยกันหน่อยว่าคือเพลงอะไรร้องยังไงละ
2: ตอนนั้นเนี่ยมีพี่ม้าอภพรด้วย
1: พี่ไฮไฮ
2: พี่ไฮ
1: อภพรด้วย
2: ใช่ด้วย
1: นั่นแหละ
2: แล้วก็อีกคนนึงเป็นทันทยังเลยพี
1: ่น่าจะใช่แหละผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่จำได้ว่าแอดคาราบาว
2: ใช่คือตอนนั้นผมประมาณ3ขวบแต่มีโอกาสได้ดูแบบเทปที่เขาอัดไว้อะไรอย่างงี้
1: ครับผมอาเจว่าใครบ้าง
2: ผมเหรอครับถ้าผมเนี่ยคือต้องเป็นอินเตอร์หน่อย
1: อินเตอร
2: ์ต้องเป็นแนวอินเตอร์หน่อยเพราะว่าบอลโลกมันก็เป็นสากลไงพี่อาจจะเป็นเหมือนอ่ะผมว่าน่าจะไม่พ้นพี่ลิซ่าพี่ลิซ่าเพราะก็มันเป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศอ่ะเป็นอินเตอร์ด้วย
1: ตอนนี้ก็คนทั่วโลกก็รู้จักลิซ่าแหละแล้วก็รู้จักว่าเขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินเกาหลี
2: ครับ
1: ที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับผม
2: แล้วก็นี่ไงพี่ปาล์มแบมแบมไงพี่ที่เคยไปร้องเพลงที่ LA Laker
1: ใช่แบมแบม
2: อันนี้ถ้าเป็นในแนวของอินเตอร์แต่ถ้าสมมุติเป็นนักร้องไทยเนี่ยผมอยากเห็นพี่ตูนนะพี่
1: พี่ตูน
2: อ่ะอยากเห็นคนไทยบินได
1: ้
2: พี่ตูนนี่ร้องเพลงเปิดบอลโลกก็น่าจะสนุกอีกแบบนึง
1: พี่ไผ่วงสะท้อนไหม
2: ได้ก็เป็นตัวแทนความเป็นไทยไงพ
1: ี่นะสี่ก็มีฟีเจอริ่งกันหลายคน
2: ครับ
1: นะหวังว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วในอนาคตอันใกล้นี้
2: ใช่เนี่ยคุณณัฐพงศ์ส่งเข้ามาเหมือนกันบอก
1: ครับ
2: เป็นลิซ่ากับแบมแบมคิดเป็นผมเพราะว่ามันจะได้เป็นอินเตอร์หน่อยอะไรอย่าง
1: นี้
2: เพรา ะ
1: ว่าพูดคุยกันได
2: ้อย่างที่คุยไปเมื่อกี้ปี98ก็มีพี่ทัทยังตอนนั้นก็เป็น
1: ทัทยัง
2: เป็นอินเตอร์เหมือนกัน
1: คุณตนพูดตรงๆเลยนะทัทยังตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็มีลูกลูกเขาโตแล้วนะ
2: ครับผม
1: ตอนเด็กๆคุณได้ฟังเพลง
2: ท่านพี่ดูมเนี่ย
1: ดูบุญจาเล่ดู
2: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยแล้วก
1: ็ติ๊กซี่เลยนะ
2: โอ้โหหลายๆเพลงไงพี่
1: ครับคุณทัทยังตอนนี้ก็เป็นโอ้เขาก็อยู่ในวัย40แล้วนะกลางๆแล้ว
2: ครับ
1: ครับผม
2: พี่ณัฐพงศ์บอกว่าถ้าโจโจ้หน่อยต้องลำไยครับ
1: ผมคิดอย่างนั้นล่าสุดนี่ไงลำไยหายทองคำอ่ะเขาจอยกับวงในตำนานเพื่อชีวิตแต่ตำนานอย่างคาราบาว
2: ครับ
1: แต่ก็ผลงานก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันเพลงในเดี๋ยวนี้มันสู้นะเพลง YouTube ศิลปินดังๆเนี่ยมันสู้เพลงก็เรียกนะไทยบ้านของกลุ่มต่างจังหวัดไม่ได้ซึ่งโด่งดังมากนะ
2: ใช่ๆ
1: แล้วก็ทำผมว่าเทคโนโลยีต่างๆมันเอื้ออำนวยให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะสามารถที่เป็นศิลปินได้ด้วยตัวเองอ่ะมันทำให้อย่างนี้มันดังกันง่าย
2: กราบ
1: ผม
2: ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่ บอกว่าทาง YouTube เนี่ยบอกว่าอ้าวพี่เจมน่าจะอยู่ใกล้กับผมอยู่หนองจอกครับก็ใกล้กันนะพี่
1: หนองจอกกับมินบุรีใช่ไหม
2: ใกล้ๆกัน
1: ผมเคยไปหนองจอกเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดของไปอีกหน่อยก็ฉะเชิงเทราแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: เคยขับหลงไปคือไปทำงานนี่แหละไปถ่ายงานอะไรสักอย่างแล้วพอดีทางพี่ผู้ช่วยช่างภาพก็ขับรถหลงไปโอ้โหไปตรงนั้นนี่ไปตรงไอ้นี่สนามฟุตซอลอ่ะ
2: ชะบางกอกอารีน่า
1: โอ้โหอยู่ไกลนะ
2: ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ใช้เหมือนกันแต่ใหญ่มากเลยที่ใหญ่มาก
1: เช่นกับพวกเดีย
2: ร์แล้วก็ที่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนี้ตอนต้นรายการเราเปิดเพลงเราก็จะมิวเสียง
1: ต้องแจ้ง
2: กับแฟนรายการด้วย
1: สำหรับออนไลน์ใช่ไหม
2: ใช่
1: Facebook และ YouTube เพราะว่าเดี๋ยวปลิว ถ้าเราไม่เอาลงเดี๋ยวปลิว
2: ใช่
1: ครับ
2: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้เปิดเพลงลาลาลาแดร์ยูของชากิล่าอยู่เมื่อกี้เราเปิดบุรีเหมือนกัน
1: ใช่
2: ครับ
1: คร
2: ับ แล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงบอลโลกในดวงใจผมเลยใช่ครับ
1: ชากิล่านี่ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็คือจองเลยนะเขามาทุกปีเลยนะ
2: น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ
1: เป็นแล้วคนในฟีฟ่าเนี่ยชอบไม่คือผมว่ามันจำง่าย
2: ใช่
1: มันปี
2: เขาเรียกแล้วสไตล์เพลงเขาสนุก
1: สไตล์เพลงเพลงต่างๆก็จนไม่รู้เลยตอนนี้เพลงดังของชากิล่าจริงๆแล้วคือเพลงอะไร
2: จริงๆบอลโลกครั้งนี้จัดที่แคนาดาผมเสียดายคนหนึ่ง
1: คร
2: ับ พี
1: ่ครับ
2: ใครจัสตินบีเบอร์พี่ปามเขาเป็นคนแคนาดาเลย
1: จริงๆดิ
2: ใช่
1: จัสตินบีเบอร์จริงๆเขาบอกว่าการเป็นคนแคนาดาแล้วเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่นี่ใช่ไหมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินอยู
2: ่มันจะมีหนังเรื่องนึงไงพี่ปาล์มเดี๋ยวพอโซ
1: ่
2: ที่นางเอก
1: ไร
2: เป็นคน
1: ไรอันเรโน่
2: ใช่
1: แล้วเดโน่กับ
2: ซ
1: ันดาบุลล็อก
2: ใช่ที่นางเอกเนี่ยเป็นคนแคนาดาเราต้องมาหาคนแต่งงานเพื่อที่จะได้สัญชาติสหรัฐ
1: ใช่ก็เป็นแนวคอมเมดี้หน่อยใช่ไหม
2: โรแมนติกคอมเมดี
1: ้โรแมนติกคอมเมดี
2: ้ครับผม
1: ดูอยู่เรื่องนี้มันสนุกดี
2: คุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากให้ป่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาร้องครับบอลโลก
1: ไม่แน่นะ
2: ก็ได้ก็พี่เบิร์ดในยุคนึงก็เป็นโอ้โหเบอร์หนึ่งของประเทศเราเหมือนกันนะพี
1: ่เบอร์หนึ่งตลอดการก็หลังๆพี่เบิร์ดธงชัยก็ไปเล่นคอนเสิร์ตก็หลังๆก็ไปลิปซิงค์ละแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับคนที่ไปดูแล้วบัตรนี่มันได้หาได้ง่ายๆนะครับ
2: พี่เบิร์ดเล่นทีนี้คนอยากดู
1: ตั๋วเบิร์ดธงชัยเนี่ยพี่เบิร์ดนี่โอ้โหยากมากนะแล้วโอ้โหถือว่าเต็มทุกรอบ
2: ใช่แล้วตอนเด็กเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยมีคอนเสิร์ตทุกปีนะพี่เพราะผมจำได้เพราะที่บ้านผมก็ชอบซื้
1: อจริงดิ
2: VCD คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาเนี่ยมีเกือบทุกปีมีเกือบทุกปีจริง
1: จริงจริงเนี่ยตอนเด็กๆนะพวก VCD พวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่กับชีวิตเราหน้าเสาร์อาทิตย์อย่างหนึ่งนะจะเปิดเนี่ยดูคอนเสิร์ตดูหนังดูอะไรพอมันมี YouTube เนี่ยมันทำให้สิ่งต่างๆเราเนี่ยหายไปเหมือนกันนะ
2: เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีใครเปิดVCD บูเลวนี่ไม่มีนะพ
1: ี่คือรู้สึกว่าโซนี่เขายกเลิกการผลิตเนี่ยเครื่องที่มันทำเกี่ยวกับบูเลแล้วล่ะ
2: พวกแผ่นแล้วล่ะ
1: พวกแผ่นล่ะคือมันให้มันสต็อปไว้ตรงเนี้ยเทคโนโลยีมันค้างไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันโดนเขาเรียกว่า disruption จากเนี่ยสื่อใหม่อย่าง streaming เกิดขึ้น
2: ครับ
1: สื่ออย่าง OTT เนี่ย Netflix HBO อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็นะตามยุคและสมัยความคลาสสิกตรงนั้นเนี่ยก็ใครที่เก็บผมแนะนำนะตอนนี้ใครที่มีอยู่เนี่ยเก็บไว
2: ้
1: เก็บไว้ให้ดีๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมูลค่าเป็นอย่างมาก
2: ถูกต้องผมเนี่ยตื่นเต้นมากนะพี่ฟาร์มตอนที
1: ่
2: เปลี่ยนผ่านจาก DVD เป็นบูเลเนี่ย
1: ครับผม
2: เพราะบูเลแต่ก่อนเป็นไฮเดฟิเนชัน
1: ใช่
2: โอ้โหเดี๋ยวนี้มันก้าวไปเป็นอัลตร้าไฮเดฟิเนชันแล้วพี่ฟาร์ม
1: ใช่มันไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ด้วยทีวีที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะการถ่ายทอดสดไอ้การถ่ายทอดภาพวิดีโอบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจำได้นะภาพยนตร์ที่เป็นบูเลแล้วสวยงามที่สุดนะชุดท้ายของบูเลก็คืออวตาร
2: ถูกต้อง
1: ของเจมส์คาเมรอน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ภาพสวยมากสดมากๆ
2: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณจะถามปัจฉัยงว่าแนะนำน้องเจมส์ลองเล่น FM ในมือถือดูครับจะได้ความรู้สึกการคุมทีมนักเตะรับภาษาอังกฤษเยอะเลยครับจากใจคนติดเกมยุคนั้นตั้งแต่ CM9899และต่อเนื่องเป็นเล่นทั้งวันทั้งคืนผมเล่นนะพี่FM เนี่ยผมเล่นในคอมเล่นตั้งแต่2008เลยแล้วผมก็เล่นมาทุกปีนึงเนี่ยภาคนึงผมเล่นประมาณ 1,000 ชั่วโมง
1: โ
2: เป็นอย่างต่ำ
1: 1,000 ชั่วโมงเท่ากับกี่วันเนี่ยถ้าเทียบ
2: ไม่แน่ใจพี่ป๋า
1: เป็นเดือนนึงมั้ง
2: ประมาณนั้น
1: เดือนกว่าด้วยมั้
2: งใช่ก็อย่างภาคล่าสุดนี้ผมเล่นถึงปี2030เลยพี่ป๋า
1: แต่จริงๆที่ต้องคอนเฟิร์มนะผมยืนยันให้กับน้องเจมอีกครั้งนึงเขาเล่นจริงๆ
2: ทุกอ้าวเล่นจริง
1: แล้วซื้อทุกๆเนี่ยทุกซีซั่นทุกภาคเลยนะตั้งแต่ยังเป็นแผ่นมั้งใช่ไหม FM เมื่อก่อน
2: ใช่เป็นแผ่น
1: ค่ายเกมรู้สึกจะเป็นอีกค่ายหนึ่งเขาทำด้วย
2: Sega Sport Interactive
1: Sport Interactive ค่ายที่ทำ CM นี่แหละ CM ผมเล่นเมื่อก่อน CM 3แล้วก็ CM เนี่ยแต่ไอ้9899เนี่ยผมไม่น่าจะทันผมเล่นแค่ตอนนั้นผมเล่นเกมเพลย์เป็นฟุตบอลเป็นเกมของ Premier Manager
2: มี LMA ด้วยสมัยก่อน
1: LMA แต่ที่ Premier Manager เนี่ยจะเป็นมันจะคลาสสิกเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็ภาคเก่าจะเป็นรอยอีแวนเป็นหน้าปก
2: ถูก
1: แต่ถ้าเป็นภาคเนี้ยจะเป็นควินคีแกน
2: ครับผม
1: ถ้าใครเล่นเนี่ยโอ้นี่ส่งมาพูดคุยกันได้
2: ใช่คุยกันได้เรื่อง
1: เป็นเกมที่เปลืองเซฟมาก
2: ใช่
1: 15บล็อกอ่ะ
2: ครับวันเดอร์คงวันเดอร์คิดส่งมาแชร์กันได
1: ้นะพ
2: ู
1: ดคุยกันแบบสบายๆ
2: วันนี้ผมก็เพิ่งเล่นมาก่อนออกเลยพี่
1: จริงดิ
2: ใช่
1: ๆมันภาคใหม่นะพูดถึงนะฟุตบอลแมเนเจอร์ถ้าเราไม่ได้พูดถึงในโทรศัพท์อ่ะ
2: ครับ
1: เพราะโทรศัพท์เนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Netflix เนี่ยคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ละ
2: คือความสมบูรณ์ของเกมเนี่ยมันจะแบ่งอย่างพี่บามมือถือเนี่ยประมาณ
1: 60%
2: แล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นคอนโซลประมาณ 80% แล้วก็เวอร์ชันที่เป็น PC เนี่ยจะสมบูรณ์ 100%
1: 100% เลยนะ
2: แต่ว่ามันจะมีถ้าคนใช้Apple เนี่ยมันจะมีเวอร์ชัน Touch ด้วยที่เป็นสมบูรณ์แบบกว่าโมบายเพราะโมบายจะเป็นระบบ Android พี
1: ่
2: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลแมเนเจอร์ภาคเนี่ยเป็นไงวิจารณ์หน่อยสิสักมีเวลาอยู่เนี่ย
2: เป็นภาคที่เขายกเอนจินใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงเบต้าเทสพี่ปามบั๊กที่บั๊กเนี่ยภาคเนี้ยมีเยอะมากตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยโหเอนจินมันหนืดไปหมดเลยแล้วก็ตัวไอเขาเรียกว่า UI เวลา
1: UI
2: กดไปนู่นไปเนี่ยโหงงมาก
1: มันงงมากผมก็เขาเรียกว่าการมีสกินในปั๊มนี่ไม่ได้เลยปรับสกินได้ยังล่าสุดเนี่ยแพทอะ
2: ปรับได้แล้วพี่ปาม
1: ได้แล้วใช่ไหม
2: มีแล้ว
1: ผมโหลดไอตัวนี้มาแพทมันเป็นแพทที่เกี่ยวกับสนามมุมกล้องเหมือนในเกมฟีฟ่าอะไรอย่างงี้แหละค้างแล้วก็เลือกเล่นเลย
2: เรียลลิสติกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นเรียลลิสติกสเตเดียม
1: เดี๋ยวต้องรอเนี่ยรอให้ภาคหน้าก็ยังไม่ซื้อเดี๋ยวต้องอีก2ภาคอ่ะให้มันแบบให้มันนิ่งก่อนไอ้ตัวเนี่ยระบบยกเครื่องใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: นะ
2: FM เนี่ยโดยปกติมันจะยกชุดใหม่ประมาณ2ภาคครั้งนึงพี่ปาม
1: แต่เนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆก็คือเนี่ยภาคล่าสุดส่วนใหญ่มันจะไมเนอร์เชน
2: ใช่มั้ยภาคเนี้ยเขาเปลี่ยนเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่
1: ม
2: ีเขาข้ามมาจาก2024มาเป็น2026เลย
1: เอาตรงๆมีปัญหา
2: ใช่มีปัญหา คือปัญหาที่ทำให้เกมออกไม่ได้คือบั๊กพี่ปาล์ม
1: ใช่
2: แล้วก็เรื่องของเขาเพิ่มฟุตบอลหญิงเข้ามามันทำให้เกมเนี่ย
1: ดืดเลยนะ
2: หายไปภาคหนึ่งเลย
1: แต่จริงๆมันก็ดูดีแหละเพราะตอนนี้เขาต้องการให้ความเท่าเทียมแหละของเพศชายและเพศหญิงอะนะได้มีส่วนร่วมแต่บางทีข่าวอะเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะการเล่นเกมฟุตบอลแมเนเจอร์แล้วโหลดแล้วมีข่าวเนี่ยพวกนักฟุตบอลหญิงขึ้นมา
2: ใช่ใช่
1: พอเรากดเข้าไปดูอ่ะในลิงก์ตัวนี้กลายเป็นทีมฟุตบอลหญิงทั้งนั้น
2: ถูกคือ มันก็เป็นการเพิ่มทรัพยากรเข้ามาอีก
1: ใช่
2: ใช่
1: คือคอมคุณต้องแรงอ่ะเอาอย่าง
2: น
1: ี้ดีกว่า
2: ผมนี่เปิดลีกกระจุยพี่ปาล์ม คือเกมเนี้ยมันจะแม็กซิมัมที่ 150,000 นักเตะแต่ถ้าเปิดมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เครื่องช้าแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได
1: ้เล่นได้
2: ใช่
1: ก็คนไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
2: ครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยครับ CM แล้วก็วินนิ่งด้วย
1: วินนิ่งเนี่ยวินนิ่งเมื่อวานคุยกับพี่บอลวินนิ่งก็คือเกมที่ทางเขาเรียกว่าโคนามิได้รับโจทย์นะครับเขาว่าเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยก็คือวินนิ่งในเจลีก
2: ใช่ลิงเจลีก
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าสู่บอลโลกปี98ถ้าคุณได้เล่นตอนนั้นถ้าเป็นมันจะมีวินนิ่งแล้วสักแป๊บนึงอ่ะมันจะเป็นเกมพอวินนิ่ง4เนี่ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่าโปรเอฟลูชันเกิดขึ้น
2: โปรเอฟลูชันเนี่ยเป็นชื่อที่ขายในยุโรปกับอเมริก
1: า
2: แล้ววินนิ่งจะเป็นชื่อที่ขายในทางเอเชีย
1: ครับผมถือว่าคลาสสิกนะ
2: ครับ
1: ตอนวินนิ่ง4แหละมันมีเริ่มมีโปรนะโปรเอฟลูชันเปส
2: เล็กเปสนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นเกมฟรีไปแล้ว
1: กลายพันไปแล้วใช่ไหม
2: กลายเป็นเกมฟรีไปตั้งแต่ช่วงยุคโควิดจริงๆปี2019เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายที่เพจเนี่ยออกเกมเป็นฟูลเวอร์ชัน
1: ผมซื้ออยู่นะ
2: ครับ
1: PlayStation 4
2: ใช่หน้าปกเนี่ยเป็นสกอตแมคโทมินี
1: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ปีนั้นเนี่ยแล้วพอ2020เนี่ยช่วงโควิดอ่ะเขาออกเป็น Data Option File ขึ้นมา
1: เออผมซื้อตอนปี2020ไม่ได้เป็น2019
2: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นเกมฟรีจนล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีเวอร์ชันคิกออฟมาเป็นตัวเกมที่ให้เล่นเหมือนเล่นกันเหมือนปกติเสียตังค์แต่ว่าตัวเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนั้นพี่ปาม
1: ครับผม
2: เพราะว่า FC ก็ทำได้ดีช่วงหลัง
1: ครับผม FC แล้วเขามีข่าวอยู่เนี่ยว่าสรุปไม่รู้อัปเดตหรือยังทีม FIFA จะให้อีกค่ายนึงอ่ะทำเกมฟุตบอลขึ้นมา
2: ตอนนี
1: ้มีอะไรมีข่าวแบบอัปเดตไหมหรือยังเงียบกูเงียบอยู
2: ่ยังเงียบเห็นเหมือนจะเป็น Netflix มั้งพี่เปล่า
1: Netflix
2: กับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นเกมโมบายหรือเปล่า
1: อ๋อถ้าโมบายตอนนี้ต้องยอมรับนะโมบายทางโคนามิมั้ยที่เขาทำแบบในเกมโมบายที่เป็นมันน่าจะเขาเรียกมีการเติมอะไรเติมเงินเกิดขึ้นอ่ะขายดีนะ
2: ช่
1: เนี่ยเพื่อนพี่เล่นอยู่
2: อืมมันจะมีอีกเกมนึงพี่ปาผมจำชื่อไม่ได้เป็นเกมฟุตบอลที่เพิ่งเปิดมาเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้เขาปล่อยเล่นฟรีด้วยพี
1: ่
2: ในสตรีมก็มี
1: ครับผม
2: อืมครับอ่ะก็ส่งมาคุยกันได้เรื่องเกมเราก็น่าจะถนัดอยู่พี่ปา
1: อืมได้อยู่ก็ยังเล่นอยู่บ้าง
2: อืมครับ
1: ครับผมมาฟุตบอลเลยไหม
2: อ่ะไปต่อกันที่กลุ่มเยอรมันครับ
1: ครับผม
2: ไม่ใช่กลุ่มอเมริกากลุ่มอเมริกาพี่ปา
1: บอลโลกครับผม
2: กลุ่มดีครับก็จะเตะกันช่วงเช้าเลยเกมที่เราน่าจะตามกันก็เป็นเกมตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ
1: ครับผม
2: ก็เกมแรกเนี่ยสหรัฐชนะปารากวัยมา 4-1 ครับแล้วก็ตุรกีเนี่ยเกมแรกแพ้ออสเตรเลียมาแบบงงๆเลย 2-0 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยสหรัฐชนะออสเตรเลีย 2-0 แล้วก็ตุรกีแพ้ปารากวัย 0-1 ตุรกีตกรอบแล้วพี่ปาล์
1: ม
2: เหลือเชื่อมากเพราะว่าเป็นทีมที่หลายคนจับตามองในยูโรเนี่ย
1: ฟอร์มดี
2: อืม
1: ลูกทีมของวิเชนโซ่มอนเตล่าก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นอีกทีมนึงน่าจับตามองนะครับมีผู้เล่นวันเดอร์คิดหลายๆคนนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยูดิสของยูเวนตุสเนี่ย
2: แล้วก็ยูดิส
1: ครับผม
2: ครับ
1: อีกคนนึงก็
2: ยังไม่ทราบ
1: ก
2: ัน
1: อาด้ากุแลจริงๆตัวแล้วก็อีกคนนึงโอซุนป่ะโอซุนที่เล่นอยู่แฟรงก์เฟิร์ตอ่ะเบอร์26ของเขาอ่ะใช่คานโอซุน
2: ครับผม
1: ครับแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นหนึ่งผู้เล่นก็เลยอนาคตไกลพอถึงเวลาจริงๆแมตช์แรกก็ซวยครับไปเจอออสเตรเลีย
2: โอ้โหนะออสเตรเลียเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านนะพ
1: ี
2: ่รับแล้วก็รอสวนแล้วอิลาคุนด้า
1: โอกาสเยอะด้วย
2: แจ้งเกิดเลยใช่วันนั้นนะยิงกันโอ้โหก็จบ2เกมแรกเนี่ยตุรกีสร้างโอกาสไป67ครั้งไม่ได้สักประตู
1: น่าสงสารเหมือนกันนะ
2: ทั้งที่โค้ชเนี่ยเป็นกองหน้าเลยพ
1: ี่ใช่มอนเตล่า
2: ถ้
1: าเสียดายสำหรับตุรกีก็แมตช์นี้เนี่ยสถานการณ์อย่างที่ทราบการตกรอบไปแล้ว
2: ครับ
1: คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ลงก็เนี่ยกองหลังอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลคาบักป่ะ
2: โอซานคาบัก
1: คาบักแล้วก็สามประสานในแนวรุกก็น่าจะเป็นกูแลอูซุนยูดิสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เดนิสกุลของปอร์โตที่แมตช์ก่อนเนี่ยโอ้โหโอกาสเยอะมาก
2: แต่โอ้โหพวกแนวรุกของตุรกีนี่ไม่ไหวจริงพี่ปา
1: ไม่ไหวนะ
2: ทั้งคาเลมอัตโตกูรวมถึงบาเลสยูมาร์เนี่ยโอ้โหเงียบมากคนที่มีโอกาสยิงมากๆเลยเนี่ยคืออาดากูแลนะพี
1: ่อาดากูแล
2: ยิงไกลแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เยอะ
1: ผมสงสารชาโนกูนะคือกองหน้าของกองหน้าและผู้เล่นตัวรุกหลายๆคนของตุรกีใช้โอกาสเปลือง
2: ครับ
1: คือยังผมต้องยอมรับด้วยว่าหลายๆคนเนี่ยยังอายุประสบการณ์อะไรต่างๆมันยังไม่เยอะ
2: ใช่
1: ต้องรอบหน้า

0: อร์ฮาซานซาร์ใช่ไหมอาจารย์ซูเกอร์
1: ใช
0: ่ครับผมดูนั่น
1: ตูเล็กเปอร์นี่เหนียวพี่บัง
0: รู้สูเล็กเหนียวนะเขาคือเขาเรียกอะไรนะหน้าตาเขาเหมือนนักรบอ่ะนักรบมุสลิมอ่ะเขาจะทา
1: ทาป้ายสี
0: ทาป้ายอยู่ตรงใต้ตาเนี่ยเป็นนักรบตุรกีก็อย่างที่ทราบกันยุคนั้นโอ้โหเก่งจริงกองหลังก็อาปายอุสลัน
1: ใช่
0: อูมิดเดวาร่าถ้าลงสนามก็ทรงผมเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเนี่ยแหลมๆอ่ะเด็ดไอ้โมฮอค
1: โมฮอคโมฮอคยุคนั้นต้องโมฮอคไม่แคบไงพี
0: ่ครับผมแดนกลางก็มีตัวกายเคลิมิโกูยูเดรายบาสเตอร์
1: เอมเล่มินเดโซกูเลยพ
0: ี่เอมเล่ด้วยเอมเล่ตอนนี้เป็นโค้ชแล้วโอ้ตัวนั้นดีมากต
1: ั
0: วดีมากสำหรับทางด้านตุรกีในยุค 2000แล้วหลังจากนั้นก็เงียบกริบ
1: ใช่หายไปเลยพี่บอลโลกไปเข้ารอบยูโรเนี่ยบ่อย
0: เขาก็มีตัวดีๆแหละแต่ว่าในทีมมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำคือเข้ารอบลึกๆได้ในฟุตบอลโลกนะครับผม
1: ใช่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยลีกตุรกีก็ยกระดับขึ้นเพราะว่ากาลาตาซาลายเอ้ยเฟเนเบเช่เอ้ยก็มีนักเตะดีๆไปเล่นเยอะเรื่องเงิน
0: ลงทุน
1: เขาลงทุน
0: ลงทุนอยู่นะครับ
1: แต่ว่าทีมชาติรอบนี้นี่ตกรอบแรกเลยก็วันนี้เจอกับเจ้าภาพสหรัฐที่ชนะมา2เกมรวดแล้วยิงเยอะด้วยนัดแรกยิง4นัดแล้วยิงออสเตรเลียไป2หลายๆคนนี่ฟอร์มดีนะพี่สหรัฐปีนี
0: ้แมตช์
1: บ
0: า
1: โลกุลพวกนี
0: ้ครับผม
1: คริสเตียนบูริสิต
0: แมตช์นี้เนี่ยนะกระสุนมือก็ยังไม่หมดหรอมั้ง
1: น่าจะ
0: เพราะว่าเอาผู้เล่นสำรองลงก็ยังดูดีกว่าไม่รู้ดิความมั่นใจอ่ะ
1: ครับ
0: ความด้วยการเป็นเจ้าภาพด้วยเล่นในสนามที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่ยากจะชนะไปได้แบบสบาย
1: ๆครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าสหรัฐพักตัวหรือเปล่าว่าสหรัฐตอนนี้การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: ครับผมดูสำรองของสหรัฐนี่โอเคอยู่นะคุณเจมส์หลายๆคนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยมีลูกของคาวเดโรเรน่า
1: ครับผมมีทิโมธีเวอาร์ด้วย
0: ใช่
1: มีทางด้านของอาริคาโดเปปี้ที่อยู่กับ PSV ก็พร้อมดีเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ดูแล้
0: ว
1: สหรัฐวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเจอตุรกีก็อาจจะโรเทชั่นนะพี่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ใส่เต็มแล้วผมว่าอเมริกาน่าจะชนะได้แรงด้วยแรงกระตุ้นจากแฟนบอล
0: ครับ
1: ผม
0: อีกคู่หนึ่ง
1: เป็นทีมจากเอเชียครับออสเตรเลียเจอปารากวัยนัดแรกนี่ออสเตรเลียชนะตุรกี 2-0 เลยส่วนเกมที่แล้วเนี่ยแพ้ปารากวัย 0-1 ก็เกมนี้เนี่ยใครชนะเนี่ยเข้ารอบเลยแล้วก็ถ้าปารากวัยเสมอกับออสเตรเลียนี่ปารากวัยจะเข้ารอบนะพี่เพราะว่าถ้าเสมอเนี่ยออสเตรเลียจะเข้ารอบ
0: ครับผม
1: ใช่เพราะว่าคู่นี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกครับ
0: ปารากวัยเนี่ยน่าเสียดายนะผู้เล่นเกมลุกอย่างอาร์เมรอนเนี่ยไปได้ใบแดงที่เป็นเฟิร์สเกตเป็นก็เรียกว่านะการเอามือไปป้องปากอะ
1: ่
0: ะแล้วเหมือนกับจะมีการพูดจาเหยียดยามเหยียดสีเหยียดผิวของผู้เล่นตุรกีกระโดดใบแดงแรกไป
1: เป็นเคสประวัติศาสตร์
0: เคสประวัติศาสตร์ไป
1: ครับผ
0: ผมแต่ได้ประตูแรกผมชอบคนนี้มากเล่นได้ดีมากในเกมที่ผ่านมามาเจอัสกาลาซา
1: ถูกต้อง
0: โอ้เล่นดีมาก
1: นักเตะจากแอตแลนต้ายูไนเต็ด
0: เล่นดีเล่นดีแล้วหลายคนก็แดนกลางเขาก็มีคูบาสอะไรสักอย่างอะเล่นดีครับ
1: อาร์เจนคูบาสจากแวนคูเวอร์ไวท์แคปทีมในเมเจอร์ลีกนะพี
0: ่คือผมกลัวว่าปารากวัยชุดนี้เนี่ยไปเล่นเกมลุกใส่คนอื่นก็ดีถ้าเล่นเกมรับใส่คนอื่นก็แบบเล่นเกมรับตั้งรับเนี่ยให้คนอื่นบุกเนี่ยพื้นที่มันเปิดมากกว่าแต่ถ้าไปเล่นเกมลุกใส่ออสเตรเลียโดนสวนน่าจะคว่ำน่าจะโดนหมัดน็อกออสเตรเลียก็เป็นได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คู่นี้มันโอ้โหจริงๆอ่ะมันน่าเบื่อแน่เลยถึงส่งแล้ว
1: ก็น่าจะออสเตรเลียก็สไตล์เหมือนเกมเจอตุรกีเพราะว่าวันนี้ได้เปรียบด้วยน่าจะเป็นปารากวัยที่เปิดเกมดูเข้าใส่แต่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียเดี๋ยวมีส่วนแน่นอน
0: ใช่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเพลย์เซฟอ่ะ
1: น่าจะเพลย์เซฟ
0: เพราะว่าถ้าการเสมอกันเนี่ยต่างเนี่ยทั้งออสเตรเลียและปารากวัยอ่ะมันสบายอ่ะ
1: ใช่เพราะถ้าเสมอปารากวัยมี4แต้มก็โอกาสเขารอบเยอะ
0: ใช่คือไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยไง4แต้มอ่ะสมมติถ้าเปิดเกมลุกขึ้นมาเนี่ยโดนออสเตรเลียสวนมาเนี่ยมันโหมันแย่นะ
1: โดนเพิ่ม
0: เท่ากับตัวเองแพ
1: ้ใช่แล้วก็แต้มประตูได้เสียจะลบอีก
0: ใช่ออสเตรเลียก็อยู่ในสถานการณ์เช่นแบบนี้เช่นกันไปเปิดเกมลุกใส่ปารากวัยโต้กลับก็อย่างที่รู้กันอ่ะต่างคนต่างเล่นเกมรับแล้วโต้กลับได้ดี
1: ครับผม
0: เกมมันน่าออกมันน่าเบื่อแน่เลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ว่าดูแล้วเสมอ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเลือกมุมชนะเนี่ยผม

0: ออสเตรเลีย
1: อ๋อ
0: เพราะผมเชียร์เอเชียด้วย
1: ครับผม
0: เอเชียไม่มีออสเตรเลียนะ
1: โอ้โหไม่ได้ใช่นะ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: การรีวิวทั้ง3กลุ่มในค่ำคืนนี้
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอยู่ชั่วโมงหน้านี้จะเป็นพี่เจ๋งมาต่อ
1: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้เรา2คนก็หมดเวลาแล
1: ้
0: วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่นายไลฟ์บอลโลกรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: วลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
4: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋ง

0: ์ทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เที่ยงคืน35นาทีนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับหรือก็เอาจริงๆก็เข้าเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนแล้วนะครับก็อยู่กับผมนะครับคุณพัชเมรีแล้วก็คุณนิกนะครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่แป๊กครับ
1: คร
2: ับผมแหมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับจริงๆผมกับรายการฟุตบอลนี่คือกับ99นี่คือตัวน้อยมากเลยครับน้อยถึงขั้นแทบจะไม่มีส่วนจะมาในพาร์ทของวอลเลย์บอลนะครับเออแต่ว่าวันนี้นี่ได้รับสารด่วนนะฮะจากคุณทรงศักดิ์นะฮะเมื่อช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นครับมาไหมคืนนี้แม่ก็ไม่ได้แจ้งว่าใครไม่อยู่หรืออะไรก็แค่ถามว่ามาไหมผมบอกมาก็มาพี่เอามา
1: แล้วเราก็มาเจอกัน
2: มาเฮฮาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่แป๊กนะฮะฝากเนื้อฝากตัวนะครับพี่แป๊กครับผมฝากแบกด้วยนะฮะในช่วง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหลังจากนี้ครับพี่แป๊กครับ
1: พอกันพอกันเลย
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ครับนี่เป็นวันศุกร์แล้วใช่มั้ยฮะพี่แป๊กหลังเที่ยงคืนแล้ว26แล
1: ้
2: วว
1: ันนี้วันสุนทรภู่ด้วยนะ26
2: อ้าวจริงเหรอฮะ
1: 26มิถุนายน
2: กวีเอกของโลก
1: สักหนึ่งบทก่อน
2: ไหมแหมเมื่อก่อนมันถ้าช่วงเรากำลังจะเรียนประถมมัธยมนี่มันจะมีกลอนที่เขาฮิตกันสุนทรผู้คู่กวีขี่สแมชแบงค์วงแคชขี่มีโอโก้นักหนาอะไรเนี่ยเสกโลโซขี่นูโวแซงเข้ามาหนุ่มกะลาขี่เว็บไอแซงไปเลยผมจำได้แม่นเลยฮะเพราะเล่นกันตลอดนะกรเนี่ยฮะจริงๆจ
1: บแล้วนึกว่าจะเป็นกรภาพไพมณีหรืออะไร
2: อ๋อเหรอครับผม
1: เอาแนวนั้นไป
2: ครับผม
1: ครับนะฮะก็เราก็คุยเรื่องบอลโลกเนาะ
2: ใช่ครับ
1: รายการก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบอลโลก
2: ก็จริงๆเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่น้องเจมส์คุยอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวคุยเหมือนกันเลยก็มันจะคุยอะไรได้ครับในเมื่อวันนี้มันมีฟุตบอลโลกเตะทั้ง6คู่นะพี่แบ็คนะ
1: ใช
2: ่ก็วันนี้จะแข่งกันทั้งหมด6คู่กลุ่ม E F แล้วก็ D นะฮะE ก่อน F ก่อนแล้วก็ D ก่อนแม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะมีอะไรที่ขึ้นมาก่อนแต่เขาเรียงอย่างนี้ไงกลุ่ม E เนี่ยจะตี3เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับแล้วก็กราซาวกับทางไอวอรี่โคสต์หรือกอติวัว
1: ครับผม
2: 6:00 นกลุ่ม F ตูนิเซียกับส้มๆเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็แชปานกับทางสวีเดน
1: ครับ
2: แล้วก็9โมงเช้านะฮะก็จะเป็นช่วงสว่างแล้วนะครับช่วงสายแล้วตุรกีกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปารากวัยกับออสเตรเลียนี่เผื่อแวบเดียวพี่แป๊กคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
2: 15วันผ่านไปแล้วนะครับบอลโลกผ่านไป2สัปดาห์แล้ว
1: 2สัปดาห
2: ์ช่วงวันแรกๆที่เปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยแข่งกันน้อยไงฮะวันละ2คู่แล้วจุ๊บๆจิ๊บๆเนี่ยช่วงนี้อัดครับเป็นปลากระป๋องเลย
1: ใช่เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายละ
2: ต้องแข่งพร้อมกัน
1: นัดสุดท้ายของในแต่ละกลุ่ม
2: ต้องแข่งพร้อมกัน
1: ใช่
2: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบนะฮะ
1: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็จบในกลุ่ม3กลุ่มแรกไปก
2: ็
1: คือ A B C
2: D E F G อย่างดีที่วันนี้นะโอเคครับ
1: ก็จะได้อีกส่วนก็จะได้ทีมจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนับรวมเนี่ยประมาณ13ที
2: ม
1: นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นบางทีมด้วยซ้ำไปนะที ่ประกบคู่ได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแคนาดากับแอฟริกาใต
2: ้
1: นะครับเพราะว่านี่เขาล็อกเอาไว้แล้วก็คือทีมอันดับ2ของกลุ่ม A กลุ่ม B จะเจอกัน
2: ครับ
1: พอ A B C จบปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันไปนะครับ13ทีมที่เข้ารอบไปก
2: ็
1: ไหนๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: จะได้มีเรื่องคุยเนาะ
2: ได้ครับ
1: นะฮะกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เข้ารอบเรียบร้อยนะครับ
2: ในส่วนของเกาหลีล่ะ
1: เกาหลีนะครับอันดับ3
2: โอ้โหนี่ลุ้นแบบว่าเครียดมากเลยนะครับ
1: ก็ลุ้นเครียดแต่ว่าโชคดีที่มันลบแค่1ผลต่างประตูได้เสียอันนี้ยังพอถูถ่ายได้
2: ผมว่า3แต้มนี่แบบไม่มีความปลอดภัยแม้แต่ความปลอดภัยไม่มีอ่ะเอางี้ดีกว่าคือถ้าคุณจะไปอันดับ3นี่คุณต้อง4นะถูกไหมพี่แป๊ก
1: ถ้า4นี่แทบจะชัวร์
2: คือเมื่อเช้าเสมอจบเลยนะฮะเนี่ยเข้าที่2เลยอ่ะคือ
1: ใช่ครับคือถ้าหากไม่แพ้แอฟริกาใต้ในเกาหลีใต้เข้ารอบแล้ว
2: คือไปปล่อยแอฟริกาใต้ลอยนวลได้ไงอ่ะนะครับงงแต่ว่าโอ้โหแต่เช็คนี่ไปสบายกว่าเพื่อนเขา
1: เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คนี่ไปเลยนะครับ
2: เช็คบินใช่ไหมฮะ
1: เช็คบินใช่เช็คบินเลยบินของจริง
2: ครับผม
1: นะฮะกลุ่ม B ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์
2: มาดีครับ
1: นี่ก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับตามด้วยแคนาดาเจ้าภาพ
2: กลุ่มนี้

0: นี่แอบแอบเบาแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ค่อยมีชาติแบบระดับเขาเรียกว่าระดับเทียร์โหดเท่าไหร
1: ่ถูกต้องใช่นะครับแล้วก็การันตีอันดับ3แล้วด้วย
0: โอ้บอสเนียไปแล้ว
1: ก็คือบอสเนียนะครับเพราะว่าบอสเนียได้มี4คะแนน
0: ก็เท่าแน่นอนผมบอกแล้ว4เซฟมาก
1: เพราะว่าจะชัวร์เลย
0: เข้าได้ตั้ง8ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: หลุดไปแค่4ทีมอ่ะ
0: ใช่แต่คุณจะ3นี่อันตรายมาก
1: นะแต่ก็อย่างที่บอก
0: แต่มันต้องมี3เข้าได้บ้างแหละผมเดานะ
1: ใช่
0: อืมนะฮะ
1: ก็เกาหลีใต้อาจจะเป็นไปได้อย่างที่บอกคือเขาลบแค่1
0: แต
1: ่ประตูเสียลบน้อยอ่ะ
0: คือแต่ใครเข้าที่3ไปเนี่ยความร้ายกาจความน่ากลัวคือคุณต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอื่นแน่นอนแต่นาทีนั้นไว้ก่อนแล้วแหละเอาเข้าก่อน
1: เอาเข้าก่อน
0: นะ
1: ครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: โอ้ส่วนกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้วนี่อันนี้ก็ไปสบายเหมือนกันนะฮะได้มาแต้มนึงอ่ะพี่แป๊กเขาไปเสมอใครมาเนี่ยเขาไปเสมอกับสวิตมาได้เกือบแพ้แต่ไปซัดเขานาทีบาปไงฮะ
1: นัดแรก
0: เหมือนจะออกตัวได้ดีแต่ไปโดนแคนาดา6-0ไปโดนบอสเนียอีก3-1กลับบ้านครับ
1: ใช่กลับบ้านเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับที่เตะจบไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือบราซิลกลุ่มซีนะครับกลุ่มของบราซิลนะครับก็จะเป็นบราซิลนะครับที่เข้ารอบอันดับ1แล้วก็โมร็อกโกนะครับตามเข้ามาอันดับ2นะครับมี7แต้มเท่ากันนะครับ2ทีม
0: มาตรฐานสูงทั้งคู่เลยนะฮะก็คือเขาไม่ชนะกันเองเฉยที่เหลือเขาเก็บหมด
1: ใช่เพราะฉะนั้นบราซิลก็จะเขาเรียกว่าได้เปรียบก็ในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียนะครับก็เลยเข้ามาเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาในบราซิลก็ถล่มสกอตแลนด์ไปสกอตแลนด์ก็มี3แต้
0: ม
1: ก็อยู่อันดับ3อันนี้ก็จะหนักหน่อยหนักจริงๆเพราะว่า8ทีมเนี่ยที่จะเข้ารอบอันดับ3เนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7
0: คือตอนอย่างน้อยเห็นชัดๆที่เราเพิ่งไล่กันมาเป็นรองเกาหลีใต้แล้วแน่นอน
1: เพราะว่าผลต่างประตูได้เส
0: ียลบเยอะไปกว่า2ลูกเนาะนะฮะ
1: สกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7เลย
0: ครับ
1: สุ่มเสี่ยงผมว่ารอดยากจริงนะสกอตแลนด์เนี่ยอาจจะตกได้อาจจะตกได้เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ตกก็เดี๋ยวไปลุ้นทีมอ
0: ื่นก็มันมีมหกรรมการลดแลกแจกแถมถล่มทลายในกลุ่มอื่นๆนะใน
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: นะ
1: ก็ยังไม่แน่เหมือนกัน
0: ส่วนเฮติก็ฟุตบอลโลกครั้งแรกเนาะในประวัติศาสตร์นะครับก็ทำเต็มที่แล้วครับอย่างน้อยก็มี2ประตูมาฝากแฟนๆอ่ะในวันสุดท้ายอ่ะนะครับ
1: แล้วยิงโมร็อกโกด้วย
0: ใช่
1: นำ2รอบอ่ะนะครับที่เจอกับโมร็อกโกเนี่ยนำ1-0นำ2-1
0: แต่นำแล้วแบบว่าปิดเกมไม่ได้ไงอย่างน้อยจบครึ่งแรกให้มันนำก่อนก็ยังดีนะ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: คือประตู2-1นี่นาที43นะ
0: แล้วไปโดนทดเจ็บ
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาแพ้ในช่วงประมาณสัก12นาทีสุดท้ายที่ไปโดน2ประตู
0: ก็ไปแลกนะครับช่วงท้ายก็แลกแล้วไงมันไม่มีมันแบบว่า
1: ไม่มีอะไรจะเสียเนาะ
0: เอ็นเตอร์เทนละเผื่อว่าแบบพลิกชนะได้สมมตินะ3-2อะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่เข้ารอบหรอกแต่ว่าโอ้โหมีชัยชนะไม่เอาเสมอไงพี่แบ็ค
1: ใช่นะครับก็เป็นทีมที่คนเขาก็ถือว่าประทับใจเนาะ
0: ครับคือ
1: เฮติเคฟเวิร์ด
0: ชาติพวกนี้คือมาแล้วยังไงแฟนๆเชียร์อยู่แล้วแหละนะครับอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เป็นคนในชาตินั้นแต่ว่าถ้านอกเหนือจากชาติตัวเองก็เวลาเจอใครก็แบบต
1: ้
0: องส่งใจเชียร์ส่งใจเชียร์เป็นชาติน้องใหม่ที่แบบว่าสู้ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเล่นสนุกหน่อยครับ
1: ใช่นะครับส่วนวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ที่นิกเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะบอกโปรแกรมไป
0: ครับผม
1: เพียบเลย
0: ครับ
1: นะครับเอกวาดอร์เยอรมันกูราเซาไอวอรี่โคสต์โตนิเซียเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวีเดนต
0: ุ
1: รกีอเมริกาแล้วก็ปารากวัยออสเตรเลีย
0: ก็คู่ดีๆหลายคู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
1: โหน่าดูจริง
0: ถ้าพี่แป๊กเลือกดูได้คู่เดียวดูคู่ไหนผมถามก่อน
1: ในหมดนี่เลยอ่ะ
0: เนี่ยใน6คู่เนี่ยถ้าให้มีโอกาสได้นั่งดูแค่คู่เดียว
1: เราดูญี่ปุ่น
0: อุ้ยเลือกดูคู่เดียวกันเลยอ่ะ
1: ผมดูญี่ปุ่นแล้วกันนะครับญี่ปุ่นกับ
0: สวีเดนครับ
1: นะครับญี่ปุ่นกับสวีเดน
0: ครับ
1: คู่นี้นี่ก็แย่งกันเข้ารอบด้วยนะครับแย่งกันเข้ารอบด้วยเพราะว่าแต้มค่อนข้างจะสูสีกัน
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ก็คือตอนนี้จบไปแค่3กลุ่มใช่ไหมฮะที
1: ่
0: รู้เรื่องแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเอาให้จบเลยก็ได้พี่แป๊กกลุ่มดีไปไง
1: กลุ่มดีด็อกเหรอ
0: ครับ
1: ดีด็อก
0: สหรัฐไงไปแล้ว
1: สาระเข้าแล้ว
0: ตีตั๋ว
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นะครับก็การันตีนะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกา
0: แล้ว
1: ว่าชนะมา2นัดรวด
0: คือต่อให้นะสุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยเจอกับตุรกีต่อให้แพ
1: ้ครับ
0: ก็จะหยุดที่6แต้มแต่ว่าออสเตรเลียครับปารากวัยเขาก็ต้องมาฟัดกันเองอยู่ดีสหรัฐยังไงก็ไม่หลุดที่2แน่นอน
1: ใช่
0: แล้วก็โหหลุดยากด้วยครับเพราะว่าได้เสียบวกอยู่5ครับ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วสำคัญสุดก็คือ head to head
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเอาชนะได้ทั้งออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัย
0: มาดีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับสหรัฐเนี่ยการันตีนะครับว่าเข้ารอบในฐานะอันดับ1ของกลุ่มดีแน่นอน
0: ฟอร์มดีมากฟอร์มดีมาก
1: ปีนี้มาดีนะครับปีนี้มาดีมากๆนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของ

0: ปีไปแล้วเนาะ
1: ตุรกีก็ใช่นะครับคือปีนี้เนี่ยฟีฟ่าเขาปรับมาใช้ head to head นำผลต่างประตูได้เสีย
0: แต่ถ้าเท่ากันในการเจอกันแล้วมันเสมอก็ค่อยมาดูได้เสียเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าหากเรายึดจากสมัยก่อนเนี่ยตุรกีก็ยังมีโอกาสสมมติว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเกิดถล่มอเมริกา
0: ไ
1: ปจ
0: ู่
1: ใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็แซงไงครับ
1: ก็มี3แต้มก็จริงแต่ว่าเรื่องผลต่างประตูได้เสียเขาก็อาจจะได้เปรียบแล้วก็ไม่แน่อาจจะได้ลุ้นเข้ารอบเป
0: ็นในกรณีที่ปารากวัยจะแพ้ในนัดสุดท้ายใช่ไหม
1: อะไรแนวๆนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทีนี้พอมันนัดใช้เฮดทูเฮด
0: จบเลย
1: จบเลยนะครับพูดง่ายคือคู่ของตุรกีกับอเมริกาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์ในแง่ของความสำคัญ
0: ใช่ใช่แต่ก็ต้องเล่นตามโปรแกรมเพราะว่าอเมริกาไงก็ไม่หลุดจากฝูงแน่นอนแหละครับต่อให้แพ้อย่าไปแพ้เยอะ 6-7-0 อันนี้หลุดครับ
1: ยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าทั้งตุรกีแล้วก็ตุรกีก็เสียเปรียบเรื่องของ head to head อเมริกาก็ได้เปรียบเรื่อง head to head ยังไงก็การันตีแน่ๆนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นความสำคัญก็อยู่ที่คู่ของปารากวัยกับออสเตรเลีย
0: ก็คือแย่งเข้าอัตโนมัติกับแย่งลุ้นใช่ไหมฮะ
1: อ่ะถูกใช่
0: ถ้าเสมอกันจะเป็นออสซี่เน
1: า
0: ะนะฮะ
1: ใช่ครับผมนะฮะแต่ถ้าเสมอกันก็วินวินนะสี่แท่งมันก็เข้า
0: แต่ไม่ได้ฮะเข้าที่3ไปเจอแชมป์กลุ่มเนี้ย
1: อันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
0: นะครับอ
1: าจจะเหนื่อยหน่อย
0: ก็ใส่ไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแต่ว่า
1: ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
0: โอ้ยแต่ใส่มากก็ไม่ได้นะเพราะถ้าแพ้นี่เหลือ3ก็ลงมาเครียดเหมือนกันนะพี่เจ๋งเอ้ยพี่แป๊กนะเพราะฉะนั้นเสมอเนี่ยเซฟทั้งคู่ถ้าจะเอาแค่เข้ารอบเอางี้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็ไปวัดกัน
0: ใช่ฮะ
1: นะครับยังไงเราก็เป็นรองอยู่แล้วยังไงเข้าไปก็เจอใครก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับกลุ่ม E ก็มีเยอรมันที่เข้ารอบไปแล้ว
0: อันนี้ก็โอ้โหก็นะก็เสียประตูทั้งสองนัดแต่ว่าก็ชนะไม่ยากครับโอ้แต่ว่ามีชนะไอวอรี่โคสต์นี่นาทีบาป
1: นาทีบาปกันนะครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างเดนิสดาฟมาน ะครับเยอรมันก็ชนะ2ดาวรวดก็การันตีเข้ารอบแน่นอน
0: ก็โอเคนะเพราะว่า2รอบล่าสุดเหมือนตกรอบแรกเนี่ย
1: ฟอร์มไม่ดีเยอรมันใช
0: ่โดนแพ้เกาหลีใต้ด้วยนะฮะไอปีนู้นน่ะไอปี2018นะครับนะฮะ
1: ใช่ปีนี้ก็ดูกลับมาดูดีขึ้นนะคร
0: ับ ใครคุมมาฮะเยอรมันตอนนี้
1: น
0: าเกลส์มัน
1: ใช่นะฮะนะครับดูดีเลยนะครับสำหรับทางเยอรมันนะครับส่วนอเวอรี่โคสต์ก็มีโอกาสที่จะจบอันดับ2
0: อืมใช่ครับอืมใช่ก็ไอวิลิโคสโปรแกรมไม่หนักด้วยนะครับในเกมสุดท้ายก็เจอกับทาง
1: กุลาซาว
0: กุลาซาวนะครับ
1: ใช่นะครับกุลาซาวเขาก็อาจจะยังเต็มที่อยู่นะครับเพราะว่าก็ลุ้นที่จบอันดับ3นะครับแข่งกับเอกวาดอร
0: ์ส่วนเอกวาดอร์ที่เจอกับเยอรมันนี่โอ้โห
1: ก็เหนื่อยหน่อยแต่โชคดีที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วคือการที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วการันตีด้วยเนี่ยก็พักตัวแน่
0: อืมใช่ใช่ใช่คือไอ้นัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโอกาสของผู้เล่นสำรองจริ ง
1: คือมัน
0: ไม่ใช่นัดนี้คุณจะให้เขาเล่นนัดไหนล่ะครับแล้วยิ่งเยอรมันเนี่ยมันยังไงมันแชมป์กลุ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันบวกทั้ง7
1: ตัวใช่แล้วก็เรื่องเฮดทูเฮดด้วย
0: คือเอวาดอร์ไปเสียเซลนัดแรกจริงนะที่เจออามัดเดียโลยิงช่วงนาทีสุดท้ายอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าวันนั้นรูปเกมไม่ได้เป็นรองเลยผมนั่งดูอยู
1: ่
0: นะฮะแต่ไปโดน
1: โดนเดียวเข้าไป
0: โดนอีซ้ายของอามัดอ่ะ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: แล้วนัดต่อมาก็ยังทำได้แค่เสมอกับลาซาว0-0
0: อันนี้ผิดหวังมากๆมากเลย
1: ก็ผิดฟอร์ม
0: เพราะว่าเยอรมันซัดมา7เนี่ยคุณอย่างแย่มาตรฐานคุณแข่งฟุตบอลโลกทุกสมัยเนี่ยคุณต้องมีสักลูกนึงเฉือน1-0ต้องเอาได้อะ
1: ไม่งั้นสถานการณ์จะดีกว่านี
0: ้ก็
1: สำหรับเอกวาดอร
0: ์ก็ดีกว่านี้ในระดับหนึ่งครับ
1: นะ
0: แต่พอมันเป็นโปรแกรมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับเยอรมันมันก็กลับมาเป็นลมเหมือนเดิมครับผม
1: นะครับส่วน

0: H3 กลุ่มถัดมาเนี่ยยังไม่การันตีนะครับยังไม่การันตีเลยเพราะว่ามันสูสีมากนะครับอย่างกลุ่ม F เนี่ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นซึ่งก็จะเตะในวันนี้เนี่ยแต้มันเบียดกันหมดนะครับรวมถึงสวีเดนด้วย
1: มีตุรกีที่จบแล้ว
0: ตุรกีก็แพ้รวดไปก็ตกเลยนะครับกลุ่ม G นะครับกลุ่มของอียิปต์อิหร่านแล้วก็เบลเยียมนี่ก็ยังเบียดกันอยู่นะครับมีอียิปต์ที่เป็นทีมนำ
1: เบลเยียม
0: สี่แต้ม
1: เบลเยียมน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ก็เสมอมาสองนัดรวด
1: คือศักยภาพของพวกเขานี่เจออียิปต์กับอิหร่านนี่โหยุคถ้าเป็นยุคเฟื่องฟูสัก 5-6 ปีแล้วนี่น่าจะชนะไม่ยากนะฮะแต่กลายเป็นมายุคนี้ก็เขาผ่านยุคโกลเด้นเจเนอเรชันไปแล้วจริงๆนะมันไม่ได้อะนะครับมันไม่ได้อะไรเลยอายุโกลเด้นเจเนอเรชันได้แค่เข้ารอบลึกๆได้เฉยไม่ถึงโพเดียมเลย
0: ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มีเกมนัดสองที่เสมอกับอิหร่าน 0-0
1: น่าผิดหวังหรือว่าน่าผิดหวัง
0: ซึ่งเกมนั้นก็พอดีก็มีโดนไล่ออกด้วยนะนะครับอิหร่านอาจจะเซ็งก็ได้เบลเยียมเล่นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอะ
1: ่
0: ะ10คนน่ะแต่อิหร่านก็บทไม่ได
1: ้อ๋ออืมเป็นตัวเองเสียเปรียบเขาด้วย
0: ใช่
1: ก็คืออยู่ในยุคที่ควินเควินเดอร์บอยก็ง่อมแล้วอะ่ะจะ 3-5 แล้วอะ่ะอืมนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ลูกากูก็จะกระ 3-3 แล้วอะ่ะ
0: ก็หวังอะไรไม่ได้แล้วนะครับคือเหมือนมันผ่านช่วงมาแล้วเนาะ
1: เออมันโหมันเบลเยียมมันต้องเป็นช่วงสัก2010ถึง2020จริงๆนะพี่แป๊กนะที่มันเป็นยุคทองยุคแบบเต็มมากเลยอ่ะแต
0: ่มัน
1: ไม่ได้จริง
0: นะ
1: โค้ชก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดิอายุเยอะหมดแล้วอ่ะกุ๊กตรงกุ๊กตัวเราเห็นตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มๆโทมัสมูนิเย่เนี่ยคือ3กลางๆกันหมดแล้วอ่ะครับผมอืมอ่ะก็ยังเหลือแค่โดกูเนี่ยที่เป็นเลือดใหม่ที่แต่ว่าไอ้พวก20กลางๆนี่สู้ยุคของพวกเดอะบอยไม่ได้นะหมายถึงชื่อชั้นหมายถึงความเฟมัสนะ
0: คลาสนะ
1: เนี่ยวิทเซลเนี่ยจะ38แล้วอะเออครั้งสุดท้ายเหมือนกันละ
0: นะครับก็โค้ชตอนนั้นก็คุมโปรตุเกสอยู่ตอนนี
1: ้อ่า
0: โรเบโตมาร์ติเนสนั่นเอง
1: ตอนนี้เป็นลูดี้กาเซียป่ะครับพี่มีแบบ
0: เบลเยียมใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นกาเซียครับมาร์ติเนสก็เคยคุมก่อนนี้ก็มาร์ติเนสก็ขอออกไปแล้ว
0: ใช่
1: มาร์คฟิลหมดอะไรก็นั่นแหละครับสำหรับผมว่าโค้ชที่เบลเยียมต้องการคงเป็นแบงค์ซองกอม
0: า
1: เนียปลุกปีศาจยุโรปต้องใช้ปีศาจยุโรป
0: ต้องใช้ปีศาจย
1: ุ
0: โรป
1: ต้
0: องใช้คนเบลเยียมด้วยกันเอง
1: ใช่ฮะก็มันทุกอย่างมันก็ปูทางมาให้เขาอะนะในการที่ไปเก็บประสบการณ์ในงานระดับสโมสรแล้ววันหนึ่งก็เขาก็
0: ต้องมาคุมทีมชาติเนอะ
1: ในระดับอาชีพเขาไม่มีอะไรที่เขาไม่ได้อ่ะอ๋อมีแชมเปี้ยนส์ลีกไหมที่เขาไม่ได้
0: อ่ะใช่
1: แ
0: ชมเปี้ยนลีกยังไม่ได
1: ้แต่ไม่เป็นไรหรอกความสำเร็จเขามากมายก็คือเขาไปสร้างบารมีกับไบเยิร์นมิวนิกมายังไงวันนึงมันก็ต้องเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะก็เหมือนเชฟเชนโก้กับยูเคนอะไรนะนั่นในอดีตอะไรเงี้ยครับ
0: เหม
1: ือ
0: นมูรินโญ่เน
1: าะใช่ใช่ใช่
0: ทีมชาติอดีตนะ
1: ล่าสุดกับมาดริดนะ
0: กับมาดริดไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนก
1: ัน ครับผม
0: เออนะกลุ่ม H นะครับนี่ก็ยังไม่การันตีนะครับกลุ่มของสเปนนะครับสเปนได้มี4แต้มจาก2นัด
1: สเปนนี่แบบแย่มากเลยนัดแรกอ่ะคือเก็บเล่นกับเก็บหมดนี่คือโอ้โหออกไปเจอไอ้เจ้าโยซินว่าผีเข้าใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: เออนัดที่2ก็ปล่อยของแต่ไม่น่ามีปัญหาครับกลุ่มอ๋อแต่สเปนแล้วท้ายเจออุรุกวัยไม่มีปัญหาหรอกครับแพ้ก็ไม่หลุดหรอกครับยังไงก็เข้าครับสเปนแต่กลุ่มนี้ยังไม่มีใครตกอย่างเป็นทางการเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใช่ยังไม่การันตียังไม่การันตี
1: เขาเชียร์ซาอุหน่อยทีมจากเอเชียนะฮะ
0: คือสเปนที่เสมอ0-0กับเคปเวิร์ดก็เหมือนกับโปรตุเกสที่เสมอไอเดียคองโก
1: นั่นแหละตามกันไปทรงอังกฤษเสมอกาน่าเหมือนกัน
0: ทรงเดียวกัน
1: ครับผม
0: นะครับกลุ่มนี้ก็ยังรู้สนุกอยู่นะคร
1: ับ
0: กลุ่มไอนะครับ
1: อันนี้
0: นี่การันตี
1: เมื่อก่อนนี่เอสต้องจบมานะเมื่อก่อนเอสต้องจบมานะถูกไหมในอดีตถ้าเป็นสายสองทีมเอสต้องจบ
0: สองกลุ่ม
1: ครับผมกลุ่มไอ
0: กลุ่มไอก็มีฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อันนี้ก็นัดกันชนะมาหมดเลย
1: อันนี้กลุ่มไอครับไม่ใช่นะครับผม
0: ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่มุก
1: อ๋อนึกว่าไอจริง
0: นะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ก็ชนะมาสองนัดรวดทั้งสองทีม
1: สมราคาเต็ง
0: แต่ว่ายังไม่เข้ารอบแล้วทั้งสองทีมอ่ะ
1: แย่งแชมป์กลุ่ม
0: แย่งแชมป์กลุ่มกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะจบอันดับไหนเท่านั้นเอง
1: ไอเซเนกัลกับอิรักเนี่ยเจอกันนัดสุดท้ายใช่ไหมฮะเสมอกันนี่ก็กอดคอตกคู่นะถ้าเสมอกันเนี่ยต้องมีทีมชนะทีมนึงชนะยังจะไม่พอด้วยซ้ำนะฮะ
0: นี่เซเนกัลสมมติถ้าเซเนกัลชนะอิรักนะ
1: โอ้โหต้องระดับ50นะเนี่ยถึงจะแบบว่าเอาคุณพี่แป๊กคิดเอาว่าเกาหลีลบยุ่นหนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมี30ให้เห็นก่อนแหละแต่ว่าเกาหลีเป็นเกณฑ์
0: อ่ะถูกต้องใช่ต้องชนะให้ได้สัก3ลูกอะเนาะพยายามทำให้มันแบ ติดลบให้น้อยที่สุดอ่ะลบ1หรือว่าเสมอตัวไป
1: ครับ
0: นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: เราจะได้ดูฮาแลนด์กับเอ็มบัปเป้ดวลกันนะพี่แป๊กนะ
0: เออน่าดู
1: พรุ่ง

0: นี้ใช่ไหมฮะ
1: น่าดู
0: น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าเช้ามืดวันเสาร์อะเนาะนะครับ
1: ครับใช่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นคิวทีละ3กลุ่ม3กลุ่มไปเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่เนี่ยไอ้วันแรกๆแข่งกันวันละ2คู่วันละคู่ไงเนี่ยช่วงนี้โห
1: ก็โหมแล้วว
0: ุ่นวายไปหมดนะฮะ
1: เบียดกันหน่อยสามกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม J กลุ่มอาร์เจนตินาเข้ารอบเรียบร้อย
0: นี่สอง
1: ครับส่วน
0: นี่ยิงอยู่คนเดียวเลยเหรอฮะไม่แบ่งใครเลยนะ
1: ถูกต้องเมสซี่ยิงคนเดียวนะครับในวัย38เนาะ
0: 39แล้วนี่ฮะวันเกิดเขาเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อ
1: วันที่24มิถุนา
0: 2วันที่แล้วครับยิงฉลองวันเกิดไปแล้ว
1: นะครับ
0: มี43มามั้ยฮะพี่แบงค์ฮะ43มาอีกสักรอบมั้ยฮะ
1: เขายังบอกว่าเขายังไม่รู้นะ
0: จริงเหรอ
1: แต่เขาไม่มาหรอก
0: คือผมว่าในมุมของเมสซี่อ่ะครั้งที่แล้วอ่ะ35เลิกเลยสวยแบบโอ้โห
1: ได้แชมป์โลกด้วยนะ
0: พี่แบงค์คิดดูไปรับใส่ชุดอะไรชุดของแขกอ่ะแบบพวกพวกแขกตะวันออกกลางพวกกษัตริย์หูมันเท่ขนาดไหนวันนั้นเนี่ยจริงๆออกมาห้องแถลงข่าวประกาศดีทายจบลงสวยเลยอ่ะยุติการเล่นทีมชาติด้วยการคว้าแชมป์โลกบนแผ่นดินอาหรับแล้วเขายกย่องให้คุณเป็นแบบราชาเลยขนาดเป็นประเทศที่เป็นคนละโซนคนละบ้านเกิดเมืองนอนกับคุณน่ะต้องเลิกวันนั้นจริงๆแล้วคุณจะเอาอะไรกับโคปาอเมริกาคุณก็ได้แล้ว
1: แชมป์
0: โล
1: ก
0: คุณก็ได้แล้วอ่ะ
1: ได้หมดแล้ว
0: แต
1: ่ไม่มีอะไรให้ขวายคว้าม
0: ันอยู่ที่คือมันก็รักจริงๆอะนะคนบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเรื่องเกียรติยศอะไรแล้วอะมันเล่นด้วยความรักอะเล่นด้วยความสนุกอะนะพี่แป๊ก
1: แล้วยิ่งกลายเป็นว่าดูฟรีขึ้น
0: มันปลดครั้งนี้เขาดูเหมือนเล่นแบบไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเขาดูแบบไม่มีหน้าตานิ้วคิ้วขมวดนะ
1: แล้วยิ่งนัดแรกแฮตทริกไปนะยิ่งสบายนะคือแบบว่ามันฟรีหมดเลย
0: ครับ
1: มันฟรีหมดเลย
0: นี่เมสซี่นี่ยิงเยอะกว่าทุกทีมในนี้อย่างเงี้ยในกลุ่มของตัวเองเนี่ยออสเตรีย3ลูกไอ้ LG เนี่ย2ลูกจอร์แดน2ลูกคือเมสซี่คนเดียวยิงเยอะกว่า LG เนี่ยกับจอร์แดนรวมกัน
1: อ
0: ะเอาคิดเอาแล้วกันนะฮะแต่กลุ่มนี้เบานะพี่แป๊กไม่ค่อยแข็งนะก็เข้ามีออสเตรีย
1: ออสเตรียจะดูมีหือหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่
0: ลุงลาบเหรอฮะ
1: ลาบลังดิสู้ได้นะในเกมนั้นผมดูอยู่แต่ว่ามันขาดทีเด็ดที่ขาดไปแอลจีเรียก็ตามสไตล์ก็ไม่ได้มีตัวทีเด็ดอะไรมากมาย
0: แอลจีเรียก็เหมือนไอปีดีอยู่ปีเดียวมั้ง2014อ่ะไอ้ลียาดมาเลสกำลังสดอ่ะตอนนั้นน่ะตอนนี้มาเลสก็
1: รุ่งของเขา
0: ก็ง่อมแล้วครับ35จะ36แล้วฮะแล้วยิ่งไปพอไปเล่นในซาอุก็มันก็เหมือนว่า
1: ก็ตกลงไป
0: มันก็ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนในพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะนะฮะ
1: ใช่นะครับ
0: ครับ
1: กลุ่มเคนี่มีโคลัมเบียที่การันตีแล้วเพราะว่าชนะรวด2นัดกลุ่มเคเป็นกลุ่มของโปรตุเกส
0: ครับ
1: นะครับโปรตุเกสมี4แต้มก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับยังไงก็เข้าแน่ๆอยู่แล้วนะ
0: โปรตุเกสเข้าที่เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าเข้าไปที่เท่าไหร่ก็ไปทำให้ไอ้พวกที่ไปเจอเขาน่าจะเดือดร้อนมากกว่าที่โปรตุเกสจะเดือดร้อนนะ
1: ใช
0: ่โปรตุเกสจะเข้าที่2ก็ที่2กลุ่มอื่นหรือว่าที่1กลุ่มอื่นอาจจะเดือดร้อนนะครับ
1: ก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายเจอกันเองด้วยนะครับโปรตุเกสกับโคลอมเบีย
0: โคลอมเบียชุดนี้นี่โทษทีนะพอดีผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูต้องเช็คหน่อยว่ายังเหลือใครบ้างครับโคลอมเบีย
1: ฮาเมส
0: ยังอยู่นะฮะโอ้เป็นฮาเมสในวัย34นะเราเห็นตั้งแต่เขาเล่นครั้งแรกเลยนะที่ยิงสุดสวยแล้วยังหนุ่มหล่อเลยอ่ะนะครับ
1: ก็ย้ายไปมาดริด
0: ยังเรียกเจมส์โรดริเกซอยู่เลยอ่ะจนมาเปลี่ยนกันรายการนั่นแหละฟังผู้บรรยายต่างประเทศไงผมจำได้เลยผมฝึกงานอ่ะปีนั้นอ่ะพี่แป๊ก200014บอกว่า
1: ฝึก
0: งานใช่ผมมีฝึกงานอยู่เลยฮะตอนนั้นน่ะนะฮะ
1: กระทงอยู
0: ่ก็หลุยดิอาร์ตไงฮะใช่ไหมฮะจอห์นโคโรบาหลุยโซเลสแต่ไม่ใช่เหยื่อนะ
1: คนละคน
0: นะครับ
1: เหมือนกัน
0: ก็เหลือรู้จักแต่ตัวลุกจริงๆนะเนี่ยเอาจริงนะฮะตัวรับรู้จักใครมั่งตัวรับอาเยรี่มีน่า
1: คุณมีน่าดานิเอลมุนยอส
0: โอเคซาเดียโกอาริอาร์ตก็เก่าหน่อยนะครับดาวิซอน
1: มาอดีตตัวสเปอร
0: ์โอ้โหนี่ออกจากสเปอร์ไปแล้วก
1: ็
0: ไม่ได้ตามตัวเหมือนกันนะ
1: ก็ไปอยู่กับ
0: ซาฟูลเหมือนกัน
1: ในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: อ
0: ุสเบโดนนะฮะอุสเบฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขานี่ก็ยังมีประตูอย่างน้อยนะ
1: อ้วม
0: ก็อ้วม
1: ไป
0: ก็ได้ดวลดีอาร์คองโกก็ได้วัดนัดนี่แหละนะครับมีของขวัญกลับบ้านไปฝากแฟนๆบ้างครับ
1: ใช่อย่างน้อยตอนนี้นี่ยังในทางทฤษฎียังไม่ตกรอบนะ
0: โอ
1: ้แต่ว่าลบ7ไงอันนี้ก็เหนื่อยหน่อย
0: ก็ต้องซัดคองโกสัก10-0นะครับให้มันบวก3อ่ะครับ
1: ก็เหนื่อยหน่อยกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่ม L กลุ่มอังกฤษนะครับอังกฤษก็เพิ่งเสมอกาน่ามาก็เลยทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันนะครับก็ยังไม่การันตีนะครับแล้วก็มีโครเอเชีย
0: นั่นไม่ค่อยดีอ่ะอังกฤษไม่รู้พี่แป๊กคิดเหมือนกันไหม
1: อังกฤษก็ทรงอาจจะดูแบบแต่เจอกาน่ามันก็ยิงเยอะอยู่นะแต่มันไม่เข้าโดยเฉพาะช่วงแรกๆอ่ะที่ว่าโกกาน่าเขาเซฟเยอะเหลือเกินอ่ะ

0: ฮะเออนะครับแต่ว่ามาคอมันพลาดขึ้นมามันก็โดนจี้จุดอ่ะเนาะ
1: ฮะ
0: มันไม่มีตัวพิกเกไม่มีตัวเพย์เมคเกอร์ตัวทีเด็ดในพื้นที่แคบๆอย่างที่เขาวิจารณ์กันนะพวกโคพาร์เมอร์พวกอะไรอ่ะฟิลโฟเดนหรือเปล่าไอ้พวกนี้ไปในพื้นที่เล็กๆได้ดี
1: คือโทมัสตูเคิลอ่ะพาทีมเอาอย่างเข้าชิงไม่ได้นี่คือไม่มีที่ยืนเลยนะผมพูดตรงนะ
0: เออคือ
1: รอบ4ไม่พอนะเข้าชิงแล้วมันรอบชิงมันไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่มันต้องเข้าชิงอ่ะถ้าคุณเรียกตัวแบบทำร้ายจิตใจแฟนๆได้ขนาดนี้
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: เออนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าก็กดดันพอสมควร
1: โค
0: นี้เนี่ย
1: ไม่มีพอสมควรแล้วครับมหาศาลครับผม
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ฮะ
0: ก็ดูแล้วอาจจะเข้ารอบกันหมดด้วยซ้ำไปนะครับอังกฤษกาน่าโครเอเชียนะครับและสุดท้ายโครเอเชียเจอกาน่านะครับโครเอเชียนี่มีอยู่3แต้มลบ1อยู่นะครับส่วนอังกฤษจะเจอกับปานามา
1: จับกี่ทีก็อยู่แต่กับอังกฤษจริงๆนะโครเอเชีย
0: โครเอเชียชอบเจอกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหรอบคัดเลือกบางทีเจอรอบคัดเลือกมา ในรอบคัดเลือกยูโรมาเจอกันในรอบสุดท้ายอีกอยู่ในรอบคัดเลือกบอลโลกโซนตัวมาเจอกันบ่อย
0: ลงสมพงกัน
1: แล้วก็เคยทำให้อังกฤษไม่ได้ไปตอนนั้นได้เป็นยูโรนะพี่แป๊กที่ไม่ได้ไป
0: ผมพี่จำไม่ได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้ฮะจำได
0: ้ทำแสบไว้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ทำแสบไว้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นแหวนผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง
1: เขาพักไหมคร
0: ับ ก็เดี๋ยวน่าจะต่อไปอีกสักครึ่งแล้วกันเน
1: า
0: ะก็เดี๋ยวเอาพักใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็จะมาพรีวิวกันเนาะไล่พรีวิวกันอีกสักรอบนึง
1: ได้
0: ไม่ก็6คู่ที่เตะกันในวันน
1: ี้ก็เมื่อกี้ฟังน้อง2คนไปแล้วก็รอบนี้ก็ฟังเราบ้างทัศนะใครทัศนะมัน
0: อาจจะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ในประเทศและโกล

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บ

0: คชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับนะฮะเมื่อวานก็เมื่อไม่ใช่เมื่อวาน
5: ครับ
4: เมื่อเบรกที่แล้วก็คุยกันไปพอประมาณเน
5: า
4: ะเกี่ยวกับสถานการณ์ของแต่ละทีมของแต่ละกลุ่มอะเนาะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวเรามาดูพรีวิวแล้วกัน
5: ได
4: ้ครับก็แฟนๆรายการก็ส่งเอ็นเตอร์เน็ตพูดคุยกันได้นะ
5: ได้ครับ Facebook ได้ครับ YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวนั่งไลฟ์ต่อให้เวลาเยอะแยะเลยแล้วก็อยากคุยเรื่องวอลเลย์บอลกับผมก็ได้นะฮะก็ลองส่งเข้ามาถามได้ครับ
4: VNL
5: ได้ครับ VNL เพิ่งพักครับมันเป็นทีมชายครับมันพักสองสัปดาห์เลย
4: รอต้นเดือนกรกฎา
5: แปดกรกฎาครับสนามสุดท้ายแต่เราก็ถือว่าร
4: อดแล้ว
5: คือในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับคือถ้าตกก็ถือว่าซวยครับ
4: น่าจะรอดนะ
5: คิดว่ารอดแล้วครับตอนนี้ 80% น่าจะรอดแล้ว
4: เราสนามสุดท้ายเนี่ยเราเจอกับทีม
5: โอ้โหโอ้ยสามสุดท้ายนี่อมหิตครับพี่แป๊กครับญี่ปุ่นบราซิลสหรัฐตุรกี
4: อันนี้คือคู่แข่งเรา
5: ใช่ครับ
4: ที่เราจะเจอ
5: ใช่ครับ
4: เราไม่เจอทีมโซนข้างล่างเลย
5: ไม่มีนะครับเราเจอโซน
4: พึ่งตัวเองเลยล้วนๆทุกทีมพึ่งตัวเองหมดอ่ะ
5: ใช่แต่ว่าคือด้วยตารางคะแนนนะเราแข่งไป6แล้วเราแข่งไป8เราชนะไป2เรามีอยู่9คะแนนครับมันทำให้เราได้เปรียบทีมอื่นๆอยู่ในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราเล่น5เซตมา3ครั้ง
4: แต่เราแต้มแต้มแต
5: ้
4: ม
5: แต้มแต้มเปลี่ยนเป็นชนะสักนัดนึงนี่สบายไปแล้ว
4: อันนี้เราได้มา9คะแนน
5: มีอยู่9ครับเพราะว่า
4: 9คะแนนนี่ปีที่แล้วเราได้เท่าไหร่ครับ
5: ปีแล้วเรารู้สึกจะมีอยู่5คะแนนครับปีนั้นชนะ1มีฮะแต่มันมีเกาหลีใต้ฮะปีที่แล้ว
4: ปีนี้มันได้มา9แล้วนะ
5: ปีนี้มันไม่มีทีมแจกแบบเกาหลีใต้แล้วซึ่งทุกทีมก็คาดหวังว่าเราจะแจกครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แจกเราแจกสนามแรกไป
4: หมดแล้ว
5: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวใกล้ๆว่ากันมีข้อความจากคุณเจของแนววัดฟังอยู่นะครับชอบบรรยากาศพูดคุยกันดึกๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับจริงก็ดึกดีเหมือนกันนะพี่แป๊กปกติมาบ่อยไหมฮะดึกๆอย่างเงี้ย
4: ไม่บ่อย
5: ทำไมครับปกติอยู่ตามร้านเขาต้มอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอยู่ตามคาราโอเกะเอ้ยไม่ใช่นะฮะ
4: นอนอยู่บ้านเล่นเกม
5: นอนเล่นเกมชอบเล่นเกมนะฮะแล้วก็คุณนันทพงศ์ในยูทูบบอกว่าสวัสดีครับพี่นิกพี่แปะนะครับทางยูทูบก็มีคุณน้อยอยุธยาบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมีโอกาสเข้าถึงรอบไหนผมว่าเขาน่าจะใช้พูดแล้วให้แป้นมันพิมพ์อ่ะเพราะว่าเขาส่งเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนมันน่าจะฟังแล้วมันอาจจะบิดคำไปนิดนึง
4: เข้าถึงรอบไหน
5: ก็ผมว่าปีนี้ญี่ปุ่น
4: โอ้โห
5: คือแฟนๆชาวไทยนี่เอาใจช่วยเยอะมากนะพี่แบ๊ก
4: แต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นหนักๆนะครับเพราะว่ารอบ32ทีมอ่ะครับญี่ปุ่นเนี่ยครับจะไปไขว้เจอกับพวก
5: กลุ่มอะไรฮะ
4: กลุ่มบราซิลครับ
5: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่
4: 1บราซิลโมร็อกโก
5: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่1ให้ได้อ่ะ
4: 1หรือ2เนี่ยแหละครับสมมติถ้า1สมมติบราซิลเป็นที่1ใช่มั้ยบราซิลถ้าญี่ปุ่นเป็นที่2ก็จะไปเจอถ้าบราซิลเจอญี่ปุ่นเป็นที่1ก็ไปเจอโมร็อกโก
5: ก็ดีกว่าบราซิลมั้ยล่ะฮะ
4: ก็ดีกว่าบราซิลโมร็อกโกก็หนัก
5: เพราะว่า
4: อาจจะดีกว่าบราซิล
5: เพราะรอบสาย2นี่เป็นรอบน็อกแล้วแพ้กลับบ้าน
4: แต่บราซิลก็ดูยังดูตะกุกตะกักอยู่นะ
5: โหแต่ให้เลือกพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับ
4: ในรอบน็อกเอา
5: ท์ใช่ฮะพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับถ้าเลือกได้เนี่ย
4: แล้วถ้าหากดูเป็นอันดับ3เนี่ยก็จะไปเจอพวกฝรั่งไปเจอกลุ่มฝรั่งเศสไปเจอกลุ่มเยอรมันอะไรอย่างเงี้ย
5: รุ่นดับที่3มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
4: คือหนักจริง
5: ๆ
4: นะครับ
5: ก็คู่แข่งที่ดีสุดของญี่ปุ่นที่เลือกได้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นโมร็อกโกแต่โมร็อกโกคืออันดับที่4จากครั้งที่แล้ว
4: ถูกครับแล้วตัวดีๆ คนน่ากลัวมากด้วย
5: ยังถือว่าอยู่กันครบใช่ไหมจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะนะครับผม
4: เดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าพรีวิวก่อนแล้วกัน
5: ได้ฮะ
4: นะครับตามเวลาเลยนะครับคู่ตีสามนี่จะมี2คู่นะครับ
5: เดี๋ยวพี่แป๊กมีข้อความนิดนึงครับ
4: ครับ
5: เอลเมนต้องดูแลนิดนึงครับเขาเสียเงินส่งมาฮะสวัสดีค่ะพี่แป๊กแฟนแมนยู
4: ครับ
5: แล้วอีกคนแฟนใครคะ และแฟน99ทุกท่าน
4: ครับผม
5: อ๋ออีกคนแฟนใครคือถามผมนะครับฟังอยู่ตลอดติดตามนะครับพี่แป๊กคิดว่าทีมทวีปเอเชียเราจะไปถึงรอบ8สักกี่ทีมคะและคิดว่าทีมไหนบ้างเคยลงทุนแฟนอาร์เซนอล
4: มีแค่ญี่ปุ่นทีมเดียวเนี่ย
5: อืมคือตอนเกาหลีก็ดู
4: ลำบากเกาหลีตอนนี้ยังไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า
5: ที่เหลือบายบายหมดแล้วเนาะ
4: ญี่ปุ่นมันเหมือนอยู่อีกหนึ่งระดับแล้วอ่ะ
5: ก็ระดับที่เรียกว่าชนะอังกฤษชนะอังกฤษได้ถึงบ้านเคยชนะบราซิลชนะเยอรมันชนะสเปน
4: คือเหมือนกับทีมยุโรปดีๆทีม
5: ใช่ใช่ใช่
4: ด้วยตัวผู้เล่นอะไรของเขาด้วย
5: นะครับส่วนผมเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะฮะส่วนทีมชาติเนี่ยก็จริงๆตามเชียร์อาร์เจนตินามาตลอดแหละพอเมสซี่ได้แล้วเราก็รู้สึกเฉยๆก็เชียร์อยู่สองทีก็จะอาจจะเป็นอาร์เจนตินากับสเปนชอบสไตล์เขาตั้งแต่ช่วงที่เขาได้ไอ้สามแชมป์ติดอ่ะไอสไตล์นั้นเนี่ยที่เล่นบอลกับพื้นใช่ไหม
4: บอสเก้ใช่ไหม
5: ยุคนั้นก็เดบอสเก้นะครับสไตล์เล่นบอลกับพื้นตอนนั้นน่ะชอบอุ้ยมันสวยงามพอเวลาผ่านไปเนี่ยสัก10ปีเนี่ยเป็นหน้ารำคาญ
4: ส่งกันอยู่นะ
5: เออไอจริงๆนะไอความสวยงามมันเปลี่ยนเป็นความน่ารำคาญได้นะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนน่ะคือจะครองบอล70แต่ไม่โอกาสยิง3ทีอย่างเงี้ย
4: มันไม่มีกองหน้าเหมือนสมัยนั้น
5: เออมันเหมือนมีตอเรสบีย่าไงสุดยอด
4: นะ
5: ครับผมประมาณนี้แหละบางช่วงเอาฟาเบกัสไปเล่นฟอลส์ไนอะไรเงี้ยนะฮะ
4: ตอนนี้เป็นโอยาสบาว
5: ก็มันก็ไม่ใช่สไตรเกอร์ใช่ไหม
4: แต่โอยาสบาวเล่นทีมชาติดี
5: ครับ
4: สถิติ
5: แล้วเด็กใต้ผมอะ
4: ฮะ
5: เด็กยะลาผมอะ
4: อ๋อโอ้อันนี้ก็ดี
5: ปีก
4: โอแบก
5: ปีกก็น่าสงสารนะอายุแค่18-19ทีมแบกได้ยูโรน
4: ะเอามาแบก
5: ครับผมต่อเลยครับพี่แป๊กครับ
4: เดี๋ยวเรามาดูแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับ
5: ครับ
4: คือเดี๋ยวเราไล่ตามเวลาไปนะครับตอนตีสามนี่สองคู่จะเป็นเกมของกลุ่ม E นะครับเอกวาดอร์เยอรมันนะครับแล้วก็เกือราเซากับไอวอรี่โคสต์นะครับนะฮะก็ในกลุ่มในคู่ของเอกวาดอร์กับเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมันนะครับของยูเนนนาเกมันครับอย่างที่เราคุยกันเบรกที่แล้วนะครับว่าเข้ารอบเรียบร้อยนะครับนั่งเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับล่าสุดเอาชนะไอวอรี่โคสต์มา 2-1 นะครับด้วยซูเปอร์ซับนะครับเดนิสอูดาฟที่เราได้ยิง2ประตูเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เข้ารอบไปแล้วนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางนาเกมันเนี่ยจะหมุนเวียนผู้เล
5: ่
4: น
5: แน่นอนครับ
4: เน
5: า
4: ะ
5: เพราะว่าไม่ให้พวกสำรองเล่นนัดนี้จะให้เล่นนัดไหนถูกไหมครับ
4: นะครับ
5: ม
4: ันการันตีอันดับหนึ่งด้วยอย่างอูดาฟเนี่ยนะครับก็น่าจะสตาร์ทตัวจริงแหละนะครับ
5: อ๋อเขาตีสามเนาะถ้าตีสองชื่อจะมาแล้วแต่มันเป็นตีสามอะเนาะ
4: ตีสาม
5: ก็ต้องรอชื่อตอนตีสองเด
4: ี๋
5: ยวช่วงใกล้ออกอาจจะมาอาจจะมีโอกาส
4: ไม่แน
5: ่เออได้ทำเป็นล็อกของตีสาม
4: ครับคาดการกันเลยแหละว่าน่าจะโรเตชันพอสมควร
5: คือ
4: นะครับ
5: คือเท่าที่ดูตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเยอะเหมือนกันนะที่จะ
4: ที่คาดการกัน
5: ที่เยอรมันจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นสำรองเกินครึ่งทีมอ่ะเอาเกินครึ่งทีม
4: ก่อนเล
5: ย
4: แน
5: ่ๆเออนะฮะดาวรุ่งอะไรก็น่าจะมีโอกาสเล่นนะครับวันนี
4: ้นะครับพวกวาเดมาอันตอนนะครับ
5: มาริเจ้า
4: ใช
5: ่รูดิเกอร
4: ์โกเลสกาอันเจโรสติลเลอร์อะไรต่างๆ
5: นะฮะไบเออร์
4: ใช่ไหม
5: ฮะมาซิมิเลียนไบเออร
4: ์ใช
5: ่เจมี่ลีเวลลิง
4: อ
5: ันนี้ผมไม่รู้จักเลยนะเนี่ยโชว์สารภาพคุณผู้ชมไปเลยเนนาเดียมอามิรีใช่ไหมฮะ
4: อามิรีเดนิสกูดาฟอะไรพวกเนี้ยนะครับแม้แต่ผู้รักษาประตูก็ไม่แน่จะได้เห็นโอลิเวอร์
5: ผู้รักษาประตูหรือว่าบอมันเนี่ยจริงๆรู้จักมานานมากนะเขาอายุเท่าไหร่นะ36แล้วว่า
4: ก็มีสิทธิ์ลงเลย
5: ออฟเฟนฮามเมื่อก่อนอยู่ฟรายบวกโอ้อยู่ออฟเฟนฮามมา10ปีแล้วคือผู้รักษาประตูเยอรมันเนี่ยใครที่เรียกได้ว่าเป็นวัยที่จะต้องรับใช้ชาติ20กว่าสักปี2010เป็นต้นมาเนี่ยซวยนะ
4: เจอน้อย
5: โอ้โหใครจะไปเบียดไ
4: น
5: เออร์ได้ครับ
4: เจอน้อยเออร
5: ์กระเด็นหมดทุกคนเต็มที่ได้แค่มือสองก็เมื่อก่อนพี่แป๊กคุยว่ามาร์คอังเดร์แฮชเทเกนเนี่ยก็สุดยอดประตูแล้วนะก็ยังต้องยอมอ่ะเน
4: า
5: ะ
4: ก็ยอมไม่พอแถมโชคร้ายอีก
5: เจ็บอีกเหรอ
4: เจ็บอีก
5: แล้วเป็นประตูแล้วเจ็บนี่โคตรสวยเลยนะชีวิตไม่ต้องปะทะใครยังเจ็บได้นะ
4: จบเลย
5: ครับผม
4: จบเลย
5: โอ้นี่ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนยกเซตนะครับ
4: มีสิทธิ์เปลี่ยนเยอะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผลดีก็จะตกอยู่ที่ทางเอกวาดอร์นะครับก็จะตกอยู่ที่เอกวาดอร์นะครับเอกวาดอร์เนี่ยก็โค้ชก็เป็นทางเซเบสเตียนเบกาเซเซ
5: ่
4: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอเกือราเซา 0-0 แต่ว่าโอกาสยิงนี่27ครั้งอ่ะ
5: ได้มากี่ลูกครับ
4: 0-0
5: ได้ไข่ต้มมา
4: ได้ไข่ต้มมา2บองฟองเดียวนะครับอยู่ฟองนึงให้เกือราเซาไป
5: ให้เกือราเซากลับไปทาน
4: นะครับ
5: โอ้ยิง27นี่ โอ้โหไม่ได้สักลูกนี่คือเกมลุกคุณนี่คือสุดยอดจริงอ่ะ
4: ก็ประตูเกือเซาเนี่ยดูสถิติมาเซฟไป10กว่าครั้งแต่ไม่แน่ใจนะว่าผมไม่ได้ดูด้วยเน
5: า
4: ะ
5: คือไอ้ยิงเข้ากรอบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เราบางทีมันก็ถ้าเราไม่ได้นั่งดูเป็นช็อตๆเราก็ไม่รู้ไอ้เข้ากรอบบางทียิงไกลแต่ว่าไม่มีน้ำหนักมันเข้ากรอบถูกไหม
4: ถูก
5: เราก็ไม่รู้ว่ามันเต็มเนี่ยวขนาดไหนไงแต่ลูกอะไรเงี้ยหรือบางทีจังหวะโขกลูกลอยๆย้อยเข้าปุ้ยก็มันก็ถือว่าเข้ากรอบถูกไหมไอ้แป๊ก
4: ก็ถูก
5: นั่นแ
4: หละนะครับก็อาจจะต้องก็เรียกว่าก็เพิ่มความเฉียบคมหน่
5: อ
4: ยเพิ่มความเฉียบคมหน่อย
5: แต่ว่าตัวใช้ได้นะพี่แป๊กไม่แย่นะฮะ
4: ก็ได้
5: ข้างหน้านี่เอ็นเดอร์วาเลนเซียนี่โอ้โหเก่าแก่มากเลยครับเท่าไหร่คร
4: ับ36ดังมากแต่ครั้งที่แล้วมั้ง
5: เออ
4: เป็นในวาเลนเซีย
5: ในอดีตนี่ก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเราก็รู้จักตอนที่เขาอยู่เวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันนะแล้วเขาก็อำลาพรีเมียร์ลีกไปหากินในแถบอเมริกาเหนือกลับมาตุรกีแล้วก็เดี๋ยวไปที่บราซิลแล้วก็กลับมาที่เม็กซิโกอีกแล้วเอ็นเดอร์วาเลนเซียนะครับแล้วก็มอยเซสไคเชโดนี่แพงสุดในโลก
4: อ
5: ยู่ช่วงหนึ่งแพงสุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ช่วงหนึ่งนะค่าตัว100ล้านนะเชลซีใช้ไปประมาณ20ล้านแล้วตอนนี้ ขาย80ใคร
4: กำลังทยอยให
5: ้
4: เ
5: ออ
4: เพิ่งกลับมาฟอร์มดี
5: นะฮะมอยเซสไคเชโดคุมตรงกลางแล้วก
4: ็ของหลังนี่ดีเด่นเลย
5: อินคาปิเย
4: อินคาปิเยกับวินเนปาโช
5: แล้วก็ริมเส้นซ้ายเป็นเอสตูปิยานเอสตูปิยานนี่ก
4: ็นี่ตัวดีนะ
5: เออ
4: เรา
5: เป็นเขาย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานเนาะนะฮะแต่ช่วงที่เขาอยู่กับไบรตันสามปีเขาเด่นมากเลยนะ
4: พี่แบ็คตัวนี้ผมชอบแบ็คซ้ายอ่ะ
5: เจอแมนยูเสร็จตลอดอ่ะไบรตันอ
4: ่
5: ะ
4: แต่ก่อนน่าจะอยู่วิญญาเรียลถ้าผมจำ
5: วิญญาเรียลใช่ครับแล้วย้ายมาไบรตัน
4: เป็นตัวแบ็คซ้ายที่ดีมากๆ
5: ใช่ครับขึ้นสุดลงสุดนะ
4: ใช่
5: ที่เหลือก็ประมาณเนี้ยครับที่คุ้นเคย
4: ๆ
5: กองหน้าคู่เขาอีกคนใครกอนซาโลพราต้าก
4: อนซาโลพราต้ากับเอ็นเนวาเลนเซียก็ยืนคู่กันไป
5: ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็โทษนะฮะแก่คนหนึ่ง
4: ใช
5: ่เดี๋ยวแม่จะหาว่าต้องสงวนคำไม่ต้องสงวนแล้วฮะ
4: สามสิบเลยสามสิบหกหนุ่ม
5: สามสิบหกคงต้องแก่แหละครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งยี่ห้าครับ
4: แล้วเอกวาดอร์เนี่ยยังไม่ยิงเลยนะครับสองนัดนะครับยังไม่ยิงนะครับเกมแรกก็แพ้วารีโคสไป0-1นะคร
5: ับ
4: เกมสองอย่างที่บอกคือเสมอเกือบละ0-0
5: ฮะ
4: เอกวาดอร์เนี่ยแต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่เยอรมันได้รับการคาดการณ์ว่าจะหมุนตัวผู้เล่นแน่ๆเนี่ยเกมนี้เอกวาดอร์ต้องพยายามชนะเพื่อที่จะไปลุ้นเข้าอันดับ3
5: แบบ
4: ที่ดีที่สุด
5: แต่ว่าถ้าให้ลองคาดเดาหรือว่าลองทำนายผลผมก็ยังมองว่าก็ยังเหนือกว่าแม้แต่ผู้เล่นชุด2ก็ตาม
4: เยอรมัน
5: ใช่ฮะคือในมุมของจิตวิทยาพี่แป๊กผู้เล่นที
4: ่
5: สำรองที่โอกาสคุณคงจะมีแค่ครั้งเดียวในรายการเนี้ยที่คุณจะได้เล่นแบบเต็มๆระดับ 7-80 นาทีอ่ะสำหรับบางคนก็ต้องโชว์ดิครับ
4: ก็ต้องพยายามโชว์ดี
5: ก็ต้องโชว์ก็ต้องมีความทรงจำที่ดีคือเป็นผู้เล่นสำรองลงไปแล้วจะไปจืดไปแบบว่าเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่แนวคิดที่ดี
4: ถูก
5: เพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนของเยอรมันวันนี้ที่ประมาณ 7-8 คนที่จะเป็นผู้เล่นที่2เกมแรกได้เล่นน้อยหรือยังไม่เล่นลงไปเต็มเหนี่ยว
4: จุดที่น่าเป็นห่วงก็อาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเปลี่ยนเยอะเน
5: า
4: ะ
5: แต่อันนี้เรื่องความไหลลื่นใช่
4: ความไหลลื่นก็จะเป็นเรื่อง
5: ของก็ห่วงจุดนี้ด้วยแต่ผมว่าศักยภาพยังไงก็ยังข่ม
4: เยอรมันไม่แพ
5: ้ค่อนข้างเยอะไม่แพ้ครับชนะด้วยผมไม่มองเสมอเลยนะผมมองว่าชนะได้ด้วยนะฮะ
4: ผมก็มองอย่างนั้นแหละ
5: แต่อาจจะไม่ได้ถือว่าแบบโอ้
4: อย่ามาขยี้
5: วุ่นวายไกลกองยิงเยอะแยะแบบช่วงก่อนนั้นนี้ที่ผ่านมาชนะครับ
4: ครับนะไม่ได้มีปัญหาคนนี
5: ้ไม่มีครับ
4: อีกคู่หนึ่งครับคือลาซาวกับไอวอรี่โคสต์คือลาซาวมีแต้มหนึ่งนะครับก็ในทางทฤษฎีมันยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาลบ6มีแต้มเดียวเท่ากับไอเอกวาดอร
5: ์
4: ตอนนี้สถานการณ์คือลบ6อยู
5: ่ลบ6
4: นะครับแล้วก็จะเจอกับไอวอรี่โคสต์ซึ่งก็ต้องการชัยชนะแหละนะครับเผื่อเอกวาดอร์ไปฟุกชนะเยอรมันขึ้นมาแล้วตัวเองไปทำอะไรคือเราซอลไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะพลิกผันได
5: ้
4: นะครับ
5: ใช่ใช่ใช
4: ่นะฮะก็คือราซาลเนี่ยนะครับคุมทีมโดยดิกอัตวูคาร์ดเราเห็นเขาน้ำตาไหลมาแล้วนะครับในเกมแรกที่คือเราซาลในเกม
5: แหมทุบเข้าตาแก
4: เขาซึ้ง
5: อ๋อเขาผมที่เกือบเซาได้แต้มใช่ไหมฮะ
4: ที่เขาแบบพาเกือบเซามาเล่นบอลโลกอ่ะนั่นแหละนะครับเนี่ยครับสถิติเนี่ยของเอรอยรูมผู้สัมปทานเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ย15ครั้งเซฟไปนัดนี้เป็นประตูเหมือนเดิมแน่นอนตำแหน่งอื่นๆก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมีปัญหาเรื่องของกองหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกเนาะ
5: เจอแค่โลกาเดียใครวะ
4: เราก็อาจจะไม่รู้จักหรอก
5: เล่นอยู่ในอเมริกาครับ
4: แต่ก็จะมีทาชิชงตัวนี้ตัวอดีตของแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็
5: บาคูน่า2คนเกื้อเขาเคยมาเล่นคิงส์คัพที่บ้านเรา
4: เออนะ
5: ตอนนั้นชื่อทีมนี่เถียงกันไม่รู้จะตัวบอกสิ้นกือลาเซาคูลาเซากูลาเซา
4: อ
5: ัน
4: นี้เป
5: ็
4: นกือ
5: เยอะแยะไปหมดคือลาเซาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนั้นวุ่นวายมากเลยครับจนมาให้สัมภาษณ์มาถามกันเรื่องเป็นราวจบสักที
4: กือลาเซาคือลาเซานะครับส่วนไอวอรี่โค้ชนะครับทีมช้างดำเนี่ย
5: ช้างดำ
4: ก็
5: ถ้าไอวอรี่โค้ชชุดเล็กนี่เป็นอะไรฮะช้างน้อยดำอย่างเงี้ยใช่ไหม
4: ช้างดำน้อย
5: ช้างดำน้อยครับผม
4: มันต้องดำก่อน
5: อืมโอเคครับ
4: ต้องดำก่อน
5: ครับ
4: นะครับก็เกมนัดล่าสุดนี้ก็เกือบจะแบ่งแต้มเยอรมันได้ละนะครับไปโดนเดนิสซุนดาฟเข้าไปนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะก็มันมีประเด็นอยู่ตรงที่เอลีวาฮี
5: ครับ
4: เอลีวาฮีเนี่ยไปมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
5: อืม
4: นัดล่าสุดไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาน
5: ะครับ
4: แต่ยังมีข่าวร้ายคือวินฟิดซิงโก้อันนี้ตัววิงขวาอันนี้เจ็บ
5: ครับ
4: นะครับตัวนี้เจ็บหนักนะครับตัวนี้เจ็บหนัก
5: ซิงโก้ใช่ไหมฮะเจ็บเข่า
4: คนนี้เจ็บหนักนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับยานดิโอมองเด้นะครับอามัดดิยาโลฟองเกซีเย
5: ่
4: นะครับรวมถึงทางอาดีรอนคอสูนูเนี่ยก็พร้อมลงสนามหมด
5: ครับ
4: นะฮะด้วยการที่กือลาเซาเขาก็ไม่ถึงกับขี้เหร่มากนะนัดแรกเจอเยอรมันเขาก็เข้าใจได้นะครับถ้าเป็นนัดแรกด้วยโดนไป7ลูกอะ
5: เอ็นเตอร์เทน
4: นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะของไอวอรี่โค้ชหรือว่า
5: ก็กลางๆครับ
4: แต่ไอวอรี่โค้ชก็น่าจะเบียดได้เหมือนเดิมเนาะชื่อชั้น
5: ก็จริงๆก็ผมว่าด้วยผู้เล่นที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าพอสมควรแหละ
4: เนาะ
5: นะฮะ
4: นะครับ
5: ก็คือถ้าไอวอรี่โค้ชช่วยเหลือตัวเองให้มันเรียบร้อยไม่ได้แล้วต้องหล่นมาที่3เนี่ยก็โหก็
4: เนาะ
5: เสียหายหลายแสนหลายล้านนะครับคือเอาเป็นว่าไอวอรี่โค้ชเนี่ยแค่แต้มเดียวก็พอแล้วครับ
4: คือเอกวาดอร์ก็น่าจะยากที่เราชนะเยอรม
5: ันใช่แต่เราพูดในมุมที่ว่าทุกอย่างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: นะครับก็ดูแล้วความเป็นไปได้นี่ก็น่าจะคล้ายๆกับคู่เอกวาดอร์เยอรมันก็คือไอวอรี่โค้ชคงไม่แพ
5: ้
4: หรอก
5: ใช่
4: แล้วก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่าด้วยซ้ำไป
5: ถูกต้องครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นไปตามนี้นี่ก็เยอรมันไอวอรี่โค้ชก็น่าจะควรกันเข้ารอบแล้วก็เดี๋ยวเอกวาดอร์ไปลุ้นเอา
5: ไอวอรี่โค้ชนี่เราย้อนกลับไปในยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นนี่ก็คล้ายๆเบลเยียมนะพี่แป๊กนะด็อกบากาลูอะไรพวกนั้นดิเดียโซโกล่าถูกไหมนึกโคโลตูเล่เอ็มเรลเอบูเออันนี้ที่นึกออกไวๆนะยาย่าตูเล่อะไรพวกนี้นะว่าเรายุคนี้ก็เหลือเนี่ยที่คุ้นๆก็เคสเย่เนี่ยแหละนะครับฟองกาเร่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบยุคลุกเรืองเหมือนตอนนั้นนะนะครับ
4: ก็ช่วงรุ่งๆก็แชมป์พวกนี้เช่นคัพอะไรพวกนี้แหละนะครับก็เคยได้มาเหมือนกัน
5: ชนะนะครับไอวอรี่โค้ช
4: ไม่มีปัญหาเนาะ
5: ลูกนึง
4: นะฮะ
5: เต็มที่2ลูก
4: ครับนะครับเอาไปดูกลุ่ม F เลย
5: ครับ
4: นะครับกลุ่ม F นี่เป็นกลุ่มของญี่ปุ่นละญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด
5: ์
4: นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยเตะกันตอน 6:00 น.เฮ้ยไม่ใช่ 6:00 น.
5: โมงเช้า
4: 6:00 น.เช้า
5: ครับ
4: โอ้ตายละ 6:00 น.เช้า
5: ครับ
4: นะครับ
5: ตูนิเซียบ้านเค้าดิฮะ
4: ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับจะเจอกับสวีเดน
5: ฮะ
4: นะครับจะเจอกับสวีเดน
5: อือฮึ
4: เออนะฮะเดี๋ยวว่าเรามาดูคู่แรกกันก่อน
5: ครับ
4: นะครับคู่ของเนเธอร์แลนด์นะ
5: เนเธอร์แลนด์กับทางตูนิเซีย
4: ก็เนเธอร์แลนด์ก็โรนันคูมันนะครับเป็นโค้ชนะครับนัดล่าสุดที่ฟอร์มดีมากคือนัดแรกสมัยญี่ปุ่นก็สนุกละ 2-2 นะครับซึ่งคูมันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแคลนเลยนะเขาบอกว่าดีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเสมอกับญี่ปุ่นได
5: ้
4: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มสวีเดนไป 5-1
5: อ๋อต้องดีอยู่แล้วครับพี่แป๊กเพราะที่เหลือชาวบ้านชาวช่องเขาโดนมาหมดแล้วญี่ปุ่นแต่ตัวเองไม่แพ้ไงครับผม
4: นั่นแหละนะครับ
5: ก็วันที่ชนะสวีเดน 5-1 นี่พีคมากเลยนะฮะย
4: ิ
5: งเป็นเข้ายิงเป็นหายหมดเลยนะ
4: ใช่
5: เออนะครับ
4: ดีมากอ่ะ
5: หาข้อตำหนิไม่เจอเลยอ่ะ
4: โดยเฉพาะตัวลุกนะครับจนเยอมาเล่นก็เล่นดีนะครับแล้วก็คักโปของชาวหงแดงเนี่ยก
5: ็
4: เล่นทีมชาติดีมากๆเล่นดีมาก
5: ๆ
4: น่าจะ4ลูกหรือ 3-4 ลูกไปแล้วอ่ะนะครับในบอลโลกคราวนี
5: ้ลุ้น
4: ด
5: าวซันโวเลยฮะอย่าง
4: น
5: ี
4: ้นะครับแล้วก็อย่างไบรอันบรอบบี้เนี่ยอันนี้ก็เล่นดีนะครับก็สภาพความพร้อมของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เนี่ยเท่าที่ไล่ดูเนี่ยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันยังไม่ชัวร์นะครับต้องแย่งอันดับ1กันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเต็มแน่ๆนะครับผู้สัมประตูนะครับปาร์ตแฟนบุกเก้นนะครับกองหลังนะครับก็นำโดยเวอร์จิลฟันไดนะครับแล้วก็เด็กใหม่ของสเปอร
5: ์ฟัน
4: เ
5: ฮ
4: กอย่างฟันเฮกเก
5: ้
4: นะครับแบ็คขวาก็ดุมฟรีนะครับทางขวาก็ฟันเดอร์เฟนอันนี้ก็สเปอร์เหมือนกัน
5: โอ้โหมิกกี้ไปยืนแบ็คเนาะนะ
4: เร็วนะครับเป็นตัวที่เร็วสามารถเล่นแบ็คได้นะครับมิดฟิลด์นี่ก็ปึกมาก นะครับเฟรงกี้เดยองครับทีเจนี่ไรเดอร์แล้วก็ดานการ์เฟนแบกนะครับตัวรุกก็จะมีดอนเยลมาเล่นไบรอันบร็อบบี้แล้วก็คูดิคักโปก็เรียกว่าเป็นชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ส่วนฝั่งของตูนิเซียนะครับแอคเวเรนาซึ่งมาคุมแทนซาบี้รามูชีเขาก็ไม่คิดว่าเรนาเนี่ยจะมาทำอะไรได้อยู่แล้วแหละไม่ค่อยไม่มีคนเห็นด้วยซ้ำไปอ่ะเนาะไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยซ้ำไปที่มีการเปลี่ยนโค้ช
5: ก่อน
4: ขนาดเนี้ย
5: เปลี่ยนโค้ชแบบ

0: ท่าไหร่นะครับมีกองกลางอย่างฮันนีมานเมเบรี
1: ซึ่งก็คนเดียวแล้วมั้ง
0: ซึ่งก็ไม่ก็พูดจริงก็มันไม่ใช่วันเดอร์คิดเหมือนสมัยที่ได้รับการเชิดชูสำหรับตอนที่ย้ายมาจาก
1: โคลอมเบียไปอยู่ในเต็กซัสใช่ๆถูกต้อง
0: นะฮะดูแล้วก็ยากแหละ
1: ตูนิเซียนี่เป็นประเทศที่นึกถึงนักกีฬานักฟุตบอลดังๆของเขาไม่ออกจริงๆนะพี่แป๊กนึกออกไหมใครวะ
0: นี่ก็น่าจะมีบ้างนะประตูหรือเปล่าจะไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เพรา
0: ะว่าผมว่าเขาน่าจะเคยมียุครุ่งเรืองที่แบบว่าได้แชมป์ทวีปนะไหนดูดิตูนิเซียเนชั่นคัพนี่ปี2004
1: ฮะ
0: เนชั่นคัพปี2004เดี๋ยวผมดูรายชื่อตูนิเซีย
1: เบรนี่เบนาเตียก็เป็นโมร็อกโกนะครับไปจำสับกัน
0: ฮักกีคาริมฮักกี
1: อันนี้คือเซตอดีตเซนเตอร์ฮาของเลเวอร์คูเซนนี่คือดังสุดแล้วนึกไม่ออก
0: คือยุคที่ได้แชมป์
1: ที่แบบระดับซุปตาของเขาเนี่ยใครคุณผู้ชมมีใครรู้มาส่งข้อความมาบอกหน่อยนะฮะ
0: ก็นั่นแหละดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับ
0: สำหรับเนเธอร์แลนด์แหละนะครับก็ถ้ามันพี่ก็จริงๆอะเนาะก็น่าจะบวก3แต้มได
1: ้โอ้ยสบายครับโอ้ไม่ชนะนี่บาปเปล่าๆพี่แบ๊กเขายิงมา2นัด9ลูกอ่ะโอ้โหแล้วตัวเองไปซัดชาวบ้านชาวช่องมาตั้งเยอะตั้งแยะยิงตูนิเซียไม่ได้รู้พูดไงเหมือนกัน
0: สวีเดนยังยิงได้5ลูก
1: ใช่ฮะ
0: กดดันตัวเอง
1: ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวบ็อบบี้กักโปซัมเมอร์วิลจัดให้ครับ
0: ซัมเมอร์วิลอีกคนใช่
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือด้วยสถานการณ์ที่มันต้องการชัยชนะเนาะเพื่อการันตีตำแหน่งอะนะดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอ่ะ
1: ผมว่าฮอลแลนด์ปีนี้นี่ก็ลุ้นเข้ารอบลึกๆได้นะ
0: อาจจะเหมือน
1: ก
0: ับแบบว่า
1: ตัวมามืดอ่ะแนวมามืด
0: มามืดใช่คือไม่ค่อยมีคนพูดถึงคนก็เลยแบบอังกฤษเนี่ยแน่ๆอยู่แล้ว
1: คือฮอลแลนด์เป็นทีมยักษ์ใหญ่นะในอดีตแต่ช่วงหลังมาทีนึงหายไป2ทีจนคนรำคาญ
0: ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกดีสุดตอนนั้นน่าจะเป็นฟันเก่าเนาะที่อันดับที่4อ่ะนะ
1: ไอ้ปีนั้นก็มาแบบว่าไม่ได้ถือว่าเป็นทีมเต็งนะแต่มาแล้วเล่นดี
0: แต่เล่นดี
1: เ
0: ล่นสนุก
1: รู้สึกจะเข้าชิงนะพี่แบงค์
0: เข้าชิงไหม
1: กับอาร์เจนตินา
0: เข้าชิงใช่ไหม
1: เอ๊ะใช่ป่ะวะเข้าชิงกับสเปนดิเข้าชิงกับสเปนนะฮะที่ล็อบเบนยิงไปติดเซฟกาเซียไงแต่ปีที่โรบินฟานเพอร์ซี่
0: กระโดดพุ่งโบกอะไร
1: กระโดดพุ่งซูเปอร์แมนปะ
0: ใช่ไหม
1: ปีที่บราซิลใช่ที่เปิดมาชนะสเปน 5-1 ใช่ๆๆนะฮะแต่ผมว่าชุดเนี้ยดูลงตัวนะแล้วก็ดูแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าขารู้ใจอ่ะแล้วก็มันดูสปีดบอลมันไวอ่ะแนวลุกมันดูจี๊ดจ๊าดดีว่าอย่างนั้นแหละ
0: ใช่ดูลงตัวอย่างที่นิกบอกผมว่า
1: ครับ
0: ใช่ดูลงตัวดูแล้วไม่มีปัญหาเกมนี้นะ
1: โ
0: อ้สบายสบาย
1: แต่ว่าคือบรรดาพวกคนที่เชียร์แบบคาดหวังก็ผมว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าแบบเชียร์ลุ้นแค่ชนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสบาย
0: ก็ไม่น่ามีปัญหาน
1: ะครับ
0: นะครับเอามาดูญี่ปุ่นนะครับกับสวีเดน
1: อะไรเนี่ยสวีเดนผมว่าคู่นี้เนี่ยเรตติ้งตอนเช้าน่าจะดีมาก
0: หกโมงเช้า
1: แฟนๆชาวไทยน่าจะจังหวะตื่นขึ้นมาเตรียมไปทำงานไปส่งลูกแบบพี่แป๊กอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะดิฟกาแฟเตรียมตัวน่าจะนั่งได้นั่งดูสักครึ่งหน
0: ึ่
1: ง
0: น่าจะได้ดูกำลังสนุกเลย
1: หรือว่าแบบอาจจะขึ้นบนรถโดยสารรถไฟฟ้าก็ต้องได้ดูกันแน่คู่นี้นะครับมันเป็นคือญี่ปุ่นลงเมื่อไหร่ช่วงนี้มันคนไทยมันอยากด
0: ูเลยให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับก็ปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ที่ทางคูโบนี่เจ็บตั้งแต่เกมแรกละ
1: ทาเฟคุสะคูโบ
0: ทาเฟคุสะคูโบนะครับในขณะที่กองหน้าอย่างชูโตมาชิโนะนี่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะอันนี้คือไม่สบายมาแล้วไม่สบายก็ยังไม่ได้เล่นเลย
1: เอนโดนะเอนโด
0: เอนโดถอน
1: เอนโดถอนแบงค์แต่ก่อนเริ่ม
0: ถูกต้องนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับจุนยะอิโตไดจิคามาดะนะครับแล้วก็อาจจะเซอุเอดะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสัมภาษณ์แดนหน้าน ะครับแล้วก็ยังมีพวกโอ้โห
1: เจลีกี่คนถามก่อนเนี่ย11คนเนี่ยที่เขาคาดจะลงเนี่ยเจลีกี่คน
0: ไม่มีหรือเปล่าน
1: ี่ไม่ต้องถามแล้วเพื่อเป็นคนถามต้องถามว่าตัวนอกกี่คนอันนี้ถามในประเทศตัวเองกี่คน
0: ใช่ครับเราเล่นแบบลีกคุณภาพตั้งนาน
1: ครับผม
0: อันนี้จุดที่ทำให้ญี่ปุ่นต่างจากขอเปรียบเทียบคือเกาหลีใต้เนาะ
1: ใช่ไงก็เลยต่างกันยังส่งออกไม่เท่าญี่ปุ่นอ่ะทุกวันนี้แล้วคือญี่ปุ่นไม่ต้องส่งออกลีกเขาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไงแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียอยู่แล้วไงแล้วยิ่งนักกีฬาลีกบ้านตัวเองก็แข็งแกร่งอยู่แล้วยิ่งไปได้วิชาได้ประสบการณ์ในลีกระดับโคตรลีกของโลกอีกอ่ะต้องมีครบทุกลีกเลยอ่ะถูกไหมอ่ะยิ่ง
0: คือปฏิทินอุ่นเครื่องบางครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ถึงขนาดที่ใ ฉพาะตัวผู้เล่นในเจลีก
1: อ่ะเออใช่ๆๆๆถูกมั้ย

0: ใช่ใช่
1: ประมาณว่า
0: เออ
1: คือมันเป็นระบบมากอะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต่างชาติก็ใช้ตัวผู้เล่นเจลีกดูว่าใครที่มีแววขึ้นมา
0: ก็เป็นทีมที่แบบว่าระบบมันโหเหมือนวอลเลย์บอลพี่แป๊กคือเล่นเหมือนกันทุกคนแบบเหมือนเป็นโรงงาน
1: อ
0: ะเออไอพวกเกมรับก็เหนียวกันอยู่งั้นไอพวกเกมบุกก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยเออนะฮะ
1: พูดถึงวอลเลย์บอลจะคุยยาว
0: นะครับ
1: ผมก็ชอบดูนะ
0: เออไอชิงแชมป์โลกปีที่แล้วพี่แป๊กเป็นบรรยายอยู่นี่ใช่ไหมฮะนะฮะ
1: มาแจมมาแจม
0: ครับผม
1: ส่วนสวีเดน
0: ครับ
1: นะครับแกรมพอตเตอร์
0: โอ้โห
1: นี่โค้ชเขาเลยนะครับเกมนัดล่าสุดโดนเนเธอร์แลนด์ถล่มไป
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไปทำอะไรกับตูนิเซียไว้ก็เลยเวรกรรมก็ตามทันเร็ว
1: เออแต่ต้องการแต้มนะในการที่จะลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3นะหรือในฐานะอะไรก็ได้นะถ้าชนะอะไรก็อาจจะมีโอกาสเข้ารอบเลยนะครับแอนโทนี่เอลังกานัดที่แล้วนี่ลงมายิงตีไข่แตกเขาก็ลุ้นกันว่าหลายสื่อนะก็บอกว่าอาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริง
0: แทนเอลังกาครับ
1: ตัวของดิวคาสเซิลนี่แหละนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยนะครับลูคัสเบิร์กวาวนะครับก็อาจจะได้สตาร์ทเหมือนกันนะครับที่เหลือนะครับเซนเตอร์นะครับก็ยังมีวิตอร์เรนเดเลฟนะครับที่ยังเป็นตัวหลักอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็กองหน้าก็แน่นอนนะครับเดซเนอร์อีซักนะครับวิตอร์โยเคเรสนะครับอันนี้ก็นำทีมอยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: ไม่ง่ายแน่นอนสำหรับญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับทางสวีเดนก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
0: ไม่ง่ายหรอกสวีเดนเป็นบอลเล่นแล้วแบบเล่นด้วยยากอ่ะผมว่าบอลเล่นหนักด้วยบอลแนวลุกฉูดฉาดด้วยในแนวเนี้ยนะฮะแล้วแบบโหพอประกบคู่เป็นอีซักกับโยเคเรสนี่คือกองหน้าจากพรีเมียร์ลีกคู่เลยนะพี่แบ๊กคนหนึ่งไวสปีดนรกคนหนึ่งยิงคมอีกคนหนึ่งพักบอลได้เล่นลูกกาอากาศได้นะผมว่าคนญี่ปุ่นไม่ง่ายอย่างที่พี่แบ๊กบอกอ
1: ่ะ
0: แล้วเล่นแผนกันเล่นคล้ายๆกันด้วยนะครับนะฮะ
1: ก็อาสมถ้าจะให้เลือกทีมชนะ
0: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเลือกแบบเข้าข้างด้วยเลือกแบบเอาใจช่วยด้วยเออนะครับแต่ก็คือจริงๆคือผมว่านาทีเราจะบอกว่าสวีเดนเหนือกว่าญี่ปุ่นมันก็เป็นไปไม่ได้
1: พ
0: ู
1: ดไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแบบโอ้ถ้าสักปียุคปี2000ต้นๆอะไรเงี้ยเราพูดเต็มปากก็แหละทีมจากเอเชียก็คงจะแบบ
1: ย
0: ังไงก็ต้องประกบกับทีมจากยุโรปมายังไงทีมจากเอเชียก็ต้องเป็นรองครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเอาแต่ตัวก็ว่าไม่ได้นะ2002ญี่ปุ่นเขาก็เล่นบอลโลกแล้วนี่เออเข้ารอบน็อกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆตอนนี้คือญี่ปุ่นมันสู้ทุกทีมอ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะเออแต่ก็ยังมองว่าไม่ง่ายที่ญี่ปุ่นจะชนะได้ชนะได้ก็คงไม่ขาดได้ลูกหนึ่งก็โอเคครับนะฮะแต่อย่าไปโดนนำก่อนแล้วกันจะเหนื่อยเอาแบบเกาหลีใต้อ่ะกลับตัวไม่ได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออนะเอาพี่ก็ว่าญี่ปุ่นไม่แพ้แล้วกัน
0: ไม่แพ้หรอ
1: กพูดแบบนี้แล้วกันญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นไม่แพ้
0: ลุ้นชนะเอา
1: ไปลุ้นชนะเอาแต่คิดว่าญี่ปุ่นไม่แพ
0: ้ครับ
1: นะครับซึ่งสมมุติถ้าห่างเสมอกันขึ้นมานะครับสวีเดนจะมี4แต้มก็โอกาสเข้ารอบในฐานะอันดับ3ในกรณีที่เสมอกันนะเนาะ
0: 4แต้ม
1: เซฟอยู่แล้ว
0: เซฟก็มีโอกาสเข้า
1: เซฟอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอใครก็ว่ากันไป
0: ใช่ฮะ
1: นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีหลายความเป็นไปได้อยู
0: ่
1: นะครับ
0: นะครับแต่คู่นี้พี่แป๊กดูมั้ยฮะช่วงเช้าไม่ดูก็เดี๋ยวเปิด FM 99ฟังแน่นอนไปส่งลูกเออนะฮะ
1: ฟังบรรยาย
0: แต่น่าดูนะคุณนี้น่าดูนะผมพูดตรงๆนะฮะเออครับ
1: เราจะต้อง
0: พักไหมฮะ
1: ตอนนี้หรือว่ายาวเลย
0: จะพักหรือจะไหลฮะโปรดิวครับพักไหมครับ
1: ยาวเลยยาวไหม
0: เอาพักหน่อยดีกว่าพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อย
1: เอาพักอีกครั้งนึง
0: เดี๋ยว
1: เบรกหน้ามาเจอกันอีกรอบหนึ่ง
0: ครับผม
1: พักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ
4: นี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายแล้ว
4: ครับผม
3: ของนายที่นายไลฟ์บอลโลก
4: พี่แป๊กดีใจไหมฮะ
3: จะได้รีบไปดูบอล
4: ไม่คุณทรงศักดิ์โทรบอกว่าเดี๋ยวบรรยายต่อคู่นึง
3: เอาล่ะจริงดิ
4: ให้คุณนะครับ
3: ไม่มีแล้ว
4: เอาไหมฮะเอาไหมนะครับนะครับก็เป็นเบรกสุดท้ายนะพี่แป๊กนะตีหนึ่งกับอีก38 นาทีนะครับก็หลังจากที่รายการเราจบตีสองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทีมงานชุดต่อไปเขาก็เข้ามาเตรียมตัวรายงานสดในส่วนของฟุตบอลโลกอาจจะมีคุยกันก่อนแบบที่เราคุยกันเนี่ยชั่วโมงนึงพรีวิวพี่แป๊ก
3: คิดว่าอย่างนั้น
4: พรีวิวไปกี่รอบแล้วฮะวันนี้ตั้งแต่รายการช่วงเย็นนะฮะแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงตีสามก็จะเป็นเกมการแข่งขันนะฮะส่วนเอฟเอสนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยครับพี่แป๊กครับขอผลเทมเปเล่ลีกฟินแลนด
3: ์เดี๋ยวหาให้หน่อย
4: เดี๋ยวได้สักคู่แล้วลูกค้ารีเควสต์มาเราจะไม่ดูแลได้ยังไงฮะพี่แป๊กฮะ
3: เทมเปเล่
4: นะครับฟินแลนด์ยักษ์คนเน้นเหรอฮะจบแล้วครับชนะบุกไปเอาชนะ FC แจ๊สจูเนียริส 1-0 โอ้แล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยเดี๋ยวบอกไปเลยเผื่อเขาตามอยู่นะครับ JJK จิวาสกีล่าเอาชนะอินเตอร์ตูคู2-11 ต่อ 1ครับพี่แป๊กครับผมยิงครบทุกคนเลยมั้งครับเนี่ยยิงยันประตูอะ
3: 11 ลูก 11-1
4: ครับมันเป็นฟินแลนด์ลีก2ฮะนะครับแต่ว่าก็คือเชื่อใจพี่ท่านนี้เหมือนกัน788นะฮะฟินแลนด์ก็ไปอ่ะฮะทั้งที่มีฟุตบอลโลกรออยู่6คู่แบบรอไม่ได้ครับมันดึกเกินดึกเกินสี่ห้าทุ่มเอาก่อนอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้ว่างอยู
4: ่นะขอให้ตรงตัวผมเล่นนะครับ
3: ก็ถือว่าสกอร์ดีอยู
4: ่นะครับแล้วก็คุณน้อยส่งข้อความมาบอกว่าที่พิมพ์มาช่วงที่เราอ่านไปเนี่ยญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนเนี่ยเขาบอกว่าขอโทษทีนะครับพอดีดิฉันเป็นผู้พิการโอ้เราไม่ได้ว่าอะไรเลยนะโอเคครับเราคิดว่ามันน่าจะใช้
3: พูด
4: ใช้พูดแล้วให้แป้นพิมพ์มันพิมพ์ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับยิ่งเป็นผู้พิการเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลเลยนะพี่แป้งนะเพราะนั้นอยากคุยอะไรกับเราส่งไปอีกครับพี่น้อยครับพี่น้อยอยุธยาครับผมส่งไปอีกนะฮะอยากคุยนะจะดูแลเต็มที่เลยครับนะฮะแล้วคุณวีระศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงนครฟังยาวๆ
3: เห็นไหมเนี่ยกระจายเพราะว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้
4: าก
3: ลับประเทศ
4: กลับมาแล้วช่วงนี
3: ้
4: หลัง
3: ทั่วโลก
4: หลังจะฟรีสไป2-3 ปีแล้ว
3: ทั่วโลกนะครับก็อากาศทั่วประเทศนะครับ10 สถานีนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันเนาะนะครับอยู่ด้วยกันดึกๆเดือน
4: ๆใช่โหย้อนไปในอดีตนี่แบบช่วงที่99ยังออนแอร์เต็มรูปแบบนี่คือมันเป็นเพื่อน
3: เป็นเพื่อน
4: ใครกับคุณผู้ชมที่เป็นพวกแท็กซี่มิเตอร์หรือว่าพวกทำงานกลางคืนจริงๆนะบางทีแบบผมเห็น
3: แล้วเพื่อนยำเหงานะ
4: รักษาความปลอดภัยอะไรเนี่ยที่เขาแบบนั่งอยู่ที่ป้อมอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้มีโทรทัศน์เนี่ยวิทยุเครื่องหนึ่งจบฟัง99บ้างสลับไปฟังเพลงบ้างอะไรก็บ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบฟังเพลงอาจชอบฟังคนคุยกันนี่คือตอบโจทย์
3: ก็ได้
4: แต่ช่วงหลังก็ต้องเข้าใจแหละครับด้วยเงื่อนไขหลายอย่างเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องลดการออกอากาศออกไปนะพี่แป้งเน
3: า
4: ะ
3: ช่วงบอลโลกมาเจอกัน
4: ช่วงบอลโลกก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่อย่างน้อยเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยคุณอย่างน้อยเอฟเอ็มก้าวดูแลคุณผู้ชมตลอด24 ชั่วโมงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าก็พี่แป๊กก็เลยต้องมาบ่อยๆนะฮะพี่แป๊กครับส่วนใน YouTube นะฮะ
3: ครับผม
4: เขาบอกว่าคุณสถาปัตย์เขาบอกว่าผมดูฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี94รู้สึกชอบฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
3: ที
4: ่เพิ่มเป็น48 คะแนนหลายทีมสร้างสีสันดีรวมกับแฟนบอลบางนัดก็ขาดโดนถล่มบางนัดก็เซอร์ไพรส์ยังเสมอได้บอลมีเยอะมากขึ้นสมกับที่4ปีมีทีแต่สำหรับผม
3: ชอบใช่ไหม
4: ผมชอบ32มากกว่า
3: คุณภาพนะ
4: มันวุ่นวายไป48แล้วมันลากไม่จบ
3: แล้วไม่ซื้อกับนโยบายหรือว่าไอเดียที่เขาบอกว่ามันเปิดโอกาสทีมเล็กทีมนู้นนั่นนี
4: ่คือกีฬาอย่างเงี้ยพี่แป๊กระดับที่มันเป็นคุณต้องดีที่สุดดิวะคุณถึงจะต้องไปแข่งในคือแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมคิดอย่างนี้แต่หลายคนก็บอกว่าเอาเพิ่มโอกาสแต่โอ้โหมาคุณมาแล้วมาโดน7 ลูกมาโดน5 ลูกอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่า สำหรับนักกีฬาบางคนหรือสำหรับสมาคมฟุตบอลบางประเทศก็สักครั้งหนึ่งให้มีโอกาสได้มาเล่นผมว่าในอนาคตตอนนี้เท่าไหร่นะพี่แบ๊ก
3: 48
4: 64ไป
3: ไปได้ไปไหม
4: ไม่ต้องได้ครับพี
3: ่เกือบหมดโลกแล้ว
4: จะไม่ต้องคัดแล้วนะ64เนี่ยหรือแต่ผมว่าสำหรับผมอะสายที่2ดีสุดระยะมันกระชับดีแล้วก็เคย48เนี่ยพี่แบ๊กดูดิรอบแรกอะเล่นนัดนึงอะหยุดไปที่5วันเลยนะถ้าเป็นสายที่2ก็หยุดเต็มที่ก็3วันถูกไหมฮะคือฟุตบอลโลกรอบแรกเนี่ยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มท้ายๆเนี่ยกว่าจะได้เล่นในเกมแรกกันเนี่ยเขาเล่นกันมาจากอาทิตย์หนึ่งแล้วมันผัวมันฟรีสนานไปนิดนึงอ่ะแต่สำหรับไม่ดูนะผมเกิดมาในยุคสายที่สองผมดูครั้งแรกคือ2002
3: มันเข้มข้น
4: สายที่สองก็ยังมีทีมแจกอยู่บ้างเมื่อก่อนก็จะเป็นจากโอชิเนียนิวซีแลนด์มาเมื่อไหร่โดน
3: อ
4: ่ะเออหรือว่าจากโซนแอฟริกา
3: หรือว่าเอเชียบ้านเรา
4: เอเชียโดนเนี่ยครับเมื่อก่อนเอเชียได้สี่ที
3: ม
4: อีกครึ่งนึงมันต้องไปคัดกับอเมริกาใต้ไม่เคยรอดหรอก
3: ตอนนี้8กว่า
4: ตอนนี้8ครึ่ง
3: 8ครึ่งเราก็ใกล้แล้วนะ
4: ใกล้จะได้ไปแล้วครับ
3: ใกล้ไหมต้อง64ทีมอ่ะ
4: พี่แบ๊กถ้าเรายังเข้ามาเล่นในรอบคัดโซนเอเชียรอบ3ไม่ได้อย่าเรียกว่าใกล้เลยครับพี่รอบ3อ่ะ
3: ถูกมั้ยครั้งนึง
4: นะซิโก้ใช่มั้ยเข้ารอบ10ทีมใช่มั้ยไอ้โหระบบนั้นยากไปยาก
3: แต่ว่านี่คือหลายรอบมากนะขนาดแพ้แล้วแพ้อีกก็ยังได้ไปนะ
4: แต่ใช่ฮะแต่ระบบซิโก้ตอนนั้นนี่คือเข้ามาอยู่ในรอบ10ทีมของเอเชียนี่มันคือโคตรทีมหมดเลยไงแล้วมันได้แค่กลุ่มละ2อ่ะมันยากมากๆอ่ะคือมันอยู่กลุ่มละ5ทีมใช่ไหมเออมันยากไปนะฮะซึ่ง
3: ถ้าเรามาถึงตอนนั้นได้นะ
4: ใช่ฮะซึ่งถ้ามันเปลี่ยนยุคซิโก้ตอนนั้นไป48แล้วมันเป็นรอบ10ทีมแล้วเนี่ยมันจะมาได้กลุ่มละ4
3: ได้ไปแล้ว
4: ก็อาจจะโหก็อาจจะบวยก
3: ็ไม่แน
4: ่อุ้ยคือพี่แบ๊ก
3: มันมีหลายรอบ
4: ถ้าเป็นชุดนั้นนะพี่แบ๊กไอชุดที่มันเป็น10ทีมแล้วถ้ามันได้8ครึ่งแล้วมันเป็นกลุ่มนั้นแหละพี่แป๊กจำคู่แข่งได้ไหมมันจะมีอิรักถูกไหมอิรักญี่ปุ่นปะแนวๆนั้นซาอุใช่ผมจำได้แล้วอ่ะลองย้อนกลับไปเนี่ยพี่แป๊กว่าเราจะจบที่4ได้เหรอผมถามจริง
3: ก็จะยาก
4: แต่ถ้าเราจบที่5มีอีกช้อยนึงไง8ทีมครึ่งใช่ไห
3: ม
4: ก็ไปเพย์ออฟกับที่5อีกกลุ่มนึง
3: ถูกต้อง
4: แล้วมันจะได้ไปเลยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าต้องไปเพย์ออฟกับอีกโซนหรือว่าไม่รู
3: ้พอแพ้ก็อีกโซนนึงอีกมีตั้งหลายรอบ
4: แต่ว่าคือถ้าคุณเข้ารอบ10ทีมอะคือโหคุณแบบว่าฟ้ามันเปิดอะเพราะว่ามันเอานั่งนั่งกลุ่มละ4อะนะแล้วนี่คือกฎในสมัยนั้นนะที่ซิโก้พาเข้าไปนะแต่ปัจจุบันผมเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับ
3: ก็ยากอยู่ดีเราเห็นทีมเอเชียเล่นในบอลโลกคราวนี้เรา
4: คิ
3: ดว
4: ่ามันได้ฉานะดูอุซเบย์ได้ไปดูอะไรกันอิรักได้ไปใช่ไหมฮะ
3: แต่ว่ามันก็สะท้อนถ้าเราพูดตรงๆนะก็แสดงว่าเราก็ค่อนข้างจะยังยากอยู
4: ่ยากดิครับเราถ้าเรายังเข้ารอบ3ไม่ได้มันยากอยู่แล้วครับ
3: ขนาดทีมที่ได้ไปยังขนาดนี้นะ
4: ใช่ฮะคือเนี่ยอิรักที่ไปอุซเบย์ที่ไปเราเจอเราไหวแล้วฮะไม่ไหวถูกไหม
3: พออิรักไปอุซเบย์ไปก็เรียบร้อย
4: เห็นไห
3: ม
4: ใช
3: ่
4: ฮะ
3: มันเหมือนกับว่าจำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับเรามีโอกาสขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปเห็นทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไปจากตัวแทนเอเชีย
4: อ
3: าจจะยกเว้นญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกาหลีเองอะไรอย่างเงี้ยก็มองในอีกมุมนึงเลยกันว่าเราก็ยังหนักอยู่
4: เมื่อก่อนอิหร่านดีนะมาเราได้ลุ้นตลอดนะลุ้นแบบอย่างน้อยชนะสักนัดนึงลุ้นเสมอได้ทั้ง2นัดอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังอิหร่านก็โดนเหมือนกันนะฮะ
3: ใช่ไหม
4: เออนะครับแล้วก็เห็นข่าวเกาหลีใต้โดนปลาไข่ปลาหมอนใช่ไหมครับอันนี้มีข้อมูลไหมพี่แบ๊ก
3: อุ้ยครั้งนี้อาจจะยังมั้งแต่ถ้าตะกอนมันมีอยู่แล้ว
4: เหรอฮะ
3: มีเวลามันเล่นผลงานแย่ขึ้นมากลับบ้านสนามบิน
4: เออใช่นึกออกแล้ว
3: นึกยังจำได้ไหม
4: แฟนไม่พอใจ
3: เออ
4: ไอแต่วันนั้นที่ชนะเยอรมันแล้วตกรอบแล้วเหมือนกันแฟนพอใจนะไปปิดฉากสวยไง

0: แต่คราวนี้เนี่ยยังเดี๋ยวรอดู
1: คือแฟนเกาหลีรักแรงเกลียดแรงนะ
0: ใช่
1: แล้วแบบปีนี้ผมรู้สึกว่าโค้ชเกาหลีคิดมากไงไม่รู้แต่ละนัดจัดตัวจัดตัวคิดมากไงไม่รู้แล้วลูกซอนเขาไม่ค่อยซื้อซอนเขาไม่ค่อยฟิตผมก็ไม่รู้นะนะฮะ
0: ดูไม่ค่อยดูดัน
1: บทจะแบบให้เล่นก็แบบเอาเล่นชั่วโมงหนึ่งออกเอาบทจะอยู่ดีสำรองไม่ลงไม่มีชื่อตัวจริงเลยอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะเช็คมาบอลโลกครั้งนี้เพื่ออะไรครับเล่นไม่เอาอะไรเลยทุกนัดให้อิตาลีผมเข้ามาแทนจะดีกว่าครั้งนี้ผมเชียร์นอร์เวย์แล้วก็ส้มๆเนเธอร์แลนด์สองทีมนี้เขาก็มาเขาคอลี่ฟายมาได้เขาก็ต้องมาแล้วครับนะฮะ
0: ก็แพ้รวดได้เสมอนัดนึง
1: คือเช็คอะจริงๆก็นับว่าเป็นถ้าในยุคสัก2000ก็เป็นบีบวกนะพี่แบ็คโลซิกสกี้เน็ตเวทอะไรพวกนี้นะยานโคเลอร์นะลิบอร
0: ์ซู
1: นโกมิลานบาลอส
0: มันก็จะคล้ายๆโคเอเชียใน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่โคเอเชียตอนนี้มันเหมือนอีกมันเหมือนกับยกระดับแล้ว
1: อัปเกรดอัปเกรด
0: แล้วมันอยู่ตัว
1: นะฮะก็มันก็เป็นเกมกีฬาแหละครับมันครั้งนี้มันไม่ใช่
0: อ
1: ิ
0: ตาลียังมาไม่ได้เองอะเนาะโดนแซวว่าชากิล่ายังมาเยอะกว่าม
1: ันช้ำใจไปอิตาลีคือเป็นทีมที่ผมเชียร์มากๆที่สุดมากกว่าอาร์เจนมากกว่าสเปนแต่ไม่มีให้เชียร์มาสามรอบแล้ว
0: ไม่น่าเชื่อ
1: เกินไปปะ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: เกินไปปะพี่แบ็คคือผมว่าสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเป็นสมาคมที่ผมมีความรู้สึกว่าช่วง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ได้แชมป์ยุโรปนะแต่แบบผมประเมินนี่คือตกหมดเลยนะคุณไม่ได้มาเล่นฟุตบอลโลก3ทีเนี่ย
0: เนาะแชมป์ยุโรปใช่ไหมจุดโทษใช่ไหม
1: ก็ไปแชมป์ยุโรปตอนนั้นเนี่ยตกรอบแรกไปแล้วได้เล่นฟุตบอลโลกหัวเขาเอาอะ
0: ยังไงบอลโลกก็ต้องมาเนาะ
1: หนุ่มมาใหม่ก็พูดยากนะมันแชมป์มันก็คือโทฟี่อะนะมันรู้ว่าท่านแรกได้อาจจะเอาแชมป์ยูโรก็ได้ชัวร์กว่าบอลโลกแต่เขาไม่คิดไงว่าบอลโลกมันจะหลุดที3ทีอย่างงี้ไงพี่แบ๊ก
0: ใช่
1: เออ
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: นะฮะ
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆ
1: คือเกินไปคืออิตาลีเป็นทีมที่แฟนๆชนคนไทยเชียร์เยอะมีเสน่ห์
0: ใช่
1: นะครับคนข้างพี่แบ๊กใครครับผมตื่นเอาผมชื่อน้องนิ้งนะฮะทีทวัตปกติมารายการวอลเลย์บอลนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนพี่แป๊กเขาครับว่าพี่เจ๋งสงสัยคงจะหาใครไม่ได้แล้วก็เลยเป็นผมนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับข้อความครับพี่แป๊กครับ
0: ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอีก2คู่สุดท้าย
1: อ่ะ10นาทีสุดท้ายพอดีคู่ละ5นาทีไป
0: นะครับ9โมงนะครับเป็นเกมของกลุ่ม D นะครับ D Dog เนี่ยนะครับ
1: แมตช์2คู่เลยเว้ย
0: เป็นกลุ่มของเจ้าภาพนะครับสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาก็จะเจอกับตุรกีนะครับแล้วก็ปารากวัยจะพบกับออสเตรเลียนะครับนะฮะดีด็อกนะครับอเมริกาเข้ารอบแล้วนะครับมี6แต้มนะครับออสเตรเลีย3แต้มเท่ากับปารากวัยอันดับ3
1: ครับ
0: ตุรกีตกรอบแล้วนะครับแพ้รวดมานะครับเอามาดูคู่แรกกัน
1: ครับ
0: นะครับคู่ของตุรกีกับอเมริกานะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกเลยมั้งนะครับว่ามันเป็นเกมที่ไม่มีความหมายแล้วต
1: ุ
0: รกีไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับตกรอบแน่ๆนะครับแล้วก็อเมริกาก็การันตีอันดับ1แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมทิ้งทวนกันนะครับตุรกีคุมโดยวินเชนโซ่มอนเตล่าน ะครับ
1: เอ้าทีมชายตัวนี้ไม่ได้มาเลยโค้ชมาเว้ย
0: โค้ชมาโค้ชก็คานาวาโร่ก็อุซเบก
1: แต่ว่าตุรกีก็เหลวเป๋วเหมือนกันนะครับ
0: ก็เหนื่อยหน่อย
1: พี่แบ็คนะฮะ
0: นะนะครับก็ดูทรงแล้วก็ทิ้งทวนนะครับตุรกีก็น่าจะจัดชุดเต็มแหละลงเลยแหละ
1: คือศักยภาพของตุรกีก็ไม่คิดว่ามันจะแบบแต่มันไม่ได้แพ้เยอะหรอกแต่ว่ามันโอ้โหบอลโลกมันไม่แพ้เยอะแต่มันแพ้มันคือแพ้มันเสียหายเน
0: า
1: ะแล้วแบบ
0: ทัวร์นาเมนต์
1: เนาะคุณยังไม่ได้เจอกับทีมเต็งของกลุ่มเลยอะแต่คุณโดนทั้งเนี่ยเปิดมาก็โดนออสซี่ไป 2-0 เปิดมาต่อมาโดนปารากวัยไป 0-1 หมูอ่านเป็นปาไม่รู้จะทำยังไงไม่ให้มันอ่านปารากวัยได้จริงนะก็ถือว่าน่าผิดหวังแหละด้วยคลาสของนักกีฬาของนักเตะเขาที่มีอ่ะ
0: ตัวอย่างอาดากูแลเคนันยูทิสนะครับ
1: หรือว่าชลากรูอยู่ดิ
0: ชลากรูนะครับกองหลังอย่างเดมิรานอย่างเงี้ยฟิวอย่างโอซันคาบักอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าตัวดีๆทั้งนั้น
1: คาบักนี่มาเล่นเลี้ยวบูอยู่แป๊บนึงไหม
0: ผมไม่แน่ใจนะ
1: ตัวนั้นใช่สิครับยืมตัวมาไงโอซันคาบักเซ็นเตอร์ฮาร์ฟไงแล้วเขาแซวกันพี่แป๊กขาบักขาบ้าน
0: คร ับ คุณพูดละเริ่มพูดละเริ่มพูดละ
1: ต้องให้แซวอย่างนี้นะถึงคุณละฮะ
0: จำได
1: ้ละแล้วลิเวอร์พูลก็แบบไม่เซ็นถาวรอ่ะเอาแค่6เดือนพอนะครับ
0: นะครับส่วนอเมริกานะครับก็แน่นอนแหละมันต้องหมุนแน่ๆแหละ
1: ใช่ใช่
0: พักแน่ๆนะครับอย่างตัวผู้เล่นสำคัญคริสเตียนพูลิสิตอย่างเงี้ยในโอกาสจะพักบ้าง
1: พักบ้างนะครับ
0: นะครับรวมถึงตัวที่ติดไปลงไปเหลืองนะครับก็อาจจะต้องมี
1: ล้างได้เนี่ยพี่แป๊กมีล้างไหมฮะมีล้างไหมฮะไปเหลืองเนี่ยหรือจะเอาเลย
0: ผมไม่แน่ใจนะ
1: เออไม่แน่ใจข้ามไป
0: ไม่แน่ใจนะ
1: แต่
0: นะครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก ็ดูทรงแล้วตามที่คาดการเนี่ยก็พักจริงแต่ก็อาจจะไม่ได้หมุนเยอะมากนะครับตัวหลักๆอย่างทิโมธีเวอาร์นะครับหรือว่าอย่างโจวานนี่เรน่าต่างๆพวกนี้นะครับก็อาจจะได้ลงสนามอยู่นะครับก็ผมว่าตุรกีก็มีโอกาสได้แต้มนะถึงทวนนะครับในเกมนัดสุดท้ายนะนะฮะก
1: ็นะโอเคขั้นนิดเดียวล้างใบเหลืองหลังจากที่จบรอบแรก
0: จบไหม
1: จบรอบแรกล้างให้เลยแล้วก็ล้างอีกครั้งนึงหลังจากที่เล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเสร็จ
0: โอ้โหอันนั้นนานเลยนะ3รอบเลยนะ
1: ก็หมายความว่า
0: 3 2 16 8โอ้โห
1: หมายความว่าเขาจะล้างให้หลังจบรอบแรกแล้วก็ล้างให้ครั้งนึงหลังจากที่จบรอบ8ทีมเพราะฉะนั้นฟีฟ่าต้องการให้ทุกชาติมีขุมกำลังผู้เล่นที่เต็มเหนี่ยวในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแต่คุณจะไปพะโดนใบแดงแล้วกันคุณโดนใบเหลืองได้รอบรองอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็เหลือเล่นนัดสุดท้ายนัดเดียวต่อเลยครับเมื่อสักครู่ครับ
0: นะพี่ว่าคิดว่านัดสุดท้ายนี้มีโอกาสอยู่ตุรกีอาจจะ
1: ได้แต้มแหละเพราะว่าดูสหรัฐก็ดีไม่ดีนี่โอ้โหโลแบบเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะฮะ
0: ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเกมที่มีความหมายแล้วด้วยเนาะ
1: นะฮะก็รอดูทีมโมที่เวอาร์หน่อยนะครับนี่เพราะว่าตัวแห่งสุดยอดแห่งอนาคตจนอนาคตอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าตอนนี
0: ้เริ่มส่งละ
1: อยู่ที่ตอนนี้ไปอยู่ที่มาร์เซย์แล้วครับในฝรั่งเศส
0: เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ยูเว่
1: ใช่ก็ไม่ได้ถือว่าพีคอะไรอ่ะในช่วงที่ไปอยู่ยูเว
0: ่นะครับคู่สำคัญน่าจะเป็นคู่ของออสเตรเลียกับปารากวัยมากกว่
1: าน
0: ะครับออสเตรเลียอันดับ2มี3แต้มนะครับปารากวัยอันดับ3ก็มี3แต้มเท่ากัน
1: ครับ
0: นะครับนะฮะออสเตรเลียนะครับคุมโดยโทนี่โปโปวิชนะครับเกมนี้นี่แมทธิวเล็กกี้เนี่ยครับตัวรุกนะตัวริมเส้นเจ็บกล้ามเนื้อนะในเกมที่เจอกับอเมริกานะครับก็อยากจะต้องลุ้นหน่อยนะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่เหลือนี่เขาอาจจะยึดชุดเดิมเนาะนะครับกองหลังก็ยังมีคาร์เมรอนเบอร์เจสอยู่นะครับแฮร์รี่ซูต้านะครับ
1: แล้วก็ซีชิคาอ่านว่าอะไรแบบอเล็กซานโดชิคาตี้เหรออืมนะฮะเออประมาณนี
0: ้โอ้ครับกองหน้าก็มีอย่างพวกตัวรุกเนาะคริสเตียนโวปาโตอย่างเงี้ยนะครับโมฮัมเหม็ดตูเร่พวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือออสเตรเลีย
1: นี่คนออสเตรเลียมีนามสกุลตูเร่ด้วยเหรอครับ
0: ไม่แน่อาจจะมาเกิดแล้วก็โอนสัญชาติ
1: มีผิวอย่างนี้ด้วยเหรอฮะเนี่ย
0: อยู่กับแอฟริกาเนาะ
1: อยู่กับนอร์วิชซิตี้นะฮะ
0: ตูเร่นะคร
1: ับ
0: ส่วนปารากวัยนะครับปารากวัยนะครับก็มิเกลอาเมรอนอันนี้โดนแบนนะครับเพราะว่าไปโดนใบแดง
1: คนสำคัญเลย
0: ไปป้องปาก
1: เป็นคนที่ผมชอบมากตอนนี้เขาอยู่นิวคาสเซิลนะฮะ
0: เมรอนเป็นตัว
1: จอมจี
0: ตัวทำเกมอะเนาะเป็นพวกเพลย์เมกเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกม
1: ใช่
0: นะครับนะฮะก็นอกจากอามิรอนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเดียโก้โกเมส
1: อ
0: ันนี้นี่มีปัญหาเรื่องความฟิตหน่อยนะครับเพราะว่าเกมกับตุรกีนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกมา
1: ครับ
0: นะครับแต่คิดว่าน่าจะฟิตทันนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับปารากวัยนะครับก็กองหน้าก็ยังมีอย่างอิซโดพิต้าฮูลิโอเอ็นซิโซนะครับมิดฟิลด์นะครับเดียโก้โกเมสก็น่าจะฟิตอยู่แล้วนะครับอันเดสกูบาส
1: ครับ
0: นะครับกองหลังอย่างกุสโตโวโกเมสนะครับโอมาอัลเดเรเดอเรเดเต
1: ้
0: ครับน่าจะใส่กันสนุกคู่นี้สูสี
1: ปารากวัยก็
0: ไม่แน่นะผมว่าเพราะว่าออสเตรเลียจริงๆก็ไม่ได้แข็งมากอ่ะปารากวัยมันสู้ได้อยู่แล้วแหละ
1: อย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงแรกเสมอกันนะวินทั้งคู่แต่ปารากวัยลบอยู่2
0: อาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นะครับออสเตรเลียนี่ผลตัดประตูที่เสียเป็น0นะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะมาไม่ได้เชียร์แต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะชนะได้ถ้าจะชนะนะ
1: ชอบบอลอเมริกาใต้มากกว่าใช่ไห
0: ม
1: แต่ผมชอบบอลแข็งแรงมากกว่า ขัดแย้งหน่อยขัดแย้งหน่อยมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงฮะ
0: ทุกคนไม่ได้นะ
1: ชอบบอลแข็งแรงมากกว่า
0: หลายคู่เราเห็นตรงกันเพราะว่า
1: เอาเอาเอเชียเข้าไปหน่อยอีกสักทีมนึงนะฮะตอนนี้เอเชียยังไม่มีการันตีเลยตอนนี
0: ้ยัง
1: ก็อาจจะมีญี่ปุ่นแหละที่ในทางปฏิบัติน่าจะไม่เข้าได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ญี่ปุ่นก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ก็ออสซี่ครับหน้าผมคิดว่าแต่โอกาสเสมอมีมากสุดนั่นแหละคุณเนี่ยมีพี่แบ็ก
0: นะ
1: แต่เลือกผู้ชนะผมเลือกออสซี่นะเพราะพี่แบ็กเลือกปารากวัยไปแล้ว
0: พี่คิดว่าน่าจะเป็นปารากวัยชนะได
1: ้เหตุผลผมมีแค่นี้ครับ
0: แล้วก็น่าจะได้เข้ารอบต่อ
1: ไปนะครับผม
0: นะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึง
1: ครับผม
0: นะครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวตีสามนะครับกูราเซาไอวอรี่โคสนะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับถือว่าเป็นเกมที่มีความหมาย ทั้งสองคู่นะครับยกเว้นแค่เยอรมันที่เข้ารอบไปแล้วแค่นั้นเองนะคร
1: ับ
0: เอกวาดอร์ก็ต้องการแต้มเพื่อการันตีนะครับเอกวาดอร์ก็ยังลุ้นอยู่นะครับล้มถึงกึ่งระเซาด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับจากนั้น6โมงเช้านะครับกลุ่ม F นะครับญี่ปุ่นสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียเนเธอร์แลนด์อันนี้สนุกทั้งสองคู่เลย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับแล้วก็กลุ่ม D นะครับที่เราเพิ่งพูดไปนะครับ9โมงเช้าปารากวัยออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีกับอเมริกานะคร
1: ับ อืมครับผม
0: โอเค
1: นะนะครับดูอะไรอื่นให้คุณผู้ชมนิดนึงหน่อยนะครับพี่แป๊ะครับดาวซันโวตัวนี้เป็นไงบ้างฮะดาวซันโว
0: เมสซี่5ลูก
1: เมสซี่แล้วคนอื่นมีอีกมั้ย
0: เมสซี่5ลูกเดี๋ยวดูให้เพราะว่าพี่ก็เพิ่งก่อนมานี่ก็เพิ่งดูอยู่นะ
1: ครับ
0: นี่ไงเมสซี่5ลูกฮาลันด์4ลูกนะครับเอ็มบัปเป้ก็4ลูกเหมือนกัน
1: ก็มีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมถูกไหมไอพวกแกนนำเนี่ย5กับ4เนี่ย3นี่เยอะแล้วหน่อยนะฮะ3นี่เยอะหน่อยคุณย่าของแมนยูใช่ไหมตัวเนี้ยนะครับ
0: คุณย่าพอได้เล่นมาก็2นัดหลังก็ยิงมาตลอด
1: อิสมาเอลไซบารีอันนี้โมร็อกโกเน
0: า
1: ะนี่ชื่อนี่อยู่กับ PSV อายุ25โอ้โหดีไม่ดีนี่จบฟุตบอลโลกอาจจะได้ย้ายนะฮะ
0: จะมีหลายคนได้ย้าย
1: ได้ย้ายนะฮะ
0: เตะอายุน้อยๆหลายๆคนเล่นดี
1: แต่โจธาเดวิดนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะ
0: ตอนนี้
1: อยู่ยูเว่เนาะนะครับแล้วก็โยฮานมันซัมบี้นะครับอ่านผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์จากสวิตเซอร์แลนด์20ปีนะอยู่กับฟรายบวกในเยอรมัน
0: ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง
1: โอ้เป็นมิดฟิลด์ยิงไป3เลยเหรอฮะแล้วก็อุนดาฟนี่ก็อยู่กับซุตการ์ดนะครับในบุนเดสลีกาก็ไม่เด็กแล้ว29แล้วพี่แปะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ2ประตูเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็1ประตูเพียบโอนโกก็มีนะฮะโอนโกรอบนี้นี่ยังไม่ได้มีใครมากกว่า1นะฮะแต่ว่าก็ส่งเข้าประกวดจากชาติจากเอเชียทั้งนั้นเลยพี่แป๊ะโอนโกทั้งนั้นเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็เอเชียกูเกือบหมดเลยนะฮะเนี่ยจริงๆที่เหลือมันก็เป็นสวิตครั้งนึงนะฮะเป็นปารากวัยครั้งนึงแล้วที่เหลือเป็นเอเชียเป็นโมร็อกโกอีกครั้งนึงแล้วก็ที่เหลือเป็นเอเชียหมดเลยอ่ะประมาณ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหทีมจากเอเชียทำเข้าบูตัวเองในรอบแรกจนถึงตอนนี้ไป8ลูกแล้วครับ8ลูกจาก11ลูกอ่ะไม่แบ่งใครเลยอ่ะ
0: ไม่ยิงเขานะ
1: อย่างน้อยมีชื่อบนสกอร์บอร์ดก็ยังดีนะได้ถูกจารึกไว้ในเว็บไซต์นะนะครับ
0: แอสซิสต์อีซักทั้ง3ลูกนะ
1: อะไรนะฮะ
0: อีซักอ่ะ3แอสซิสต์
1: มีโอนออกอีซักออกแอสซิสต์เหร
0: อ
1: มีแอสซิสต์ด้วยฮะ
0: มี3แอสซิสต์ครับนะครับเท่ากับโบโน่กิมาเรสนะครับแล้วก็เมคเคนโอลิเซ่
1: แอสซิสต์นี่ก็สะสมไปก็ดีนะครับเพราะว่าในบ้านปลายเนี่ยถ้ามันยิงเท่ากันหมดเนี่ยผมไม่รู้นะเกณฑ์ตอนนี้เขาจะวัดยังไงแต่เมื่อก่อนมันมีถ้ายิงเท่ากันย
0: ิ
1: งดูแอสซิสต์อันสำหรับมีอาจจะมีดูจำนวนนาทีที่เล่นใครเล่นน้อยสุดได
0: ้ก็นี่ก็มีส่วน
1: แล้วก็อาจจะดูบางช่วงดูลูกโทษไม่นับอีกในกรณีที่ยิงเท่ากันนะในกรณีที่ยิงเท่ากันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนะคุณผู้ชมครับโอเคไหมพี่แป๊กประมาณนี้เนาะติดหนึ่งห้าสิบเก้าแล้วนะครับข้อความหมดเกลี้ยงเก็บให้ออกมีเอาสักหน่อยนะครับUSA กับตุรกีสกอร์สูงไปยิงเยอะนะครับส่วนออสเตรเลียกับปารากวัยผมกลัวเสมอเพราะเขารอบแล้วทั้งคู่อันดับ3ถ้ามี4คะแนนต่อให้ผลต่างประตูได้เสียติดลบเยอะผมว่าเข้ารอบเพราะมันดูอันดับ3กลุ่มอื่นที่ได้4คะแนนมันไม่มีทางที่ได้พร้อมกัน 7-8 กลุ่ม4คะแนนรอดนะพี่แบ๊ก
0: รอด
1: เพราะว่าเกาหลีเราเกาหลีเป็นเกมตอนนี้เกาหลีมัน3มั้ย
0: 3
1: 3แล้ว
0: ลบ1
1: ลบ14ยังไงเข้าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหลุดแค่4ทีมเองอ่ะเนาะแล้วมันมีสกอตแลนด์อีกอันนึงถูกมั้ยเมื่อกี
0: ้สกอตแลนด์
1: ที่เป็นรองเกาหลีด้วย
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นสี่แต
0: ้มยังไงก็เข้า
1: ตรงนี้สี่แต้ม10ทีมยังไงก็เข้าเลยแล้วไปเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องอื่น
0: ว่าจะเจอใคร
1: นะครับผมประมาณนี้นะพี่แบงค์นะทีสองพอดีแล้วนะครับส่งต่อให้ทีมงานชุดต่อไป
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ก็เราสองคนเนาะพร้อมทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะ
1: คร
0: ับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง900

0: 90บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
5: สถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีตอน2นาฬิกา9นาทีหรือว่าตี2 9นาทีสวัสดีท่านผอ.จุ่นด้วยครับผม
1: สวัสดีพี่เอกแล้วก็สวัสดีท่านฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: อยู่ด้วยกัน
0: วันนี้คุณสภาพความฟิตคุณแค่ไหนฮะคุณจุ่นนะ
1: ก็ถือว่าดีกว่าวันนั้นในระดับนึงเลยครับผมวันนี้ยังได้นอนมานะฮะครับผมวันนั้นไม่ได้นอนมาน
0: ี่นอนมาธรรมดาหรือว่านอนมาแล้วก็มีพระนำด้วย
1: นอนเฉย
0: ๆอ้าวเหรอ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมก็สภาพผมก็ดีกว่าวันนั้นหน่อยนะ
1: โอเคว
0: ันนั้นเนี่ยโอ้โห
1: เป็นยังไงครับ
0: งวงเงียไงคุณจุ่นแม้วันนั้นก็ได้นอนนะแต่ว่ามันงวงเงีย
1: ครับผม
0: แต่วันนี้ก็งวงเงียน้อยลงนิดนึง
1: ครับผม
0: เพราะว่าได้รับข้อความเมื่อช่วงบ่ายๆวันนี
1: ้ว่าอะไรครับ
0: กำนันไหวไหมมาช่วยเข้ากับพอจุ่นหน่อยบอกเอ้า
1: ดีแล้วอย่าทิ้งน้องสิ
0: ผมก็เลยบอกว่าเอ้าวันนี้ไม่มีคิวนะช่วยหน่อยคุณเสียงทรงแสงนี
1: ่ก็เวลานี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคนติดคิวเยอะหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เฮ้ยคุณก็เขี่ยจังเลยอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ผมก็ถามเฉย
0: ๆล่
1: ะครับผม
0: เขี่ยจังเลยอ่ะวันนี้นะเรามีคำถามร่วมสนุกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินินะฮะมูลค่าลูกรังลูกบอลเนี่ยประเมินค่ามิได
1: ้
0: เพราะว่าลูกฟุตบอลที่ว่าเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลที่มีแล้วหยิบมาที่คุณจุนมานี่เป็นลูกบอลของ FM 99นี่คุณผู้ฟังฮะใครที่ชมทางไลฟ์นะครับ
1: Facebook
0: FM 99 Active Radio และที่ชมทาง YouTube นะฮะหรือว่าจะรับฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect หรือฟังทางวิทยุก็ได้ก็นี่แล้วผมโชว์ลูกฟุตบอลให้ดูเป็นลูกฟุตบอลของ FM 99นะครับแล้วก็เรามีตกแต่งเป็นทีมฟุตบอลโลกเห็นไหมเห็นไหมคุณจุนเห็นไห
1: ม
0: นี่นี่นี่นี่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเราก็มีลูกฟุตบอล FM 99 Active Radio มาแจกเป็นลูกฟุตบอลมินินะครับจาก FBT
1: ครับผม
0: มาแจกให้กับแฟนรายการที่จะตอบคำเราจะตอบถามคำถามแหละแล้วก็
1: คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยใช่ไหมรางวัลนี้
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ต้องตอบคำถามเท่านั้น
0: นะคร
1: ับผม
0: ก็คำถามในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะถามคำถามคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะครับว่าฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยเขาใช้สนามในรอบสุดท้ายนะฮะทั้งหมดกี่สนามนะฮะผมใบ้ให้ว่ามีคำตอบให้2คำตอบแล้วกันนะตอบมา
1: ครับ
0: 19หรือ20สนาม
1: โอเค2ตัวเลือก
0: 2ตัวเลือกนะครับฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยนะใช้ไปทั้งหมดกี่สนาม
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการใช้จำนวนสนามที่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20ผมใบแบบสุดๆเลย
1: เลือกมา2ข้อจริงๆคุณมีมือถือที่จะส่งข้อความได้คุณก็น่าจะเสิร์ชหาข้อมูลได้แหละ
0: เอาเป็นว่าตามกติกาเนี่ยจะให้เฉพาะคุณผู้ฟังที่ส่ง SMS เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ย้ำอีกทีหนึ่งนะท่านอาจจะฟังทาง YouTube อยู
1: ่
0: ท่านอาจจะฟังทาง Facebook อยู่หรือแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ตามแต่ว่าเราจะให้รางวัลนะจากท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689899นะครับ4689899นะครับก็เราจะแจกรางวัลให้นะ2รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูก
1: ครับ
0: ให้กับท่านที่ตอบคำถามถูกนะเป็นท่านที่เท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานเขาจะไปจัดการใ
1: รางวัลละ3ลูกเหรอ
0: ใช่
1: โอ
0: ้แจก2รางวัลรางวัลละ3ลูก
1: ครับผม
0: นะฮะทำไมไม่แจก5รางวัลรางวัลละลูกหรือแจก6รางวัลรางวัลละ1ลูกจะได้คนได้เยอะ
1: ๆกลัวเตะไม่พอไง
0: อ๋
1: อครับผมเพราะว่าเนี้ยเอ้ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่ามันไซส์เดียวกับลูกสมัยที่เราเล่นช่วงเด็กมัธยมอ่ะไอ้บอลพลาสติกลูกเล็กอ่ะ
0: บอลพลาสติก
1: เออ
0: เวลาเตะเสร็จแล้วกระทืบให้แตก
1: ใช่เนี่ยเออเนี่ยลูกเนี่ยใช่เลยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ลูกกี่บาทนะไอ้ลูกขนาดเนี้ยเป็นไซส์เล็กสุดเนี่ย
0: คุณโยบอกว่าใครได้รางวัลลูกบอลผมซื้อลูกละ 3,000 โยพี่มีอยู่10ลูกพี่ขอ 30,000
1: โย
0: โย
1: ขอแค่ 20,000 พอมี10ลูกเหมือนกัน
0: เออนะฮะโยบอกว่าได้ใครได้รางวัลผมซื้อลูกละ 3,000 อู้ตายตายตายตายนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะย้ำอีกทีหนึ่งฟุตบอลโลก2022นะครับใช้สนามในการทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้งหมดมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวเนี่ยกี่สนาม
1: ครับ
0: นะฮะผมให้เลือกระหว่าง19หรือ20นะครับ19หรือ20ตอบมาทาง SMS นะครับ468 9899 468 9899ตอบมาเลยฮะว่า20สนามเอ้ยขอโทษหลุดเฉลยอ่ะ
1: แต่พี่เชื่อไหมขนาดเราให้2ตัวเลขนะ
0: ก็ยังตอบผิดเหรอ

0: มีคนตอบตัวเลขผิดเข้ามา
1: อา
0: จจะพิมพ์ผิดลองเช็คดูว่าท่านอาจจะพิมพ์ผิดลองส่งเข้ามาใหม
1: ่ครับผม
0: ครับผมไม่ยากไม่ยาก
1: เอาจริงๆถ้าผมไม่ใบ้ก็ยากสำหรับคนที่ฟังอยู
0: ่แน่นอน
1: มันเป็นคำถามที่อาจจะยากสำหรับท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่ทุ่งสงท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่จังหวัดตรังเพราะว่าช่วงเวลานี้เราเรียกว่าสัญญาณเราเนี่ยให้ฟังได้ทั่วประเทศเลย
0: 41สถานี
1: 41สถานีของอสมท
0: น
1: ะครับก็สนามทั้งหมดกี่สนามนะครับระหว่าง19หรือ20ตอบเข้ามาเดี๋ยวทีมงานจะดำเนินการเลือกนะครับแล้วก็ประกาศรางวัลนะครับเขาบอกว่าดีเจสามารถใบ้คำตอบได้เต็มที่เลย
0: เหรอ
1: เพราะคำถามทำมาให้ดีเจช่วยใบ้แต่แรกขอบพระคุณมากนะฮะ
0: 19กับเท่าไหร่นะครับพี
1: ่19กับ20ซึ่ง19เนี่ยไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อโอ้ยงั้นก็ต้องเป็น20ละเมิง
1: เออตอบเข้ามาทาง4689899นะครับ
0: ผิดเนื้อส่ง SMS ไปด่า
1: มีนะ
0: ไม่อันนี้เขาอาจจะยังไม่
1: เขาส่งมาก่อนส่งเขาส่งมาก่อนที่เราจะไหว้นะครับก็ย้ำอีกทีว่าเราจะให้กับท่านที่ส่งมาทาง SMS นะครับ4689899ส่วนท่านที่ส่งมาทาง YouTube หรือ Facebook เนี่ยร่วมสนุกได้แต่ว่า
0: ไม่ได้รางวัลนะ
1: ไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลนะครับนะเราย้ำประมาณนี้ก็แล้วกัน
0: แต่ก็ถ้าเกิดใครอยากเอาว่าชัวร์ไหนๆคนจะตอบมาเยอะอยากได้รางวัลจริงๆก็มีติดปลายนวมมาหน่อย
1: ติดปลายสตั๊ดมาหน่อย
0: พูดเล่นนะฮะ
1: พูดเล่นแต่คิดจริงอ้
0: าว
1: มีอีกเรื่องนึงจะสัมพันธ์กันหน่อย
0: ได้เลยครับพี
1: ่พรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับมันได้เวลาของเขาแล้วมันได้เวลาของเขาแล้ว
0: ครับผม
1: บอกให้ความเจิดจรัสความเจิดจรัสของคุณจุนเพนกวินแก้วกนกวิจิตรม
0: ัน
1: มาถึงแล้วครับคุณจุนเพนกวินจะเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเป็นรายการพิเศษนะครับเราจะไลฟ์กันตอนพรุ่งนี้นะครับเวลา1ทุ่มก
0: ็
1: คือวันศุกร์ทุ่มหนึ่งจริงๆคือวันนี้แล้วล่ะหนึ่งทุ่ม
0: ครับ
1: นะฮะคุณจุนจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเฉพาะการไลฟ์ทาง Facebook ของ FM99 ทางสำนักข่าวไทยและทาง9 Mcord จะคู่ขนานกัน3ช่องทางและจะมี YouTube FM99 ด้วย
0: ครับผม
1: นะฮะคุณจุนจะมานำเสื้อที่เป็นของสะสมในที่เป็นทีมชาติของฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับผม
1: นำมาโชว์ในไลฟ์นี้ผมบอกเลยรายการแรกในโลกคุณเคยเอาไปโชว์ในรายการอื่นหรือเปล่าไม่เคย
0: ไม่น่าเคยนะ
1: ไม่เคยเพราะว่ารายการอื่นๆเนี่ยเขารับเสื้อของแท้เท่านั้น
0: ผมนี่บอกตากล้องไว้ละ
1: ว่า
0: อย่าโคลสอัพนะ
1: อย่าโคลส
0: อัพโคลสอัพเป็นอันขาดนะ เดี๋ยวเขารู้ เอ๊ะพี่ทำไมป้ายไม่เหมือนของผมเลยวะ ทั้งที่ผมก็ซื้อในช็อปนะพี่
1: เออทำไมเสื้อทีมชาติคุณจุนเป็นเจอร์นานีไม่ใช่เจอร์มานี
0: เอ๊ะทำไมมันเป็น MY ทำไมไม่เป็น NY
1: เออทำไมเป็นทีมชาติบราซิลไม่ใช่บราซิล
0: ผมทำไมจาก L เป็น M เฉยเลย
1: เออล้อเล่นล้อเล่นเอาว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจุนเนี่ยผมยืนยันเลยว่าคุณจุนมีเสื้อฟุตบอลที่เป็นเสื้อเอาเป็นว่าเสื้อทีมชาติในฟุตบอลโลกที่เป็นระดับตำนานที่เวลาเล่าแล้วมันสุดสนุกอ่ะคุณจุน
0: พี่โฆษณาไปเยอะแล้วพรุ่งนี้มาแล้ว
1: ใจสั่นสนุกแน่นอนเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมกับคุณจุน
0: ครับ
1: ผมจะรับหน้าที่เป็นเอกกันชัยผมจะขยี้คนนั้นเละเลย
0: โหนก็สวย
1: โหนก็สวย
0: ครับผม
1: ก็1ทุ่มนะครับ1ทุ่มตรงทาง Facebook Fanpage FM99 และ YouTube ของ99ช่องทางเดียวกันนี้แล้วเราจะคู่ขนานไปทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยซึ่ง Facebook สำนักข่าวไทยเนี่ยฐานคนกดไลค์เนี่ย5ล้านกว่านะแล้วของ9 Mcord อีก3ล้านกว่า
0: โอ้
1: คุณไม่ดังตอนนี้คุณจะไปดังตอนไหนคุณจุน
0: พี่สร้างความกดดันให้น้อง
1: รับรองถ้าคุณไปเที่ยวต่อไปนะสมมติคุณไปเที่ยวกระบี่คุณไปเที่ยวทุ่งสง
0: ครับ
1: คุณไปเที่ยวเนาะบึงกาฬทุกคนที่รับฟังอยู่จะจำคุณไม่ได้หรอก
0: ครับผมก็แง่ไอ้ใครวะ
1: เออไม่ไม่ไม่เขาจะรู้จักคุณแน่นอน
0: แต่ว่าใครที่อยากได้สบอน
1: เออ
0: แล้วงบน้อย แต่ยังได้เหมือนเป๊ะของยอด
1: เฮ้ยเดี๋ยวตำรวจเขาไปรวบคุณ
0: บ้าไม่มี
1: ไม่มี
0: ของแท
1: ้ของแท้ของแท้
0: ของแท้อย่างเดียว
1: ผมเนี่ยนะเจาะจงเลยว่าคุณจุ่นต้องแบบแต่พรุ่งนี้เนี่ยขอร้องนิดนึงนะฮะรายการเป็นสตูหรือเป็นโซฟาใส่เกงขายาวนะ
0: ขายาวใช่ไหม
1: ขายาว
0: โอเคได้
1: สีดำสุภาพและเสื้อก็ขอเป็นสีดำนิดนึง
0: อ๋อ
1: แต่แจ็คเก็ตตัวนอกคุณจะใส่เสื้อยีนทับก็ได้
0: ได้เป็นเสื้อดำได้เสื้อดำ
1: นะเสื้อดำเสื้อดำได้เพราะว่าเข้ารายการหน่อยอันนี้เป็นการนัดแนะทีมงานรายการแต่ว่าคุยนัดแนะกันออกอากาศเลย
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: เราก็บอกกันตรง
1: ๆบอกกันตรงๆเลยทีเดียวนะครับเอ้าหลายชื่อผู้เล่นมาแล้ววันนี้เนี่ยนะผมกับคุณจูนเนี่ยนายที่นายไลฟ์บอลโลกจะเป็นเกม
2: กลุ่ม E
1: กลุ่ม E
2: นัดสุดท้าย
1: นัดสุดท้ายนะครับเตะพร้อมกันตอนตีสามคีกอพร้อมกันมีคูราเซากับโกดิวัว
0: ครับผม
1: และเอกวาดอร์จะเจอกับเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยผ่านเข้ารอบ
0: แ
1: ชมป์กลุ่มเรียบร้อยวันนี้เนี่ยจะเจอกับเอกวาดอร
0: ์
1: ไม่ใช่เอาคิวมาทาดอ
0: ร์
1: ซึ่งเอเนี่ยกวาดอร
0: ์ครับผมดีๆนะ
1: ครับผม
0: ออกทั่วประเทศนะก็คู่เอกวาดอร์กับเยอรมันเนี่ยจะเตะกันที่ MetLife Stadium นะครับส่วนเกมคูราเซากับไอริโคสหรือว่าโกดิวัวเนี่ยจะเตะกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมก็เยอรมันการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับในกลุ่ม E แต่ว่าทั้งคูราซาวทั้งโกดิวัวแล้วก็เอลกอดอร์เนี่ยก็ยังลุ้นเข้ารอบกันได้นะครับว่าใครจะเข้ารอบในฐานะอันดับ1 2 3เองก็ลุ้นว่าเป็น1ใน8ที่อันดับ3ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะที่จะได้เข้ารอบนะครับโดยที่แน่นอนว่าโกดิวัวเองเนี่ยเรื่องของโอกาสในการเข้ารอบมันก็จะสูงกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามในเกมนี้นี่พวกเขามีอยู่3คะแนนด้วยกันจาก2นัดคือขอเสมอพี่เอก
1: ครับผม
0: ก็การันตีในการจบ2อันดับแรกของกลุ่มนะครับก็คู่เอกของเราคงไปเกมระหว่างเอลกอดอร์กับทางทีมชาติเยอรมันนะก็วันนี้11ตัวผู้เล่นนะครับของทางฝั่งเอลกอดอร์ก่อนนะครับประตูเป็นทางเอนันกาลินเดสนะครับเกมรับเนี่ยทางขวาอลันฟรังโก้นะครับซ้ายเป็นปิโลฮินคาเบเย่นะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นทางวิลเลนปาโชกับทางโจเอลออโดนเยสนะครับตรงกลางมีทางเปโดวิเต้นะครับมีมอยเซสไกเซโดกับปันทีมนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีจอนเยบัวทางขวานะครับซ้ายเป็นทางนิวสันอันกูโลคู่กองหน้าเป็นจอมเก่าอย่างเอนเดอร์บาเลนเซียกับทางกอสโลปลาต้านะครับนี่คือ11ไลน์อัพของทางเอลกอดอร์ในค่ำคืนนี้นะส่วนเยอรมันนะครับประตูเป็นมาเนลนอยเออร์นะครับแล้วก็แบ็คขวากับปันทีมโยโชคิมิชซ้ายเป็นทางดับรอมนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นอันโตนิโอลูดิเกอร์กับจูนาธานทาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะนิโคลชลอตเตอร์เบกเองก็เอ็นข้อเท้าขาดนะครับก็ทำให้เจ้าตัวนี้ไม่สามารถกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นอเล็กซานเดอร์พับลูวิชกับทางเฟลิกเมช่านะครับด้านบนทางขวาเลลอยซานเน่ตรงกลางจามามูเซล่าซ้ายฟอร์เรนเวียสหน้าเป้าคายฮาวเวสตอนแรกนี่คาดการกันว่าทางด้านของยูเลนนาเกลส์มันเนี่ยอาจจะมีการปรับทับในหลายๆตำแหน่งนะเพราะว่าด้วยการที่การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วพี่เอกนะครับแต่เอาข้อจริงนี่ก็ถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับของทางทีมชาติเยอรมันในเกมนี้เนี่ยหลายคนที่มองว่าอาจจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้อย่างพวกโอลิเวอร์เบลมันเจมี่เลเวลลิงเลออนโกเลสกาอันเจโรสติลเลอร์นาเดมอามิลี่รวมไปถึงพวกเดนิสอุนดาฟที่โอ้โหลงมาเป็นตัวสำรอง2เกมก่อนหน้านี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะว
1: ัน
0: นี้ก็ยังเลือกที่จะใช้คายฮาวาสก่อนนะครับนี่คือคู่เอลกอดอร์กับเยอรมัน
1: ตบมือให้กับคุณกอป้อจุนสุดยอดแห่งวงการฟุตบอลเยอรมัน
0: เอาคุณอาริกรเลยเหรอ
1: ถูกต้อง
0: อย่าเลยครับแม่คุณอาริกรที่เคารพนะครับ
1: คุณจุนนี่สุดยอดแห่งวงการใช่ไหมที่คุณตั้งฉายาคุณใน Facebook วันนี้เป็นจุนบุนเดส
0: ไม่จริงอะ
1: จุนอินซีเหล็กอะไรนี่ใช่
0: ไม่จริงครับผมรักเกาโช
1: ได้ภาคไหมบุนเดสฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้า
0: ฤดูกาลหน้าเขาจะไปอีกค่ายละ
1: หรอ
0: ครับผม
1: อดหมดสิ
0: หมดละหมดละบุนเดสลีกา
1: ตอนนี้ให้เรียกว่าเป็นจุนขาสั้นบอลนักเรียน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับส่วนทางอีกคู่หนึ่งนะครับกราซาวกับโพสต์วัวนะครับก็ลูกทีมของดิกอวคาร์ดนะครับประตูก็เป็นทางอิลอลุมที่ก็โอ้โหเซฟเยอะมากในเกมกับเอลกอดอร์นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เรียกว่าได้รับคำชมมากๆนะครับวันนี้ก็ออกสตาร์ทมือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนายทวันจอมเก๋าแล้วก็แบ็คขวาโจชัวเบรเน็ตนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางดูรอนฟอนวิลนะครับ3เซนเตอร์มีทางยูเลียนกาลี่นะครับมีอามานโดโอบิสโปอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของเชเล

0: เด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับผม
0: ส่วนก็อตดีวัวนะครับประตูเป็นยาย่าโฟฟาน่านะครับเกมรับทางขวาเกลาดูเอพี่ชายของเดสเลดูเอนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางอุสมานดิโอมันเดนะครับตรงกาอาดทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางคริสโตเฟอร์โอเปรี่นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางโอริลอนคอสซูนิวกับทางอุสมานดิโอมันเดนะครับตรงกลางมีฟองเคซิเย่กับตันทีมกับทางอิบราฮิมซานกาเล่นะครับส่วนเกมรุกด้านข้างเนี่ยมีอาหมัดดิเยโลทางขวาซ้ายก็เป็นยานดิโอมันเดนะครับคู่กองหน้าเป็นบอนนี่จากอินเตอร์จับคู่กับนิโคลาเปเป้ครับผม
1: คุณจะเอาดีทางบอลคนยูโรด้วยคุณจะไปทุกอย่างไว้ได้นะคุณยุ่นนะ
0: มันก็พอได้ดูบ้าง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: อ่ะวันนี้2คู่พร้อมกันนะครับย้ำอีกทีนึง
0: ครับ
1: ตามกติกาของการขันของ FIFA เนี่ยคู่สุดท้ายเริ่มพร้อมกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าหลายคนอาจจะบอกอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าบางสนามมีอักซิเดนต์นะมีฟ้าแลบฟ้าแลบป๊อปแป๊บใส่หมวกแก๊ปแล้วมาเดินกุ๊บกั๊บ
0: เอ้ยนั่นพี่เท่งครับพี่
1: เกมเนี่ยจะต้องเบรกหรือหยุดชั่วคราวทำให้มันจบไม่ตรงกันเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีอะไรอย่างไรไหมคือ FIFA บอกว่าเริ่มพร้อมกันแต่เกมเนี่ยจะจบไม่พร้อมกันนั่นอีกเรื่องนะนะแม้ว่ามันอาจจะทำให้บางทีมได้เปรียบเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะย้ำอีกทีนึงนะครับท่านที่จะร่วมสนุกนะลูกฟุตบอลมินินะครับเป็นลูกบอลที่ระลึกเนี่ยส่งเข้ามาเราพิจารณาจากทาง SMS เท่านั้นนะครับ4689899นะครับเราถามว่าฟุตบอลโลก2002เนี่ยใช้สนามการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมดกี่สนามนะครับให้ตอบนะให้เลือกระหว่าง19หรือ20สนามนะครับว่าใบให้ว่าเป็นเลขคู
0: ่
1: นะฮะเราจะพิจารณาจากคำตอบทาง SMS เท่านั้นทาง YouTube กับ Facebook เราไม่ได้นับนะครับเอาทักทายแฟนรายการที่ทาง Facebook นะครับคุณทำได้เพียงทักทายเข้ามานะตอบมาว่า20คุณทำได้เพียงต้องไปตอบใน SMS นะนะครับแล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกสวัสดีฮะพี่ๆหอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงเห็นไหมเห็นไหมกรีดยางอยู่ทุ่งสง
0: สวัสดีด้วยนะคร
1: ับ ครับเดินระวังนะฮะคุณวีรศักดิ์ครับผมเดินระวังหน่อยนะเพราะมันยังมืดอยู่ตอนนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่ทักทายกันเข้ามานะทาง YouTube เนี่ยนะคุณนันทพงศ์นะสวัสดีพี่เอกคิมพี่จุนไหวพริบเอ้ยพริบไหวนะฮะ
0: ก็ไม่ดีทั้งคู
1: ่นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณแอปบอกว่าจุนในขยี้แล้วเกินนะครับ
0: เรื่องไหนเอ่ย
1: น่าจะเป็นเรื่องเสื้อแท้เสื้อเทียมบอกคุณกอล่ามบอกจุนอย่าลืมทางเราให้ลามปามให้เต็มที่
0: ครับผมเอาเยอะ
1: คุณโน้ตตอบเข้ามาบอกคุณโน้ตธนกรไปตอบใน SMS นะครับถ้าอยากลุ้นรางวัล นะ
0: คร
1: ับ คุณนรพงศ์บอกสมัยโกหนูเลยครับก็คือลูกบอลลูกเล็กเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่คุณกอล่ามนะบอกอาจารย์เอกไปออกทอกกระป๋องทำไมไม่บอกว่าที่ผมเป็นแฟนมันแท้บอลโลกได้เพราะท่านบิ๊กจุ่นไม่มาแข่งอ้าวคือนะก็เข้าไปดูกันด้วยนะทางทอกกระป๋อง
0: ไปติดตามได
1: ้ได้ครับคุณนันทพงศ์บอกหน้า21โอ้โหสาใบ19หรือ20นะฮะใบว่าเลขคู
0: ่
1: ยังตอบ21เดี๋ยวบีบคอเลยฮะคุณนันทพงศ์ฮะนี่เป็นเด็กคุณแมวเหมียวเขาครับคุณโน้ตบอกไอวอรี่โค้ชกระโดดยิงนี่นะฮะแล้วก็เจอกันครับพี่จูนพรุ่งนี้ในไลฟ
0: ์
1: อาจจะย้ำอีกทีนึงเราพูดถึงไลฟ์นะครับคือรายการพิเศษพรุ่งนี้เนี่ยชื่อรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นกิจกรรมของทางอสมท
0: ครับ
1: นะครับอธิบายง่ายๆเหมือนกิจกรรมจับสลากชิงรางวัลเหมือนของที่ทางไทยรัฐเขาจัดนั่นแหละส่งไปรษณีย์บัตรทายผลของเราเนี่ยเป็นระบบออนไลน
0: ์
1: นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net หรือใครที่ดูทาง Facebook หรือ YouTube เนี่ยจะมีแถบจะมีบาร์ขึ้นที่อยู่ด้านขวาล่างให้สแกนนะตรงขอบจอด้านล่างเนี่ยเข้าไปสู่เว็บไซต์ได้ลงทะเบียนให้เรานิดนึงเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณเป็นใครเวลาติดตามได้รางวัลเนี่ยจะได้รู
0: ้
1: นะครับแล้วพอเข้าไปปั๊บก็ลงทะเบียนซื้อบัตร Mcot Superfan บัตร Mcot Superfan เนี่ย

0: เปรียบเสมือนเป็นซื้อไปรษณียบัตรไปโหวตนะครับพอซื้อเสร็จปั๊บนะฮะในแพ็กเกจการซื้อเนี่ยก็จะมีหลายแพ็กเกจนะครับลองไปดูได้แล้วก็ไปศึกษาในนั้นพอซื้อปุ๊บเนี่ยเอาสิทธิ์ตรงนั้นแหละครับเอาบัตรเอ็มขอซุปแฟนไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบไปโหวตทีมชาติที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: หลังจากนั้นท่านก็รอเลยครับวันที่28สิงหาคมเราจะจับรางวัลทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะทายถูกทายผิดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนเลยนะผมย้ำงี้นะนะไม่ว่าคุณจุนจะทายคูลาเซาเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: คุณก็จะมีลุ้นได้ลุ้นจับสลากเหมือนกัน
1: ครับผม
0: รางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัล มูลค่า 1.599 ล้านบาท
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่อสมทเคยทำมานะ
1: ครับผม
0: 1.599 ล้านบาทนะครับรถรางวัลเนี่ยเป็นรถตู้สีขาวเป็นรถตู้ไฟฟ้าประตูสไลด์ครับคุณจุนนะเบาะหนังนะสีน้ำสีออกน้ำตาล
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีของรางวัลมาโชว์ในไลฟ์ด้วยผมขึ้นลองขึ้นมานั่งมาละแล้วถ้าคุณจุนสมมติคุณจุนได้
1: ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปไหม
0: นี่ไงผมก็เลยจะบอกไงถ้าคุณจุนได้รางวัล
1: ครับ
0: ทีมงานจะแถมบันไดให้คุณจุนด้วย
1: ดีแล้วผมเล่นก่อน
0: จะปีนให้ปีนขึ้นไปเลย
1: เพราะรถมันค่อนข้างสูงหน่อย
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ให้คุณจุนนะถ้าคุณจุนได้ผมจะมีบันไดแถมให
1: ้โอ้ยแต่ถ้าพี่เอกเนี่ยแถมบันไดอย่างเดียวไม่พอ
0: ต้องยังไงด้วย
1: เสริมเบาะให้ด้วยไม่นั้นนี่บอกได้เลยนะเห็นตะพงมาลัยกับหน้าปัดรถนะ
0: ผมมีคนขับรถอยู่แล้วนะฮะรถระดับนี้มันหรูมากรางวัลที่1 นะครับ 1.599 ล้านบาทรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับจากฟาริซอน MPV EV Superwan จากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนนะส่วนรางวัลที่2 อันนี้ไม่น้อยหน้าครับ Honda ส่งเข้าประกวดเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮะหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3โอ้โหผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่คันละประมาณแสนกว่าบาท
1: โอ้โ
0: ห5รางวัล
1: โอ้ครับผม
0: 5รางวัลนะครับแสนกว่าบาทก็ให้5รางวัล
1: ครับ
0: รางวัลใหญ่ๆเลยนะหลักแสนนะ
1: ครับผม
0: นะส่วนรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์บางกอกแอร์เวย์นะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเห็นได้ยินท่านใดพูดคำว่าแบงกอกแอร์เวย์ช่วยท้วงติงให้ด้วยเพราะจริงๆเขาเวลาแบรนด์เขาคือ
1: มีคนพูดว่าแบงกอกแอร์เวย์ด้วย
0: มีผมก็งงเหมือนกันคุณไม่เคยได้ยินบางกอกแอร์เวย์ได้ไงฮะเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะ
1: ครับผม
0: แต่จริงๆเรียกได้แหละฝรั่งก็เรียกแต่ว่าบางกอกแอร์เวย์นะครับมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับให้24รางวัลนะครับและรางวัลสุดท้ายรางวัลที่5เป็นโกกิฟต์วอลเชอร์หรือเป็นบัตรกำนันทองคุณจุนนำบัตรตัวนี้เนี่ยบัตรกำนันตรงนี้ไปซื้อทองได
1: ้
0: นะครับรางวัลละ 10,000 บาทที่ห้างทองออโรราแต่ผู้มอบรางวัลให้เนี่ยเป็นซูเปอร์ริชรางวัลละ 10,000 บาท5รางวัล
1: ครับผม
0: นะครับนี่โอ้โหแค่นี้ก็จุกๆแล้วผมบอกให้นะเข้าไปติดตามกติกานะรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะไปดูกติการายละเอียดในนั้นนะครับของรางวัลยังรออยู่มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6แสนบาทโดยประมาณ2ล้าน6แสนนิดๆนะฮะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได
1: ้ครับผม
0: ผมอยากให้ร่วมกันเยอะๆอยากให้ท่านได้รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์จากไฟซอนเนี่ยขับไปส่งที่หน้าสวนยางท่าน
1: โอ้ย
0: ท่านก้าวลงมาด้วยประตูไฟฟ้า
1: โอ้
0: เดินเข้าสวนยางฮะกีดยาง
1: เออ
0: หรือบางท่านอาจจะทำฟาร์มไก่เลี้ยงไก่อยู่ต่างจังหวัดนั่งรถตู้ไฟฟ้าของเรา
1: โ
0: อ้ไปปล่อยเป็ดไล่ทุ่ง
1: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
0: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
1: เพราะว่าค่าน้ำมันณปัจจุบันนี้มันก็ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอน
1: เออ
0: ไปเสียบไฟเอา
1: ครับผม
0: ไปชาร์จไฟเอา
1: อืม
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: โอเค
0: เป็นไงผมพยายามเต็มที่เลยพรุ่งนี้คุณจุนจะเข้ารายการกับผม
1: พอแล้ว
0: หนึ่งทุ่ม
1: แล้ว
0: หนึ่งทุ่มเลยครับผู้ชม
1: ครับ
0: หนึ่งทุ่มทางไลฟ์ FM 99
1: ครับผม
0: เนี่ยผมจะปูพรมแดงต้อนรับคุณจุนแล้วทุกท่านนะเรียนเชิญไปสาบส่งเอ้ยเรียนเชิญไปเรียนเชิญไปเชียร์คุณจุ๋นเยอะๆพรุ่งนี้ตอน1ทุ่มนะฮะ
1: อ่ะมากันที่เรื่องข่าวสารกันบ้างละกันนะครับว
0: ่
1: าในวงการฟุตบอลวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็เดี๋ยวมายกมาพูดคุยกันหน่อยละกันเอาเป็นพวกข่าวใหญ่ๆทั้งหลายโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับอย่างเอซิมิลานล่าสุดเนี่ยเขามีรายงานมาว่าจากทางโรมาโน่นะบอกว่าได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเพื่อจะคว้าตัวกอนซาโลลามอสนะครับหัวหอกตัวสำรองของทางเปเช่เข้ามาร่วมทีมนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางกอนซาโลลามอสแล้วก็จอร์จเมนเดสกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีทีมอื่นให้ความสนใจในการที่จะซื้อกอนซาโลลามอสไปร่วมทีมด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนี่ก็โอ้โหล่าสุดนี่ก็เฮียวิโกนะครับแต่จริงๆก็มีข่าวมาสักพักแหละว่าคงไม่พลาดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางนาธานเอลบราวน์นะครับแบ็คซ้ายดาวรุ่งดีกรีทีมชาติเยอรมันที่ก็มาในศึกฟุตบอลโลกรอบท้ายคราวนี้ด้วยของไอทรัชแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เขาบอกว่ากำลังที่จะย้ายไปร่วมทีมทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกอย่างเป็นทางการนะครับ
0: ครับ
1: บราวกับทางบาเยิร์นเองเนี่ยก็ตกลงกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ตามรายงานที่มีเฮียวิโกออกมานะตอนนี้เนี่ยเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วก็คือค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ55ล้านยูโรนะครับแล้วก็สัญญาที่บราวจะไปอยู่กับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ย อยู่ที่5ปีด้วยกันคือตัวนักเตะเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่กับทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเท่านั้นนะครับตามรายงานที่มีมาเพราะจริงๆเนี่ยมีข่าวกับหลายทีมอยู่เหมือนกันนะอาร์เซนอลนี่ก็มีข่าวกับนาธานเอล บราวน์ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะไปเป็นแข้งคนใหม่ของทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกซึ่งบาเยิร์นเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลสำหรับทางอิสมาอิล ไซบาลีนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็เล่นกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยนะครับของทาง PSVซึ่งผลงานในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้กับโมร็อกโกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะในฐานะกองหน้าตัวเป้านะครับสำหรับทางไซบารีนี่ก็ค่าตัวตกอยู่ที่ราคาเดียวกัน
0: ครับ
1: 55ล้านยูโรนะครับจาก PSV ไปอยู่กับทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะก็ทางไซบารีในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับสำหรับดาวเตะวัย25ปีรายนี้นะครับนอกนั้นอื่นๆอ่ะนิโก้ปาสที่ทำผลงานได้ดีมากๆกับทางโคโมในฤดูกาลที่ผ่านมาพี่เอกเรียกว่าเป็นคนสำคัญจริงๆที่ช่วยพาทางโคโมไปเล่นในส่วนของซูเปอร์ฟ้าชูแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยเขามีออปชันในการซื้อตัวกลับในราคาอยู่ที่ประมาณ9ล้านยูโรด้วยกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยตามรายงานที่มีออกมาก็คือมาดริดจะใช้ออปชันในการซื้อกับ9ล้านยูโรด้วยกันนะครับแต่ว่าทานิโก้ปาสเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายกลับไปอยู่โคโมได้นั่นคือโคโมต้องยอมจ่ายในราคา60ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาไปร่วมทีมแบบถาวร
0: ครับ
1: ภายในวันจันทร์นี้นะถ้าคุณจะเอาทางด้านของนิโก้ปาสกลับไปร่วมทีมนะครับแต่ก็เหมือนมีรายงานว่าโคโมอาจจะไม่เอานะซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายทีมเองก็ให้ความสนใจทางนิโก้ปาสด้วยนะครับดูแล้วก็ถ้าจากสถานการณ์ตรงนี้คงจะไม่ได้กลับไปเล่นให้กับโคโมในฤดูกาลหน้านะแม้ว่าใจจริงเนี่ยทางโคโมก็อยากจะได้นะอยากจะให้ทางนิโก้ปาสอยู่กับทีมต่อนะครับนอกนั้น อื่นอ่ะขวัญใจของพี่อังเดโอนาน่านะครับก็เชียร์วีโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับแท็บซอนสปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะตอนแรกเห็นประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาแย่งมือหนึ่งสรุปสุดท้ายไม่ได้อยู่ในแผนนะแล้วก็เชียร์วีโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับทางแท็บซอนสปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางโอนาน่า
0: คงรู้ตัวแหละว่ามาก็แย่งมือหนึ่งไม่ได
1: ้ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังหน่อยโอ้โหคุยยาวเลยขออนุญาตพักเบรกคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงตีสามเราจะไปเข้าไลฟ์ที่อีกสตูนึงด้านนอกนะ
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี้พักคู่เดียวครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่
3: World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัฟเฟ่เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับก็ช่วงนี้อยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกพิมพ์สกุลนะครับก็เดี๋ยวรอในช่วงตีสามนะครับมาว่ากันในส่วนของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในแกปเกมนัดสุดท้ายในกลุ่ม E นะครับว่าจะมีใครนะครับที่ได้ตามเยอรมันนะครับไปเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ2ก่อนนะครับและอันดับ3ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นติด1ใน8ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มหรือเปล่านะครับตอนนี้ในรอบ32ทีม A เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการเรียกว่าการการันตีในการเจอกันแน่ๆแล้ว1คู่นะพี่เอกนะก็คือทางแอฟริกาใต้นะครับที่จะเจอกับแคนาดานะก็คือแอฟริกาใต้นี่อันดับ2ของกลุ่ม A ที่ก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกจริงนะสุดท้ายมาพลิกสถานการณ์เอาชนะเกาหลีใต้ได้เมื่อเช้านะครับทำให้จบอันดับ2ของกลุ่มไปนะครับแล้วก็จะเจอกับแคนาดาแชมป์ของแคนาดานี่ก็เป็นอันดับ2นะครับของกลุ่ม B เพราะว่าสุดท้ายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้แชมป์ในกลุ่ม B ไป
3: นะครับก็ต้องบอกว่าการประกบคู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าเป็นระบบ32ที
2: ม
3: นะครับมันจะไม่มีอันดับ3ที่ดีที่สุดมายุ่งก็จะเราก็จะรู้เลยแหละว่าอันดับ1ของกลุ่มนี้เจออันดับ2กลุ่มนู้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเข้ามายุ่งด้วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ในหลายๆการประกบคู่เนี่ย
2: มันยังคอนเฟิร์มไม่ได
3: ้มันหนึ่งคือมันคอนเฟิร์มไม่ได
2: ้
3: สองมันอาจจะมีความเอาจริงๆมันไม่เท่าเทียมกันประมาณหนึ่งนะคุณจุนเพราะว่าบางคู่การประกบคู่เนี่ยเป็นรองแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเจอกันบางคู่เนี่ยเป็นอันดับเป็นแชมป์กลุ่มไปรอเจอกับอันดับสามที่ดีที่สุด บางคู่ก็เป็นแชมป์กลุ่มเจอกับรองแชมป์กลุ่มก็มี
2: ใช่
3: นะฮะดังนั้นเนี่ยในระบบทีมรอบสุดท้าย48ทีมมันก็จะเป็นประมาณนี
2: ้
3: นะครับการที่เราจะเห็นทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบจริงจังได้นะแบบตามตรรกะเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันจะเหมือนกับระบบ24ทีมสุดท้ายนะมันจะคล้ายกับระบบนั้นนะครับก็ต้องมานั่งรอดูตอนนี้เนี่ยมีคู่เดียวอย่างที่คุณจุนบอกแอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับที่รู้ผลไปแล้วนะว่าใครจะเจอใครส่วนเกมในคู่เราเนี่ยที่เราจะรายงานสดตอนตีสามนะครับเยอรมนีจะเจอกับเอกวาดอร์ซึ่งเยอรมนีเขารอบไปแล้วแล้วเป็นแชมป์กลุ่มเอกวาดอร์มีคะแนนเดียวต้องชนะเท่านั้นถึงจะลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะต้องบอกแบบนี้นะครับเอกวาดอร์ต้องเอาชนะเยอรมนีเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าแพ้หรือเสมอเนี่ยเรียบร้อยทันทีนะก็คืออันดับ2ของกลุ่มเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอริโคสหรือโกดิวัวมีอยู่3คะแนนแล้วเกมสุดท้ายไอริโคสจะเจอกับคูราซาวซึ่งถือว่าก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าเอกวาดอร์ไปเจอเยอรมันที่วันนี้เนี่ยไม่ผ่อนเลย
2: คือก็ต้องบอกว่าเอลิโคสเองอะเฮดทูเฮดเขาก็ดีกว่าทางด้านของเอกวาดอร์อยู่แล้วด้วย
3: ใช่เพราะว่าชนะมา
2: ก็ต้องพยายามชนะเพื่อว่าอย่างที่บอกนะครับเอลิโคสเองเนี่ยพวกเขายังไงก็ตามเนี่ยขอแค่เสมอนะครับก็จะการันตีอันดับที่2นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางด้านเอลิโคสเองเนี่ยพวกเขาเฮดทูเฮดดีกว่าเอกวาดอร์แต่อะไรก็ตามนะครับทั้งเอลกอดอร์แล้วก็กุลาซาวเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการลุ้นที่จะจบอันดับ2ของกลุ่มอยู่นะครับแล้วก็ต้องพยายามเรียกว่าเก็บแต้มเพื่อจะลุ้นเป็น1ใน8ทีมที่ดีที่สุดในอันดับ3เพื่อเข้ารอบ32ทีมเช่นกัน
3: อ่ะทักทายข้อความทาง SMS ครับ มีตอบคำถามมานะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เราแจกลูกฟุตบอลให้คุณหยุดนะนะมีหลายหลายท่านก็ตอบเข้ามา20สนามบ้างบางท่านตอบ10บ้างอะไรบ้างแต่ดักที่เราให้ไกด์คำตอบไปนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20นะฮะก็ตอบเข้ามาแล้วเฉพาะท่านที่ตอบทาง SMS นะครับก็จะมีลุ้นนะรางวัลเป็นลูกฟุตบอลมินิจาก FM 99ของเรา
2: ครับ
3: รางวัลละ2ลูกสามรางวัล
2: ครับผม
3: นะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะบอกสวัสดีครับทักทายเข้ามาอ่าวเด็กรถเขียวนะบอกว่าเก็บขยะอยู่ดินแดงครับฟังรุ่นแรกไปน่าจะหลายปีนะครับระหว่างค่าดีใจของนักเตะแอฟริกากับจุนอันไหนหน้าหมันไส้แล้วควรลงไม้ลงมือจุนนี้ไม่ต้องดีใจก็ควรลงไม้ลงมืออยู่แล้วนะครับ
2: อ๋อหน้าเรียกแขก
3: เ
2: หรอ
3: หน้าเรียกแขกแล้วว่าท่านนี้คุณจอห์นเคซิกนะเคซิกนี่อาจจะหมายถึงคลอง6หรือเปล่า
2: ใช่
3: บอกดีเจเอกอดีสวัสดีจุนเอกกินข้าวมันไก่หน้าโจรแถวบ้านผมมีข้าวมันไก่ตอนไก่ตอนจริงๆไม่ใช่ไก่ต้มนะครับขายตอนเย็นคุณจอห์นผมเคยไปทานมาแล้วเขาขายช่วงเช้าอ่ะ
2: ที่ไหน
3: เนี่ยปทุมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจรเนี่ย
2: เอาหรอ
3: เขาขายช่วงเช้าแล้ว11โมงไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วอ่ะ
2: เอาหรอโอ้โหขายดีขนาดเลยเหรอ
3: ใช่หรือเขาขาย2รอบอ่ะผมไม่แน่ใจนะคุณจอนส่งมาใหม
2: ่
3: ช่วงเนี่ยคลอง6แถวปทุมเนี่ยปทุมธานีเนี่ยผมเคยไปทานมาแล้วอร่อยมากผมยืนยันนะ
2: เบอร์1ในใจพี่เรื่องข้าวมันไก่นี่ที่ไหน
3: ที่นี่
2: เ
3: ลย
2: เอาหรอที่นี่เลยเหรอ
3: ข้าวมันไก่หน้าโจรนี่แหละ
2: หรอ
3: เออ
2: แต่ผมไม่เคยไปที่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: โอ้นุ่ม
2: เหรออ
3: ร่อยมาก
2: ผมเบอร์หนึ่งใจยังเป็นแปลงน้ำนะแต่เห็นว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายน่าจะย้ายแล้วด้วยล่ะมึง
3: แปลงน้ำผมยังไม่เคยไปทาน
2: เขาย้ายไปแล้วอ่ะย้ายไปอยู่ที่แถวบ้านพี่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรวะ
3: ฝั่งทนเหรอ
2: ใช่ใช่มันไปทางฝั่งทน
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเอาหรือใครอยู่ก็ส่งมาบอกหน่อย
2: ครับ
3: แต่อันดับหนึ่งในใจผมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจรนี่แหละนะฮะเคยไปทานครั้งหนึ่งนี่แบบโอ้โหสุดยอดนะฮะ
2: ตกมือให้เหมือนกันถ้าคลอง6เน
3: ี่
2: ย
3: ไม่วันนั้นพาลูกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผมชอบพาลูกไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตรงคลอง5ไงผมก็เลยไปทานตรงนี
2: ้ครับผม
3: นะก็ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะฮะแถวๆนั้นก็น่าจะดูกิจกรรมกันดี
2: แถวย่านนั้นถูกไหม
3: ย่านนั้นเลยนะฮะแต่ผมก็ชอบร้านนี้อยู่นะครับ
2: ครับ
3: เอารายการเราเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณจุนจะอยู่ถึงตอน 2:55 แล้วจะขอเบรกแล้วก็ขอย้ายวิกไปนั่งหน้านู่นนะครับจะไปไลฟ์กันด้านหน้านะครับช่วงนี้ก็ขอคุณจุนตอบข้อความทาง Facebook เดี๋ยวผมจะตอบทาง YouTube ให้
2: ได้ๆเดี๋ยวผมดูแป๊บนึง
3: อ่ะทางYouTube นะครับบอกว่าความรักนี่คุณโน้ตนะความรักแตกต่างจากฟุตบอลตรงที่ตัวสำรองเนี่ยมันมักจะเหนื่อยกว่าตัวจริง
2: อุ้ยแหมแต่มันก็อาจจะเหมือนการตรงที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเอง
3: นี่
2: เพ
3: ิ
2: ่งก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริง
3: นี่คุณจุนเรามาทำรายการเกี่ยวกับความรักกันไหม
2: อย่าเลยตัวเองยังไม่รอดเลยยังทะเลาะกับเมียอยู่ทุกวัน
3: จากพี่ละเขามีพี่อ้อยพี่ช็
2: อ
3: ตเราเอาพี่จุนพี่เอกนะฮะ
2: จะไม่ได้ทำให้เขาสมบองคุยแต่เขาเลิกกันเลย
3: ตอบคำถามเกี่ยวกับความรักเนี้ย
2: เออ
3: แต่เป็นความรักของชาวบ้านๆอ่ะบางทีอาจจะแบบเน่ากว่าของดาราก็ได
2: ้ครับผม
3: นะฮะท่านนี้บอกว่าของแท้ต้อง Mcord Superfan ครับเสื้อแท้แน่นอนใช่ใน Mcord Superfan ในแคมเปญเชียร์ทีมโปรดเนี่ยยังมีของรางวัลพิเศษเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์นะอันนี้เป็นรางวัลท็อปอัพให้กับเนี่ยท็อป20ด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ผมบอกฟูมูลลาดพร้าววังหินครับอันนี้หมายถึงอะไรครับครับอ๋อมีท่านนึงเขาถามว่าตี3ไปเที่ยวไหนดี
2: บอกเอฟเหรอฟูมูล
3: เอกวาดอร์ต้องจอนยีบัวฮะแต่หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็ก
2: อ้
3: าวนะฮะไม่เป็นพี่จุนลาลิก้าแหละครับ
2: ส่วนใหญ่จะโดนคิวเกาโชมากกว่า
3: คุณพีชี888ว่าอุ๊ยเฉินเท่านางกับไก่ป่าคู่หูเห่งถงหลอวานมาแล้วนะฮะคุณเดินสายเรียบนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็บอกคุณสตาลินบอกคนผมยาวหล่อจังเลยจากเด็กสอปอนะฮะ
2: บ้านเดียวกัน
3: คุณกอลลัมโอ้โหนี่พิมพ์ยาวมากเลยนะฮะ พูดถึงรถตู้ไฟฟ้าตอนผมอายุ20แม่ให้เงินผม700ไปจ่ายค่าไฟเพราะแม่ติดงานผมเอาเงิน700ไปซื้อบัตรชิงโชครถยนต์2ใบอุ๊ยเป็นบัตร M-Quad Super Fan กลับมาบ้านโดนแม่ตีฮะวันถัดมามีรถคันใหม่มาจอดหน้าบ้านแม่กับพี่ยืนกอดคอร้องไห้โดยเฉพาะผมร้องไห้หนักกว่าทุกคนเพราะมันเป็นรถการไฟฟ้ามาตัดไฟอ้าวคิดนานไหมก่อนล่ำอ้าวเดี๋ยวขอเบรกนะครับข้อความก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆไลฟ์นี้ยังไม่ลงไลฟ์นี้ยังไปเรื่อยๆแต่เราจะขอเปลี่ยนสตูไปนั่งหน้า
2: ครับผม
3: นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าเกมนะเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแอคเคาท์ส่วนตัวที่จะตามอีกคู่หนึ่งไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาครับ
0: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมที่

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอลโลกสตอรี
5: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับเข้าสู่การรายงานสดนะครับรายการนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะผมเอหิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินแก้วกนกวิจิต
4: ครับ
3: นะครับกูรูฟุตบอลเยอรมันที่ดีสุดในโลกยามนี
4: ้
3: กลับมาประจำการอีกแล้ว
4: ไม่น่าใช่ฮะ
3: นะครับ
4: ครับผม
3: ใช่ไหม
4: ไม่ใช่ฮะ
3: คุณจะทำตัว
4: ให้คุณอากอป้อหลวนดีกว่าฮะตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับก่อนนัดสุดท้ายของ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: เคยไหมแค่ลุกก็
16: โอ้ย
15: แค่นั่งก็
16: โอ้ย
15: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: รอบไปแล้ว100% นะครับเป็นอันดับ1ของกลุ่มแต่ได้ประตูขึ้นนำเลยนะครับโอ้โหเลรอยซานี่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับในการเบิกสกอร์แรกให้กับเยอรมนี1ประตูต่อ0ครับเยอรมันนำครับอินซีเล็กสยายปีก
4: กล้องจับไปมีทางด้านของเปโดวิเต้มิดฟิลด์ของเอกวาดอร์เจ็บอยู่นะครับโอ้แต่เดี๋ยวดูภาพช้าเลยครับจังหวะยังไม่ถึง2นาทีดีครับจังหวะบอลทุ่มเข้ามาพาพโลวิชกระดกหนีทางวิเต้คือวิเต้มองว่า
3: โอ้
4: โหแต่เท้าของพาพโลวิชนี่มีไปโดนศีรษะของวิเต้ในจังหวะที่จะกระดกข้ามศีรษะนะครับทำให้นักเตะของเอกวาดอร์ฟ้องว่าเป็นการเล่นอันตรายยกเท้าสูงใส่ทางวิเต้นะครับพาโลวิชหลังจากกระดกหนีมาได้เนี่ยให้ฟอร์เรนเวียสแล้วไหลต่อมาให้ทางลอยซาเน่ซัดเข้าเสาแรกไปด้วยเท้าซ้ายนะครับ
3: ดูแล้วเนี่ยดูจากภาพรีเพลย์เนี่ยโอ้โหก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ประตูอาจจะได้รับการดึงกลับเพราะว่ายกเท้าสูงจริงครับอ้าว
4: ยืนยันครับเป็นประตูครับ
3: ยืนยันครับให้เป็นประตูของ ทีมอินซีเล็กครับ
4: แปะด้วยซ้ายเข้าไปครับเข้าเสาแรกครับฟอลิเวียสเดียดย้อนกลับมาให้นะครับแล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอลติดไซโป้งเลี้ยวเข้าเสาแรกครับโอ้โหออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเยอรมัน
3: ก็โอ้โหถือว่าเป็นประตูที่เร็วมากครับทำให้เยอรมันเองก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนอยเออร์ครับออกมาคว้าไม่ได้ในขณะที่โอ้โหเอกวาดอร์เองเจองานหนักตั้งแต่2นาทีแรกครับประตูนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่2นะแต่ว่าจากนาทีวินาทีที่เราดูนะคุณจุ๋นนะนาทีกับ50กว่าวิเอง
4: ครับ
3: อีกคู่ในยัง0-0นะครับคุราซาวกับโกดดีวัวนะครับหรือว่าไอริโคสเราก็ตามติดอยู่ทั้ง2คู่เหมือนกันนะครับเริ่มร้อนแล้วนะฮะเอามาข้างนอกนะฮะบอกเสียงพี่ๆเบาครับ
4: เอาหรอ
3: พี่ๆเบาคุณจุนเคยยกอันนี้มาใกล้ๆนิดนึงนะครับ
4: ครับ
3: ระวังแก้วน้ำหกใส่คอมพิวเตอร์ออฟฟิศอีกนะครับนะฮะใจเย็นๆนะฮะคุณจุนฮะตอนนี้ที่หน้าจอไลฟ์ของ FM 99เนี่ยทาง YouTube และ Facebook จะมีสกอร์ขึ้นอยู่บนมุมด้านซ้ายบนนะ
4: นั่น
3: แสดงให้เห็นว่าทีมงานกว่า40ชีวิตของเราที่ประจำอยู่ที่สตูนะฮะทำงานอย่างเต็มที
4: ่อันนั้นน่าจะเป็นกราฟิกของทางนู้นอยู่แล้วฮะ
3: ไม่อันนี้ของเรา
4: เอาเหรอ
3: เอ๊ะคุณจุ่นนี่คุณไม่เคยเปิดดูไง
4: แล้วมันขึ้นมาพอดีเหมือนกันผมก็ดูพี่พูดถึงอันนู้นพอโต
3: จอไลฟ์ของเราสิเอ๊ะคุณจุ่นนี่อ้าวเยอรมันครับลุยต่อแม้ว่าจะขึ้นนำเร็วนะครับแต่ก็ยังลุยต่อครับเดวิดรอมเปิดปาติดแล้วยังเป็นเยอรมนีที่ไล่เพรสอยู่โอ้โหนี่มีการมองหน้ากันเล็กน้อยด้วยนะครับทางไกเซโด
4: ก็ย้อนกลับมาให้ดูจังหวะกระดกของทางพาปโลวิชนะครับแม้ว่าเท้าจะมีไปโดนศีรษะของทางวิเต้นะครับแหมคือเหมือนวิเต้คือพยายามจะหม่งแหละแต่ว่ากลายว่าไปหม่งใส่เท้าของพาปโลวิชที่ตั้งใจที่จะกระดกหนีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยวิยาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับวิยานี่เป็นทางโจดิคเกอร์สันนะจากสหรัฐอเมริกา
3: เห็นมีทีมVR เป็นผู้ชายนะแต่ผู้สินวันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคุณจุน
4: ครับผม
3: มีรายชื่อไหมผู้หญิงคุณอัปเดตไปแล้วเนาะ
4: ครับผมเรียบร้อยแล้ว
3: เรียบร้อย
4: มีพี่ไม่ฟังผมไง
3: ขอโทษครับผมขอโทษละ
4: โทรี่เป็นโซ่นะครับที่เป็นผู้สินหลักในเกมวันนี
3: ้พากไปได้แป๊บเดียวมันอดไม่ได้มันก็เล่นผมแล้วนะโอ้โหเฟรนเวียสยิงไปติดบล็อกนะครับเยอรมนียังบุกต่อพาฟโลวิชตอนนี้เมื่อสักครู่นี้บอลไปอยู่ริมเส้นด้านขวานะครับมิชามาที่รูดิเกอร์ครับให้มาตรงกลางจับบอลได้เวียสจะให้ตรงกลางแต่ว่าเอกวาดอร์ยังตัดบอลได้ปราต้าจ่ายขึ้นมาก็ไม่พ้นนะครับไม่ถึงเยบัว
4: แล้วโกดีวัวขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็วครับแค่7นาทีเท่านั้นนะครับนิโคลัสเปเป้ครับอดีตแข้งของอาร์เซนอลครับยิงให้ทางโกดีวัวหรือว่าอวิโคสขึ้นนำไปแล้ว 1-0 นะครับนี่บอกว่าวิโคสนี่ขอแค่เสมอก็จบที่2 100% นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นมาอีกครับจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายของกรอบเขตโทษมานะครับแล้วผู้เล่นของคุราเซาจะพอตัดบอลได้แล้วไปทำชิ่งกันริมกรอบเขตโทษไปเล่นยากกันเองครับโดนตัดบอลได้ยานดูมอนเด้ปาดเข้ามาตรงกลางด้านในให้ทางนิโคลัสไปแป้ซัดเข้าไปไม่เหลือครับ
3: ก็ถือว่ามีประตูเร็วทั้ง2คู่เลยนะครับเกมในกลุ่ม E นัดสุดท้ายนี่มีเชียร์อินซีเล็กกันเข้ามาเยอะเลยนะครับมาคุณแมวอ้วนคุณประคองบัวใหญ่คุณเหมยโย่วัดซับแมนเอาทาง เอกวาดอร์เองต้องเร่งแหละครับเพราะว่าอีกสนามหนึ่งสกอร์ก็ไม่เป็นใจด้วยมาแล้วครับอังกุโลยิงเอ้าตีเสมอเลยครับนี่แน่โอ้โหอังกุโลครับยิงตีเสมอให้เอกวาดอร์เป็น1ประตูต่อ1ครับประตูมาเร็วอีกแล้วนะครับคู่นี้
4: ตีเสมอได้สำเร็จครับทางด้านของเอลกอดอร์ครับนิวสันอันกุโลนะครับแข่งจากซันเดอร์แลนด์ครับประตูที่3ในนามทีมชาติของเจ้าตัวครับโอ้จังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหแล้วก็ทิศทางแล้วก็น้ำหนักครับแม่ผ่านมือทางน้อยเข้าไปครับนิวสันอันกุโลครับตีเสมอ 1-1 ครับเอลกอดอร
3: ์โอ้โหเป็นจังหวะที่เยอรมนีพลาดเองนะครับหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วก็ลงโทษได้เลยครับเอกวาดอร
4: ์จังหวะยิงด้วยขวานะครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่ามีฉลับขาของพับโลวิชนิดนึงด้วยหรือเปล่าเลยยิ่งทำให้ทิศทางของบอลมันเป็นใจนะครับโอ้ไม่ฉลับครับแต่ว่ามันยิงลอดขาของทางพับโลวิชมาพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหพยายามจะเข้ามาบล็อกแต่กลายว่าโดนยิงลอดหว่างขาแล้วบอลมันฮุกหนีมือทางด้านน้อยก็เข้าไปครับอันกุโล
3: โอ้โหประตูเกิดขึ้นเร็วนะครับนิวสันอังกุโลครับวันนี้ไปขยับไปเล่นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่ทางเยอรมนีพลาดนะครับน่าจะเป็นเมชานะครับที่จับบอลลั่นและสุดท้ายโดนเอาบอลกลับไปลงโทษนะครับเป็น 1-1 แล้วนะครับที่คูราซาวกับโคดดิวัวเนี่ยโคดดิวัวเองก็ยังเดินหน้าเกือบจะได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับอามัดเดียโลลองยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียวเองครับ
4: นี่เป็นประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของทางเอลกวาดอร์ด้วยนะครับ2เกมแรกนี่ยิงคู่แข่งไม่ได้นะครับทางเอลกวาดอร
3: ์ทักทายแฟนๆFM 99ที่ฟังอยู่ทั่วประเทศ41สถานีของสถานีวิทยุอสมทด้วยนะครับฟังอยู่จังหวัดอะไรส่งมาบอกเราด้วยตอนนี้ฟุตบอลกำลังมันเลยครับปีประตูเลยอ๋อเลยครับเอกวาดอร์แม่เกือบจะตัดได้
4: ก็ถือว่าตามตีเสมอได้เร็วเลยครับเอกวาดอร์เองนี่ต้องการ4แต้มนะครับเพื่อเข้าอันดับ3นะครับติด1ใน8ทีมที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับ
3: เยอรมนีเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเกมนี้บอลดูกับพัฟโลวิชครับออกมาริมเส้นทางซ้ายครับให้รูดิเกอร์โดนบีบโดนบีบบีบเร็วจริงๆครับผู้เล่นของเอกวาดอร
4: ์จังหวะคือคิมมิชเหมือนจะโดนมือเหนี่ยวก่อนทีแรกแล้วมีแซ่จากเหลี่ยมด้านหลังอีกทีด้วยนะครับก็เลยทำให้จังหวะนี้เยอรมันได้ฟรีคิกนะครับ
3: เยอรมันเซตบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับบอลอยู่ในแดนของเอกวาดอร์จูนาธานทาครับเปลี่ยนแกนมาครับคิมิชเอ้าแล้วเอกวาดอร์เองก็ไม่รู้กันครับจังหวะสกัดบอลนี่ไปตกอยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองก็เลยต้องเคลียร์บอลออกมาก่อน
4: จังหวะไม่ได้เสียงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแนวรับกับผู้สาประตูของทางเอกวาดอร์กาลิมเดสนะครับจะขยับออกไปแต่ว่าเพื่อนมงสกัดก่อนนะครับแหมผิดจังหวะกันหน่อยแต่ว่ายังเป็นเอลกอดอร์แล้วครับที่เคลียร์ไม่ได
3: ้เวียสครับเวียสตัดเข้าในมาโอ้โหโดนแซะเร็วแล้วตัดไปได้พราต้าพราต้าเองให้มาข้างหน้าเอเนอร์วาเลนเซียสปีดไม่ผ่านจนทานทานะครับคืนกลับหลังไปที่นอยเออร์เยอรมันครองบอลอยู่ครับพาบอลกำลังจะผ่านครึ่งสนามมาครับคิมิช
4: ว วันนี้นี่2คู่ในกลุ่ม E นี่มีประตูเร็วทั้ง2สนามนะพี่เอกนะ
3: ไม่เหมือนคู่อังกฤษที่เราบรรยายวันนั้น
4: เหนื่อย
3: เ
4: ชีย
3: เจอพ่อมดหมอผีเสกไม่ให้มีประตู
4: เรียบร้อยเลยแฮร์รี่เคนยิงลูกนั้นข้ามคานเฉย
3: เดวิดรอมขึ้นกับอาร์ลิดิเกอร์ทาโจนาธานทาครับให้มาซาเน่โอ้โหมูเซล่าจ่ายมาแล้วได้โอกาสลองสับไกลยิงนี่ครับเมช่าลุดกรอบออกไปครับ
4: ยิงด้วยขวานะครับพยายามจะยิงหักข้อหนีเหลี่ยมเสาไกลเลยครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลหลุดออกหลังไปมิดฟิลด์จากดอร์ทมุนด์นะครับที่ก็ยิงได้ในเกมที่เอาชนะทางกราซาว 7-1 ด้วยนะครับเซบาสเตียนเบคคาเซเซ่นะครับเฮดโค้ชของทางเอกวาดอร์นี่วิ่งเฮเลยครับจังหวะที่ทางอังโกลาตีเสมอให้กับทางเอกวาดอร์ได
3: ้ยังด่วนกันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามแต่เยอรมนีเองก็เอาบอลออกมาจากพื้นที่ตรงกลางได้ครับแล้วก็เซตบอลกลับขึ้นมาใหม่คิมิชให้กับทามูเซล่าคิมิชครับเปลี่ยนแกนมาขึ้นด้านซ้ายแล้วทางเอกวาดอร์จะโต้ยังไม่ได้นะครับเอกวาดอร์ครองเกมได้เป็นแค่บางช่วงแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับนะครับเล่นงานทางเยอรมันข้อความฮะบอกว่าเอาแล้วคู่หูคู่หามายามดึกสวัสดีครับคู่ที่หน้าตาดีที่สุดของ FM 99
4: รู้ได้ยังไง
3: แล้วก็บอกว่าเยอรมันก็นอนมาสิคราแบบนี้โดนไปแล้วนะครับ
4: ตีเสมอไปแล้วนะ
3: คุณมีมี่บอกเป็นไปไม่ได้เยอรมันจะโดนตีเสมอบอกคุณประทีปบอกสูงไปนิ่มๆนะครับฟังอยู่นนทบุรีนะ
4: เชียร์ให้ยิงเยอะอย่างนี้หรอ
3: มีสวัสดีจากสมุทรสงครามนะครับเยอรมันหวานเจี๊ยบ
4: แต่เอาเข้าจริงเยอรมันนี่ในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดนี่เท่ากับว่าเสียประตูทุกเกมนะ
3: ครับ
4: คือแม้ว่าเกมแรกจะถล่มกราซาวได้7ลูกแต่ก็เสีย1ประตูนะครับนัดที่แล้วนี่ก็โดนก่อนนะครับก่อนที่อุนดาฟจะลงมาช่วยยิงแซงให้เยอรมันเฉือนเอาชนะ 2-1 โดนจับฟาวครับกองหน้าของทางเอกวาดอร์ครับกอนซาโลปลาต้า
3: เยอรมนียังครองบอลอยู่นะครับคิมิชให้กับทาริดิเกอร์ฟลอเรนเวียสเองพยายามเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับเดวิดรัมไปโดนทางโอดอเนสครับดักเอาไว้ได้ก่อนตรงกลางสนามอัดกันหนักเลยนะครับมาเสร็จไกเซโดกับตันทีมของเอกวาดอร
4: ์นี่เดี๋ยวกำลังจะได้เพื่อนรวมทีมคนใหม่เพิ่มเติมไปอีกนะครับมาโกปาเลสตรานะครับนี่ตามรายงานนี่กำลังบินไปที่ลอนดอนนะวิงแบ็กดิกรีทีมชาติอิตาลีนะครับทางด้านขวาที่ก็จะมาอยู่กับเชลซีนะครับจากแอตแลนต้าแต่ว่าฤดูกาลแล้วนี่ผลงานดีมากๆกับการยืมตัวไปเล่นกับกายารีนะครับ
3: วิเทครับตรงกลางมีมาเซ่ไกเซโดเอกวาดอร์ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอังกูโลอังกูโลย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวิเต้ออโดเนสครับคือเจาะไม่ได้เหมือนกันครับทางเยอรมนีเองก็มีตอนนี้มีลงไปแพ็กเกมในแดนตัวเองครับไม่ได้เร่งตลอดเกมเพราะว่าวันนี้โดนไปแล้วนะครับโดนเอกวาดอร์ไปแล้วตัดเข้ามาตรงกลางครับเยบัวให้คืนกลับมาไกเซโดปาโชครับให้วิเต มอยเซสไกเซโดให้ออโดเนสพลาต้าโดนบีบอยู่ข้างหน้าเองก็โดนประกบแน่นเลยครับจ่ายลำบากมากครับเยบัวเองก็ให้สัญญาณว่าให้ที่ตัวสิครับ
4: แต่ว่าสุดท้ายยังได้ทุ่มนะครับบอลไปติดการสกัดของพาฟโลวิช
3: ส่วนที่ไอวอรี่โค้สต์กับคูลาซาวเกือบจะมีประตูที่2ของไอวอรี่โค้สต์ครับโอ้โห
4: ทำไมพี่เร็วอ่ะน้อง
3: คุณจ่ายตังค์หรือเปล่าคุณจ่ายตังค์หรือเปล่าคุณจุน
4: จ่ายสิเออโอ้จังหวะได้ยิงได้ซ้ายในกรอบเขตโทษแต่ว่ายิงโดนไม่เต็มนะครับโดนเบียดมาพอดีทำให้บอลมันหลุดออกหลังไปครับโอกาสที่จะขึ้นนำ 2-0 จากอาหมัดดิอาโลขึ้นมาทางซ้ายนะครับโยมันเดนี่ก็มีข่าวว่าข้อเสนอที่2 116ล้านยูโรจากลิเวอร์พูลก็ยังปฏิเสธนะครับแอร์เบย์ไลฟ์ซิกไม่ยอมปล่อยทางเดียวมันเด้งง่ายๆครับ
3: คิมิคแคปออกมาทางซ้ายลูดิเกอร์โอ้โหลูดิเกอร์จ่ายแบบไม่มองฮะไม่มองจริงครับจ่ายออกข้างไปเลย
4: ไม่มองใครเลยไม่มองไม่มองใครเลย
3: เพื่อนไม่มีอยู่ตรงนั้นนะฮะจ่ายออกข้างปาโชครับอินคาเปียให้มาตรงกลางครับไกเซโดมีตัววิ่งแล้วไกเซโดออกมาทางขวาเยบัวเยบัวให้คืนกลับไปไกเซโดย้ำไปทางขวาอีกทีพลาต้าเอาละครับเข้าไปในเขตโทษพลาต้าเปิดเข้ามาอื้อหือยังติดที่ทาแล้วจะโต้กับฮาเวดฮาเวดเก็บบอลไม่ได้ครับ
4: แต่ก็เริ่มจะตั้งเกมของตัวเองได้นะครับเอลกอดอร์ผ่าน20นาที 1-1 นะครับซาเน่ยิงให้เยอรมันก่อนนาทีที่2แต่อันกุโรตีเสมอให้เอลกอดอร์ได้นาทีที่9นะครับพวกเขานี่เป็นอันดับ2เลยนะครับในรอบคัดเลือกในโซนคอมเมนโบนะพี่เอกนะ
3: แต่ผิดฟอร์มมาเยอะนะเอาละครับเยบัวเยบัวให้คืนกาเซโดอินคาเปียซ้ายมีอังกุโลอังกุโลเจอมูเซล่าไปอับเป็นซาเน่นะครับไปขวางอยู่ให้อินคาเปียเปิดกลับเข้ามาตรงกลางแล้วติดบล็อกคิมิคแคปเสียลูกเตะมุมครับเยอรมัน
4: ครับพี่เอนี่ขอเสียงเชียร์เลยนะครับวันนี้ก็มีการยืนยันนะครับว่าเซ็นขาดเรียบร้อยจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับสำหรับทางฮินคาเปียในการไปอยู่อาร์เซนอลนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ยังอยู่ภายใต้สัญญาออปชั่นยืมตัวนะ
3: ครับ
4: แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ยืนยันว่าซื้อขาดเรียบร้อยนะคร
3: ับ ทำไมข้อมูลคุณนั่นเปรี้ยอะไรฮะคุณจุดอะ
4: หลอกเขามา
3: แล้ว
4: จำเขามาพูด
3: นึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเยอรมนีนี่คุณข่าวสารในวงการฟุตบอลเยอรมันคุณทำแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงฮะคุณกะจะเป็น
4: ผมก็ตามอ่านข่าวจากคุณอากอป้อหลวง
3: เอาเหร
4: อกับคุณอาช่อคูนหวานเจี๊ยบ
3: หวานเจี๊ยบคุณไม่ได้หวังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งบอลเยอรมันเลยใช่หรอ
4: คนละค่ายไม่หวังหรอ
3: เอาเหรอตอนนี้ต้องไปค่ายไหนฮะ
4: อันนี้ต้องฝั่งสีเขียวฮะ
3: เออเหร
4: อ
3: สำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยคุณจุ่นได้เสียตังค์ซื้อแพ็คดูบอลลิขสิทธิ์ถูกต้องยังฮะ
4: ไม่เหลือฮะนี่ฮะไม่นะผมจะดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เหรอฮะ
3: เหรอฮะ
4: ครับผม
3: เออเอาเยบัวพลิกหนีสวยเลยครับเอกวาดอร์ขึ้นมาฟรังโกเปิดเข้ามาโอ้โหเกือบมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันนะครับทางเอกวาดอร์ปาโชหนุนมาบอลยังอยู่กับฟรังโกแบ็คขวาของเอกวาดอร์ครับหนุนขึ้นมาไกเซโดมอยเซสไกเซโดออกมาทางขวาให้เยบัวเยบัวให้ฟรังโกอีกทีถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามาตรงกลางในเขตโทษเอกวาดอร์เอกวาดอร์ยังมาอยู
4: ่สะดุ้งโหยงเลยคนฟัง
3: เอ้ยตีจะตีสามครึ่งแล้วคุณผู้ฟังฮะ
4: ครับผม
3: เออเราถูกปลุกมาคางดึกนะฮะมันก็อาจจะมีหลุดมีอะไรกันบ้างสิครับ
4: อ่
3: ะ
4: พูดไม่ค่อยถวก
3: พูดไม่ค่อยถวกเลย
4: คนที่ไหนครับพูดไม่ค่อยถูกเนอะ
3: เอ้าโอ้โหขึ้นมาในเขตโทษแล้วโอ้โหยินคาเปเย่ครับหลุดเข้ามาในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินเฉยครับแม้ว่าจะมีการเบียดกันล้มแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
4: จังหวะโดนทางลีรอยซาเน่เข้ามาเบียดเลยครับแต่ว่าจริงๆก็เหมือนจะจิ้มโดนบอลนะครับซาเน่โอ้ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นลูกโยนจากด้านขวาเข้าไปมีตัวหน้าป่าประตูของทางเอกวาดอร์พยายามจะหม่งแล้วจังหวะบอลมันตกเนี่ยไม่โดนต้นขาคิมมิชนะครับจริงๆผู้เล่นของเอกวาดอร์เนี่ยพยายามจะฟ้องว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลหรือเปล่า
3: บอกเยอรมันดูรนรัวนะครับพี่นะขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่บอกที่มาต้นสังกัดของนักเตะด้วยเรื่องต้นสังกัดนักเตะเดี๋ยวให้คุณจุนจัดการให
4: ้เก็บได้เบย
3: นะฮะเพราะว่านักเตะเอกวาดอร์เองหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นช
4: ื
3: ่อคุ้นหูกันนะครับ
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งคุณจุนเนี่ยนักเตะทุกคนเขาบันทึกไว้ในความทรงจำของเขาหมดแล้วฮะอย่างเอกวาดอร์พวกเนี้ยเขาศึกษามาหมด
4: Google มีไว้ทำไมล่ะฮะวิกิพีเดียมีไว้ทำไมฮะเปิดหลาอยู่นี่เลยฮะ
3: ฟอร์เรสต์เวียดให้เอาตรงกลางโอ้โหคายฮาวเวิร์ดพยายามจะปล่อยบอลลอดขาให้เพื่อนเล่นโอ้โหไคเซโดมาโชว์หน้ากรอบกินโทษตัวเองก็โดนสิครับเดวิดรอมยอดมาเสาไกลได้โขกด้วยนะว่าว่าตรงตัวกาเรนเดสครับได้โอกาสโขกตรงกรอบซะด้วยนะครับ
4: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วเทคตัวได้สูงกว่าปาโชนะครับคายฮาวเวิร์ดแต่ว่าจังหวะมงเนี่ยมาคือบอลมันมาโด่งไปหน่อยครับมงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่ค่อยแรงแล้วก็ไปเรียกว่าตรงตัวทางกาลินเดสด้วยนะครับกาลินเดสนี่เล่นอยู่กับคูลาคารนะในอาร์เจนตินานะครับ39ปีแล้วนะ
3: สุดยอดรู้ทั้งอายุรู้ทั้งสโมสรแซวคุณศึกษามาก่อน
4: ข้อมูลอยู่นี่เลยฮะ
3: เอาล่ะ
4: ครับผมคือถ้าเน็ตตัดไปก็เรียบร้อย
3: เฮ้ยคุณแซะใครวะเนี่ย
4: ไม่มีผมก็พูดถึงตัวเอง
3: เอาล่ะครับมาเยบัวเยบัวกำลังจะเข้ากี่โทษโอ้โหโดนเดวิดรอมครับมาตัดหน้าไปก่อนบอลในเขตโทษเนี่ยเอกวาดอร์เข้าไปในเขตโทษของเยอรมนีเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเอกวาดอร์สกอร์แบบนี้เนี่ยตกรอบนะครับกลับบ้านนะฮะ
4: คือจะบอกว่าอันดับ3 2แต้มนี่ก็ไม่พอแน่ๆแล้วครับที่จะเป็น8ทีมที่ดีที่สุด
3: วิเต้ครับให้ฮินกาเปเย่ฮินกาเปเย่คืนกลับมาปาโชวิเต้วันนี้เนี่ยยืนเป็นคู่กลางกับมอเซสไกเซโดนะครับวิเต้ยังไงนะวิเต้นี่เขาเกิดที่เมืองอะไรฮะคุณจุน
4: ทางด้านของเปโดวิเต้เนี่ยอยู่กับอูนามแต่ก็เล่นในเม็กซิโกนะ
3: เกิด
4: ที่บาบาโฮโย
3: โอ้โหสุดยอด
4: กอดอ
3: สุดยอดสุดยอ
4: ด
3: แม้กระทั่งเมืองเกิดคุณยังรู้เลย
4: ดีดีดีนะมือเร็ว
3: เดี๋ยวไปปิด Wi-Fi ก่อน ดูมันจะตอบได้ไหม

0: นะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตเขาสามารถโรแมนติไซด์ได้ตลอดฮะแนทนลินพัท
1: คือเขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว
0: อ่อนไหวฮะ
1: เซนซิทีฟ
0: ภาคบอลเขาก็จะต้องมีสตอรี่อะไรโอ้โหวันนี้หยิบมุมนั้นมุมนี้มาโรแมนติไซด์ได้ตลอดนะฮะชายผู้น่ารักตลอดเวลา
1: น้องเขามองโลกในแง่ดี
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไม่ได้เติบโตมาแบบเราสองคน
0: ไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไฮเดรชันเบรกนะครับ
1: ครับ
0: พักกินน้ำกันก่อนโอ้โหที่ยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศคุณจุน40องศา39องศา
1: ครับ
0: ร้อนมากนะฮะวันนี้อากาศที่สนามนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณจุนรายงานนิดนึงเอาให้ไวเลยครับไวเลยครับ
1: ส่งมาซะที่ปารีสใช่ไหม40องศา
0: โอ้โหฝรั่งเศสอ่ะ40ปารีสที่อังกฤษนี่ก็ไม่เบาอยู
1: ่ครับ
0: ที่นี่อุณหภูมิเป็นไงฮะ
1: ผมเช็คก่อน
0: นิวยอร์กนิวยอร์กฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ก็แดดดูจัดๆอยู่นะ
1: อันนี้ไม่บอกแป๊บนึงนะครับ
0: บอกฟังจากพัทลุงครับแล้วก็บอกตื่นอะไรตื่นเลยครับอะไรดอดอเอกวาด
1: อ26องศา
0: ก็กำลังสบายนะครับแต่เขามีไทอินสปอนเซอร์ช่วงไฮเดรชันเบรกนะก็เลยต้องเบรกอันนี้ก็เข้าใจได้แหละคุณจุนเพราะว่าอาจจะบางสนามอาจจะอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ครั้งนี้ถือว่าน้อยนะเรื่องที่เวลามีสภาพอากาศแบบฟ้าแลบอ่ะหรือว่ามีพายุอะไรที่ทำให้เกมต้องเบรกเหมือนจะมีแค่เกมเดียว
1: ฝรั่งเศสนั่นแหละ
0: กับอิรัก
1: ก็ไหนเท่าไหร่นะรัศมี
0: 8ไมล์
1: 8ไมล์13กิโลเมตร
0: ครับ
1: รอบสนามนะครับก็ต้องติวลูกทีมหน่อยครับปักกาเซเซ่เฮดโค้ชของทางเอลกวาดอร์ครับเป็นชาวเจนตายนะครับ
0: ข้อความทาง YouTube นะครับท่านนี้บอกฟังที่บางใหญ่นนทบุรีนะฮะเบรกดื่มน้ำร้อนกันนะครับจากคุณวินตัน
1: ครับ
0: นะครับคุณอนุรักษ์บอกเยอรมันได้ประตูแรกแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนจะหวายกเขาสูงเหตุที่ไม่ฟาวเพราะว่าบอลอยู่ในการครอบครองของผู้เล่นเยอรมันตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ลักษณะแย่งกันเล่นนะฮะอันนี้คุณอนุรักษ์ให้ความเห็นมาเนาะพออ้อเจ๋งมาหรือยังยังไม่มานะครับ ฝัดดีครับพออ้อจุนฟังจากพระราม2นะครับ
1: ผมคนนอกไม่เป็นผอส่วนเกมคูลาซาวกับไอรูโคสนี่กลับมาเล่นกันแล้วนะครับคู่นั้นนี่ไฮเดชันเบรกเรียบร้อยไปแล้ว
0: ประชาสัมพันธ์กันนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดจิ้งโหวจิ้งมันนะครับที่ขึ้นบาร์อยู่ด้านล่างของการไลฟ์ของเราทั้งทาง YouTube นะแล้วก็ Facebook นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนบอลร่วมเชียร์ร่วมลุ้นฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้นะครับสแกน QR code ที่อยู่มุมขวาล่างหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทายทีมที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: หรือว่าเชียร์ทีมรักทีมโปรดของท่านนะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่นะครับนะของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเข้าไปดูกติกาได้ที่ cheer.mcot.net ย้ำนะครับว่าโอกาสนะในการได้ของรางวัลของทุกท่านอาจจะมีโอกาสได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายกับเรานะเข้าไปดูกติกาแล้วไปสมัครเล่นกันได้นะครับ
1: ก็กลับมาเล่นกันต่อนะครับเกมที่ MetLife ครับเอลกวาดอร์กับเยอรมัน31นาทีผ่านเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: โอ้วิกาเซโดให้กับมาพลาต้าข้างหน้าไม่ถึงทางเอเนอร์วาเลนเซียนะครับอ้าวแล้วเยอรมันดีพลาดครับโดนตัดบอลกลับมาอังกูโลให้มาเอเนอร์วาเลนเซียเข้าขวาลองยิงมุมแคบติดบล็อกโอ้โหเยอรมันดีเองวันนี้แนวรับดูจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับบอลไปอยู่กับคิมิช
1: เยอรมันเองเนี่ยในฐานะที่ก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเจอทีมอันดับ3จากกลุ่ม A B

0: C D แล้วก็ F นะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: ส่วนถ้ามาดูตรงนี้ก่อนเยอรมันขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับ
1: บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับเยอรมนีบิ๊กฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณจุนผมไม่ชอบอยู่หนึ่งเรื่อง
0: คือ
1: ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของ
0: นี่ถ้าพี่บอกว่าไม่ภาคที่ได้ภาคกับมึงนี่ฮาเลยนะที่ต้องภาคกับมึงนี่ฮาเลยนะ
1: ด้วยนั้นด้วย
0: ครับผม
1: เฮ้ยผมกำลังจะจริงจังอยู
0: ่ครับผม
1: จริงจังจอมแก่นคุณอย่าพึ่งสิ
0: น่าจริงจังครับพี
1: ่ผมไม่ชอบที่แบบคือถ้าในเกมที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยผมอยากให้เน้นเสื้อทีมชาติหลักเป็นโฮมคิดอ่ะคือถ้าสีมันไม่ชนกันอ่ะคุณก็ใส่ทีมเย้าไปเถอะ
0: ครับผม
1: มันจะได้เป็นเอกลักษณ์เนาะไม่ใช่แบบอ้าวมาดูจังหวะนี้ครับโดนตัดกลับมาได้เนอะทางไกเซโดให้มาทางวาเลเซียทำบอลลั่นนะครับผมไม่ชอบที่เอะอะก็จะต้องยัดเยียดเสื้อเอาเวคิดอ่ะ
0: อืม
1: เนี่ยอย่างเงี้ย
0: แต่บางทีมันก็อยากให้มีความหลากหลายไงในการซื้อในการอะไรด้วยไงเพราะบางคนก็บอก
1: ก็เราก็รู้ไงรู้ว่าเป็นเรื่องของรายได
0: ้
1: ว่าอย่างน้อยเป็นการโชว์ชุดทีมเยือน
0: ครับ
1: ให้แฟนบอลเห็นจะได้ขายของได้แต่ว่าเวลามองอ่ะคุณจุ่นมันเยอรมนีมันต้องเสื้อขาวอ่ะลายแถบดำแดงทองเกงดำอ่ะแล้วสีคุณก็ไม่ชนกับเอกวาดอร์คุณจะใส
0: ่ก็ใส่สองนัดแล้วไง
1: ผมอยากให้ใส่แบบเดิมถ้ามันไม่ชนก็ใส่ไปอันนี้เป็น
0: ซามิเคดิล่านะ
1: เป็นความชอบส่วนตัวที่เราอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเวลาเกมมันผ่านไปนานๆน่ะมันคงความคลาสสิกที่เวลาเราเห็น
0: ครับผม
1: นะยกเว้นว่าสีมันชนกันจริง
0: จริงใช่ไหม
1: เออ
0: ผมคิดกล้องจับไปที่ซามิเคดิล่านี่ก็แทบจะเรียกว่าไม่เปลี่ยนจากสมัยยังค้าแข้งอยู่นะก็อยู่ในชุดแชมป์โลกเหมือนกันนะครับทางซามิเคดิล่าน้องชายเนี่ยลานี่ไปเล่นให้กับตูนิเซียนะพี่เอกนะ
1: เวียดครับให้มามูเซล่ายิงด้วยซ้ายครับโอ้โหแม่ยังดีที่ได้ยังมีออโดเนสครับที่มาบล็อกเอาไว้ได้ไม่งั้นนี่ก็ยุ่งเหมือนกันครับลูกยิงของมูเซล่า
0: โอ้โหเคาะกันขึ้นมาสวยครับจากแดนตัวเองครับเยอรมันแล้วเวียดให้ทางด้านของมูเซล่าครับแตะบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายตวัดยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออโดเนสครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันนะครับไม่นั้นนิดแหมมาไม่ทันนี่งานยากเลยครับสำหรับทางด้านของกาลินเดสผู้รักษาประตูของเอกวาดอร์เยอรมันได้ลุ้นเตะมุมทางด้านซ้ายครับ
1: หรืออีก10นาทีครับจะจบครึ่งแรกคูลาซาวยังตามหลังโกดิวอร์0-1นะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันยัง1-1วิเต้ให้มาอินกาบิเย่เอาละครับเอกวาดอร์จะโต้กลับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายอินกาบิเย่เจอลูดิเกอร์มาเบรกเกมไว้บอลอยู่กับมาเซตไกเซโดครับตรงกลางสนามให้ไปที่วิเต้ริมเส้นด้านซ้ายมีอังกุโลเจอกับคิบิตเลี้ยงจี้แล้วเข้าเขตโทษแต่ว่าโอ้โหโดนบังเหลี่ยมมิดเลยครับ
0: แต่ก็ถือว่า35นาทีแรกนี่สู้ได้ดีนะครับทางด้านของเอกวาดอร์คือจริงๆเนี่ยพวกเขาเองไปมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์แล้วครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาครับทำเกมได้สร้างเกมบุกได้แต่ว่ายิงคู่แข่งไม่ได้นะครับใน2เกมแรก
1: บอลอยู่กับจุลธันทาครับให้รูดิเกอร์ซ้ายเป็นรอมครับเซตบอลกันอยู่ในแนวหลังแล้วก็สลับกับการวางบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ถึงฮาแวดแต่เวียดครับเก็บบอลได้ฟอร์เรนเวียดโดนไกเซโดเข้ามาขวางบูเซล่าเก็บบอลได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วง้างไม่ยิงยังโอ้โหนี่เวลาปะทะนี่เอกวาดอร์เองก็ไม่เบาเลยครับคืออัดหนักเต็มที่

0: พี่เอกเองในฟุตบอลโลกคราวนี้นี่ชอบเสื้อทีมไหนพิเศษ
1: ผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงิน
0: เออแต่ผมดันชอบตัวสีขาวที่เป็นสี
1: หลายๆสีผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงินเยอรมนีขาวเพราะว่าเยอรมนีจะเป็นครั้งสุดท้ายกับอาดิดาสละ
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แล้วมันก็ได้ฟิลแบบปี90ที่สมัยเยอรมันตะวันตกคว้าแชมป์โลกที่อิตาลีด้วยนะ
1: หวังว่าจะได้เห็นเสื้อแท้พรุ่งนี้เยอรมันตะวันตก90
0: ครับผม
1: คุณ
0: เด
1: ี๋
0: ยวรีบไปซื้อเลยฮะสั่งช้อปปี้แป๊บนึง
1: คุณ
0: น่าจะส่งเร็วแหละ
1: คุณผมขอร้องคุณอย่างหนึ่งผมก็มีความรู้เรื่องเสื้อบอลอยู่พรุ่งนี้ในรายการในไลฟ์เนี่ยทุ่มหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: คุณอย่ามาหลอกผมนะ คุณเอาเสื้อเยอรมันตอนตกแต่เป็นยูนิสปอร์ตแล้วคุณมาบอกว่าเสื้อแท้ผมตบเลยนะ ผมตบเลยเนี่ยคุณไม่ได้นะครับ
0: โอ
1: ้ประชาสัมพันธ์หูฟัง
0: ดีขึ้นมาดิเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะ
1: ผมบอกเลย
0: รุ่นเก่าหน้าหลังสตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์นี่น่าจะรู้จักกันโอ้โหมาเป็นล็อกมาเป็นตารางให้แบบสั่งได้เลย
1: 1ทุ่มพรุ่งนี้ครับทาง Facebook Fanpage FM99 และ YouTube ทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยและทาง 9M Court คุณจุ่นนะครับจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันของผม
0: เดี๋ยวคืนนี้กลับไปคิดก่อนหาข้ออ้างก่อนพี่ป่วย
1: จะนำเสื้อฟุตบอล
0: ครับ
1: ที่เป็นเสื้อทีมชาติที่เรียกว่าคลาสสิกคลาสสิกในฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับผม
1: เอามาโชว์ในรายการนะฮะไม่มีที่ไหนอีกแล้วเพราะที่ไหนก็ไม่เชิญเขานะครับนอกจากผมคนกันเองนี่แหละนะฮะเอามาโชว์เลย
0: เราไม่คบใครคบพวกเดียวกันเองเท่านั้น
1: แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไม่สอนการดูเสื้อแท้เสื้อปลอมเพราะว่าถ้าสอนไปคนจะรู้ว่าเนี่ยแหละเสื้อปลอม
0: เราจะไม่มีการ close up เข้ามาในตัวเสื้อนะฮะ
1: อ่าฮะก็พรุ่งนี้เจอกัน
0: ครับ
1: นะครับทุ่มหนึ่งนะฮะทาง Facebook FM99 นะฮะแล้วก็ลิสต์รายชื่อของแขกรับเชิญตอนต่างๆที่จะมานี่ผมบอกเลยคุณจุน
0: เป็นไงฮะน้องชายพี่จะมาไหมฮะ
1: ยังหาไม่ได้เลย
0: อ้าว
1: น้องชายพี่ชายสุดที่รักของคุณอย่างคุณจรวดพิบไหวเนี่ย
0: อืมโดนห้ามเหรอ
1: จริงๆก็แม่อยากเชิญเขาแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเขาเรียกแขกได้ดีแต่ว่าเขาติดโทษแบน
0: ครับผม
1: เขาติดโทษแบนอยู่ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเรียนเชิญเขาเข้ามาได้บอกแน็กจำได้เลยแค่ปารีสพิกแค่พิกชนะปารีสเขารอบโพสต์รูปร้องไห้อ้าว
0: อ้าวเป็นธรรมดาเด็กเซนซิทีฟ
1: หรอ
0: มีอารมณ์ร่วมเยอะ
1: ถ้าสมมติว่าเชิญเขากลับมาบรรยายที่99นี่เขาจะถ่ายรูปกับคุณจุดร้องไห้โพสต์เฟซบุ๊กไหม
0: ไม่น่า
1: จินดีดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมา
0: แต่กับพี่ไม่แน
1: ่ที่FM 99กับคุณจุนคุณผมกับคุณจุนเนี่ยภาคบอลกันมาตั้งแต่กี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยเขาจะอย่างนี้ไหม
0: ไม่น่าไม่น่า
1: ไม่น่าเขาจะไม่โพสต์หรอกเพราะว่า
0: เพราะว่าอะไรคร
1: ับเพราะว่า FM99 มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
0: ใช่
1: ระดับเขามันต้องระดับสกายสปอร์ตดีซีอะไรอย่างงี
0: ้เฮ้ยเขาคุยกับโรมาโน่มาแล้ว
1: ใช่เขาไม่สนใจกูหรอกเลย
0: ครับผม
1: เขาเป็นโรมานัสไปละอ้าวไปดูมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่าดีดไซก้อยเข้าไปในเขตโทษจะให้กับฮาวเวิร์ดครับโดนทางมอยเซตไกเซโดครับลงมาช่วยสกัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายไปได้ก่อน
0: โอ้ให้มาสวยครับทั้งซ้ายให้กับมูเซล่าฉีกตัวมารับบอลนะครับลากเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายและดีดไซก้อยเข้าไปครับจะให้กับไคฮาวเวสหน้าป่าประตูแต่ว่ามอยเซสไคเซโดครับเคลียร์ทิ้งได้ก่อน
1: คุณจอห์นเค6นะฮะบอกว่าเขาก็มีขายในมอพรที่สารคืออะไรฮะมหาลัยพรที่สารข้างราชมงคลธัญบุรีชื่อร้านยายปองครับน้ำจิ้มรสจัดนะฮะ
0: หมายถึงข้าวมันไก่ที่
1: ข้าวมันไก่โอ้โหอยากกินเลยข้าวมันไก่ดึกๆอย่างนี้แถวนี้ร้านไหนมีขายปะ
0: โอ้ถ้าแถวนี้เหรอพี
1: ่มีปะแถวพระรามเก้าห้วยขวางนี่มีข้าวมันไก่ร้านไหนยังเปิดอยู่ไหมฮะตีสาม
0: โอ้แถวนี้ไม่น่ามี
1: ไม่น่าเลยใช่ไหมฮะ
0: เดอะสตรีทยังมีอยู่ไหมอะเดอะสตรีทหลายร้านมันก็จะเปิด24ชั่วโมงกันนะพี
1: ่โอ้คง
0: แต่เดอะสตรีทแน่ๆมีร้านราเมง
1: ไอ้ลาเมียเปิดรู้อยู
0: ่แต่ข้าวมันไก่ไม่แน่ใจ
1: หรอฮะบอกผมนี่รอ2 4พี่น้องเอกจุนตลอดเลยครับจาก FC เต่าน้อยพิชชี
0: ่ครับผม
1: พี่แซงว่าชอบของแปลกนะชอบเต่าน้อย
0: พิชชี่นี่ไม่แปลกนะถือว่าปกติโดยทั่วไป
1: ไม่แปลกไม่แปลกพิชชี่เขาก็น่ารักสุดเซ็กซี
0: ่
1: นะฮะเป็นเทสชายไทยปกติต้องชอบอยู่แล้ว
0: แล้วถ้าเป็นเจ๊เต่า
1: ก็เป็นคนชอบของแปลก
0: ครับผม
1: ครับผมนี่เดี๋ยวผมกะว่า
0: ชอบสไตล์เจ้าเนื้อหน่อยๆ
1: เจ้าเนื้อหน่อยๆเดี๋ยวกะว่าจะให้คุณเต่าเนี่ยทำนายผลหน่อยให้เลือกกินของระหว่าง ทีมชาติพรุ่งนี้อังกฤษกับปานามาผมจะให้คุณเต่าลองทานอาหาร ที่ผมเตรียมมาว่าจะเลือกทานจานไหน
0: เป็นจานได้พี่ลองดูได้แล้วลงเนี่ยลงเพจ99เนี่ย
1: เออดีนะดีนะ
0: ครับผม
1: เขาจะถลกหัวผมไหมฮะ
0: เขาด่าพี่แน่นอน
1: ไปหรอกผมกับเขานี่รักกันดีนะครับอีก3นาทีจบครึ่งแรกครับคุณหยุ่นยัง 1-1 อยู
0: ่ครับผม
1: อีกคู่เป็นไง
0: ก็ยังเป็นเอลิโคสนำอยู่ 1-0 นะครับประตูจากทางนิโคลัสเปเป้นะครับสกอร์ตรงนี้นี่เยอรมันจะเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2เป็นอาริโคสหรือว่าโกดิวัว
1: เปเป้นี่กดไป2ก็ดีเท่านั้นถูกไหมเกมแรกก็ยิงป่ะ
0: เกมแรกเป็นอามาดดิ
1: ไม่เขายิงรอบนี้ยิงไป2ลูกแล้วนี่
0: ใช่ไหมอ๋อก็เกมกับ
1: เกมที่แล้วอะ
0: เยอรมันครับผม
1: บอกว่าข้าวมันไก่รัชดาพิเศษซอย3มีขายยันเช้า
0: ครับเกมกับเยอรมันก็เป็นฟองเคซิเย่นะเท่ากับประตูแรก
1: ประตูแรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เนี่ยคุณก็รีบเปิดเพื่อจะมาหักหน้าผมดีเลย
0: ก็ผมสงสัยว่าเอ๊ะเปเป้เหรอ
1: ทำไมคุณไม่สกิดให้ผมผิดให้ผมแก้เอง
0: ก่อน
1: ขี้เกียจขี้เกียจ
0: แม่คอมมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็หักหน้าผมอีก
0: แล้วพี่ก็จ้องพูดขึ้นมาให้น้องสับสนว่าเอ๊ะกูจำผิดหรือเปล่าเอ๊ะเรา
1: คุณก็ต้องพูดที่มันไม่หักหาน้ำใจผมสิพี่ครับมันผมว่าอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่อะไรอย่างนี้เห็นไหมแล้วคุณก็จะมา
0: ผมก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเกมแรกน่าจะอาบัดอีกเกม
1: คุณก็มานับเอาคำว่าเกมแรกเกมสองเพื่อที่จะมาฆ่าผมในไลฟ์เนี่ยคุณนี่มันจริงเลย
0: ก็คุณมันงานเยอะคุณก็ไม่ค่อยได้ดูไงในฐานะบอสเอกแล้วคุณหลายจ็อบด้วยนะ
1: โอ้ทุกวันเนี้ยเวลาทานข้าวยังต้องรีบเลยคุณฟัง
0: งานเยอะเหรอง
1: านเยอะจริง
0: ผมบอกไปจริงจังซะด้วย
1: จริงจังอ่ะจะร้องไห้เนี่ยฮาเวดย้อนหลังกลับมาให้ลูดิเกอร์เยอรมนีเองก็ท้ายครึ่งแรกโอกาสลุ้นทำประตูก็ไม่มีเลยนะครับน้อยมาก
0: ๆก็ทั้ง2ทีมนี่45นาทีผ่านมานี่โดนไปฝั่งละเหลืองนะครับแล้วโดนติดกันด้วยทางฮินคาเปียโดนใบเหลืองนาทีที่43พับโลวิชโดนนาทีที่44นะครับทดครึ่งแรก4นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
1: ซาเน่ให้มาลูดิเกอร์ให้เดวิดรอมโอ้โหจ่ายเสียแล้วครับยูนาธานทาน่าเกียวมันเองก็แต่งตัวชิลสุดๆเลยนะเสื้อคอกลมนี่ก็เช่นกันนะครับผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของเอกวาดอร์ที่ทรงแบบร็อกสตาร์นะสายร็อกสายร็อก
0: ผมเท่มาเลย
1: เ
0: ด็กคาเซเซ
1: ่พลาต้าขึ้นไม่ได้ก็คืนหลังยังได้ทุ่มครับข้อความทาง YouTube นะครับบอกว่านอกจากเป็นนักเตะเอกวาดอร์ยังเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นด้วยเขาคือเอเนร์บาเลนเซียกา
0: อุ๊ยโอ้ยแหมแบรนด์หรูซะด้วย
1: มาสายแบรนด์เนมนะ
0: ครับผม
1: คุณวิรัตบอกว่าอยู่ไซน้อยนนทบุรีทักทายด้วยครับผอ.เท่ากับผัวอ้อยครับพี่คุณทีโมบายบอกว่าฟังอยู่อุบลนะ อเคขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจล้นหลามทั่วประเทศนะฮะไลเซโดย้อนมาออเดเนสให้ไกเซโดอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับยังเสมอกันอยู่ที่ 1-1 วาเลนเซียโอ้โหขาอ่อนแล้ววาเลนเซียวันในบอลโลกครั้งนี้นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วโอ้โหโยกหลอกสวยเลยครับอังกูโลหินครับเย่เปิดเข้ามาหน้าประตูยังติดที่จุลธานทาวิเจโดนฮาแวดสกัดล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไม่ย้อนกลับมาเป่าฟาวด้วยนะครับแต่ดูอาการนิดนึงเจ็บไม่จริงต้องลุกนะครับไม่งั้นโดนหามขึ้นละขึ้นละ
0: จังหวะก็อาจจะโดนเตะเข้าไปแถวๆหน้าแข้งเลยครับโดยคายฮาแวดครับ
1: ขอบคุณแฟนๆทาง YouTube นะครับรับชมพร้อมกันตอนนี้เกือบ 1,000 คน
0: โอ้จริงเหรอ
1: เนี่ย
0: สุดยอด
1: แต่ทาง Facebook นี่ต้องบอกไปยังมาร์คซักกะบอกนี
0: ่ซักกะเบิร์กครับพี
1: ่มันโหดจริงนะ
0: ยังไงครับพี
1: ่คือกดลีดมากอ่ะผมบอกเลยกดการเข้าถึงจริงๆจริงๆนี่
0: โอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนเราแบบโค้ชอะไรเงี้ยโอ้โห 2-300 นะปัจจุบัน
1: จริงจริง
0: 60ก็เก่งละ
1: มึงโหดมากมึงจะหวงคนดูไปไหนฮะมาร์คซักกะบอกเวียดโดนกระแทกจากทางด้านหลังยังไปได้เวียดอินคาเบียเข้ามาเบียดจนเอาบอลกลับมาได้คือกดคนดูใน Facebook เยอะเหลือเกินจะให้ซื้อให้ได้
0: ครับผม
1: จริงๆเนี่ยน่าจะไปไลฟ์ทาง TikTok
0: ใช่ๆๆใช่
1: เปลี่ยนเลย
0: ครับผม
1: ไม่ต้องน่าจะมีทาง TikTok ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนั้นแล้วคนจะเยอะกว่าจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมเสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกสนามหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับกูราซาวยังตามหลังเอกวาดอร์อยู่0-1นะฮะ
0: ก็เกมระหว่างเอกวาดอร์กับทางเยอรมันนะครับเยอรมันขึ้นนำก่อนนาทีที่2นะครับจากลีรอยซาเน่นะครับส่วนเอกวาดอร์นี่ตีเสมอได้นะครับจากนิวซันอันกูโลนะครับในนาทีที่9นะครับส่วนอีกสนามหนึ่งเนี่ยที่เป็นอลูโคสนำอยู่1-0นี่ประตูจากนิกลัสเปเป้ในนาทีที่7นะครับก็ทด4นาทีนะครับในเกมนั้นก็กำลังจะครบ4นาทีนะครับของการทดเวลาก็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับสำหรับไอริโคสใน45นาทีแรกที่จะนำทางกุลาเซา 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: สังการตรงนี้นี่ก็เยอรมันแชมป์กลุ่มอันดับ2จะเป็นทางด้านของไอริโคสนะครับที่จะเข้ารอบตามเยอรมันไป
1: ครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บข้อความอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปเบรกกันนะครับ
0: ครับ
1: ทาง SMA บอกอันนี้บอกว่าผมประทับใจคู่ภาคนี้ตั้งแต่ใส่ขาสั้นโชว์ขาอ่อนแล้วครับ ที่เรานั่งโซฟาเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกทีมจากเอเชียมีทีมไหนเข้ารอบแล้วหรือยังครับจากผู้กองวิชัย
0: เอเชียยังไม่มีนะครับในการที่จะการันตีเข้ารอบต่อไปนะ
1: ก็มีแนวโน้มสูงอยู่ญี่ปุ่นเงี้ย
0: ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีโอกาส
1: ส่วนทีมอื่นยังไม่มีการการันตีอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่านักเตะอินเซเลตคนหนึ่งทำเพลงมิวสิกเลเวอร์ครับก็คือเฟลิกมาชาวัฒนาพานิช
0: ครับผมพี่ชาเลยนะ
1: เยอรมนีญี่ปุ่น USA นะครับอันนี้เขาทำนายทีมเขารอบมาสวัสดีคุณเอกคุณจุนจากคุณประภาพันธ์นะครับเสื้อสุดยอดมากเลยครับเป็นเสื้อเกรดอาริปิก้าอ้าวนะฮะบอกว่าเอามาเลยครับนะวาวช่วงนี้แกยิ่งร้อนๆอยู่นะครับแล้วก็คุณธนพงศ์บอกหมู่บ้านพรทิสารอ๋ออยู่หมู่บ้านพรทิสารผมก็เลยนึกว่าอยู่ในมหาลัยถ้าในหมู่บ้านเนี่ยผมก็น่าจะเป็นที่เดียวกันนั่นแหละที่ผมเข้าไปทานนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ไก่หน้าโจรนะครับข้าวมันไก่สี่จ่า
0: คุณสี่จ่าก็แถวนี้ดิ
1: ใช่ไหม
0: แถวห้วยขวางอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ไม่แน่ใจว่าโอ้โหสี่จ่าเปิดถึงตีสี่อย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจนะ
1: นะสาวๆทีมไหนในบอลโลกแจ่มสุดผมว่าญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็ชากิล่างานดีมากๆเลยจากคุณธนภูมินะครับคุณชาตรีบอกประตูน้ำครับขายทั้งคืนนะครับคุณนันทพงศ์ครับรอกินตีน้อยตอน10โมงไหมครับนะครับคุณฟิลเตอร์บอกตาดห้วยขวางมี24ชั่วโมงนะครับคุณพีชีบอกว่าข้าวมันไก่สีจ่าตรงดับเพลิงห้วยขวางไงครับ
0: อ๋อแสดงว่า24ชั่วโมงแหละถ้าอย่างน
1: ั
0: ้น
1: ได้เลยนะครับแล้วก็บอกหมึกพอหลบไปฮะบอลโลก2026ต้องเต่าน้อยทายผล
0: ครับผม
1: ชอบพี่เต่าครับน่าจะเป็นคนชอบผู้หญิงอบอุ่นนะเปเป้กับเปเป้เนี่ยคนเดียวกันไหมนิโคลัสเปเป้กับเปเป้ของ
0: โปรต
1: ุเกสคนละคนนะเออฟังอยู่ที่อำเภอคงโคราชโอ้โหนี่อยู่ทั่วประเทศนะครับเจ็บไม่จริงออกนอกสนามแต่ถ้าเจ็บนิดๆนะต้องทำยังไงนะครับ
0: ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช
1: ่บอลเตะกันมันจนถึงนั่งหาวเลยแหละครับจากคุณธนบดีฮะโอ้โหดึกขนาดนี้มันต้องมีบ้างนะครับบอกเชียร์ยุ่นนะขอรหัสด้วยนะครับคุณฟิลเตอร์บอกว่าอ้วนข้าวมันไก่ครับสั่งซุปกระดูกด้วยนะครับนะโครงไก่หวานเจี๊ยบเลยอยู่ราชดาซอย3อ่ะเดี๋ยวขอสั่ง
0: สั่งเลยเหรอ
1: สั่งออนไลน
0: ์อ๋อหิวขนาดเลยนะส่วนใน Facebook นะครับคุณแทม BK บอกว่านัดหน้าใครภาคโครเอเชียครับไอ้หนุ่มบางบอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าคู่โครเอเชียจะเป็นใครนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงครับสมควรใส่เสื้อทีมเหย้าพอเห็นเสื้อก็ได้รู้ว่าเป็นทีมไหนเตะจากพี่นกนะครับคุณเนลมิตรบอกว่าพิจิตรชัดเจนครับคุณเปิ้ล X Series บอกว่าซื้อแฟมใหม่อะไรครับจะโหลมาฟังใหม่ไม่แน่ใจไหมอ๋อพี่ครับแอปฟังไม่ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็เลยต้องหาแอปพลิเคชันที่จะฟังได้หรือเปล่าอันเก่ามันฟังไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ตีนะเดี๋ยวตีเลยนะท่านไหนเนี่ยชื่ออะไร
0: คุณเปิ้ล X
1: คุณเปิ้ลอย่างนี้คุณเปิ้ลแอปพลิเคชันที่คุณเปิ้ลฟังไม่ได้เนี่ยมันแอปเก่า FM 99ที่เราเลิกใช้มาเป็นปีนึงแล้วคุณเปิ้ลต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect นะครับคลื่นวิทยุในเครือของอสมททุกคลื่นย้ายไปรวมกันอยู่ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ของอสมทไม่ใช่ของเรานะครับรบกวนคุณเปิ้ลเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะคุณเปิ้ลจ๋านะในนั้นเนี่ยก็มีคลื่น MCOT ทุกคลื่นชัดแจ๋วแล้วก็ทางสตรีมของช่อง9 MCOT HD ด้วยนะครับฝากคุณเปิ้ลไปอยู่ในนั้นแทนละกันเนาะนะก็เราจะประชาสัมพันธ์กันทุกๆวันเลยเพราะว่ามันมีแฟนๆหลายท่านยังนึกว่าฟังทางแอปเก่าอยู
0: ่
1: นะครับคุณเปิ้ลฝากลบทิ้งไปเลยแอป FM 99อันเก่าเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะจ๊ะ
0: คุณอิดอรุดอนบอกว่าฟังทาง M-Cord เสียงพี่เอกเหมือนพี่เช่าๆเลยครับแล้วบอกว่าวันนี้อยากให้ยิงเรียกว่าเยอะทั้ง6คู่เลยนะครับคุณอิสราเทียมทัศบอกขอค่อยคู่มาแล้วแล้วคุณอิดก็บอกว่ากรีดยังอยู่ฟังถึงเช้าเลยครับประมาณนี้นะครับมีบอกฟังอยู่ศรีสะเกษนะคุณอัมพรนะแล้วก็คุณประสิทธิ์ชนะลบนี่บอกว่าก็ยังฟังอยู่ทางวิทยุยาวๆถึงยันสว่างเลยนะคร
1: ับ
0: ก็ติดตามกันได้ไปจนถึงช่วงเช้านะครับก็ในช่วง6โมงนี่ก็จะมีญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะครับตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วน9โมงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม F อย่างปารากวัยเจอออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีเจอสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขอไปพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาในเกมเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็คูราซาวกับโคดิวัวกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลก
3: ครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์39วัน

0: ช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
10: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
9: เขาจะกินปิ้งย่าง
10: แต่เขาจะกินชาบู
9: ปิ้งย่าง
10: ชาบู
9: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ียวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ไม่ว่าผลคู่นี้จะออกไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับสำหรับในกลุ่ม E นะครับแต่ว่าทางแอฟริโคจะจบอันดับ2ด้วยการมี6คะแนนนะครับเอลกอดอร์อันดับ3 2คะแนนแล้วก็คาราเซา1คะแนนนะครับ
10: อ่ะก็เราก็จัดรายการภาคฟุตบอลเนาะแต่แฟนรายการส่งเขามาคุยเรื่องข้าวมันไก
9: ่ครับผม
10: สุดท้ายผมหิวครับผมผมก็เลยสั่งข้าวมันไก
9: ่ที่ไหนฮะ
10: นะฮะอ้วนข้าวมันไก่รัชดาซอย3
9: โอ้โห
10: แต่ยังไม่มีไลน์แมนรับ
9: อ้าวดูบอลอยู่ว่า
10: ไลน์แมนท่านไหนที่กำลังฟังบอลอยู่นะรับวิ่งให้ผมหน่อยฮะ
9: เยอรมันเปลี่ยนตัวนะครับแดนกลางครับอันเจโลสติลเลอร์ครับถูกส่งลงมาครับแทนทางด้านของอลิสนาพับโลวิชนะครับพับโลวิชเองนี่ก็มีใบเหลืองในครึ่งแรกไปแล้วนะครับ
10: ครับ
9: ก็เลยทำให้ต้องมีการขยับเปลี่ยนมิดฟิลด์ลงมาครับสติลเลอร์นี่ก็มิดฟิลด์เนื้อหอมของทางสตุตการ์ดนะครับมีข่าวกับหลายทีมในอังกฤษเลยครับ
10: มีบอกว่าสหรัฐอเมริกาฟอร์มแบบนี้คิดว่าจะถึงรอบชิงไหมโอ้โหรอบชิงคงยากนะ
9: ยากยาก
10: บอกภาคบอลดึกๆไปเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณมากจากคุณณัฐพงศ์นะครับ
9: ครับ
10: บอกข้าวมันไก่ต้องร้านมงคลชัยข้าวมันไก่แถวๆพหลโยธินครับโหอันนั้นจะไกลสำหรับเราไปนิดนึงนะฮะแจ้งวัฒนะน้ำลดหรือยังครับตอนน้ำท่วมหรอฝนตก
9: เออเห็นว่ามีที่หนึ่งน่าจะแถวๆแจ้งวัฒนะฝนตกน้ำท่วมสักอย่าง
10: ครับคุณไมล์บอกว่า FM 99จะกลับมาจัด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าครับคิดถึงพี่ๆทุกคนมากนะครับ
9: ต้องแล้วแต่อาจารย์เอกเลยครับ
10: ทำไมคุณโยนให้ผมล่ะครับคุณจุ่นนะ
9: ผมก็โยนไปมั่วซั่วฮะ
10: เออบอกว่าทีมภาคของ Active Radio 99จะกลับมาภาคฟุตบอลสโมสรยุโรปช่วงกลางสัปดาห์เมื่อไหร
9: ่
10: นะฮะผมแนะนำให้ส่งไปเยอะๆตอนพอสุเทพกับป่าแปะ
9: ครับผม
10: ส่งไปช่วงนั้นนะ
9: นะ
10: ส่งช่วงเนี้ยไม่มีผลต้องไปส่งไปส่งช่วงผอสุเทพกับผอแปะ
9: ครับผม
10: นะฮะแล้วก็บอกว่าเสียงคุณเอกดังชัดแต่เสียงคุณจุ่นเงียบมากครับไม่เงียบได้ไงฮะเขาอยู่ไกลไมค์เขายังตัวเขายังไม่พ้นขอบโต๊ะเลยยังไม่ถึงไมค์ยังไงล่ะครับอู้ฟังบอกถามว่าพี่เอกได้แฟนมาแท้ปีไหนครับ2002 2004 2006นะครับ
9: สุดยอดไปเลย3สมัย
10: แต่ยังคิดดูดิ3สมัยยังเป็นรองคุณจุ่น
9: อ่ะเฮ้ยไม่จริงอ่ะผมไปนี่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกเลย
10: เหรอเอากลับมาเกมที่นิวยอร์กนิจซี่กลับมาแล้วนะครับคุณจุ่น
9: แล้ว
10: แหม
9: ผู้สินชี้จุดโทษครับโอ้โหเยอรมันได้จุดโทษครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับคายฮาวาสโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษโอ้เบคคาเซเซ่โวยเลยครับเฮดโค้ชของทางเอลกอดอร
10: ์ไม่แต่ผมดูแล้วน่าจะเบาไปหน่อยเดี๋ยวเช็ค VAR ก่อนครับ
9: จังหวะเมชาให้ครับโอ้โหแต่ว่าเข้าค่อนข้างพรวดเหมือนกันนะจังหวะเข้าไปเหมือนจังหวะเข้าเนี่ยไปลื่นด้วยนะครับลักษณะเหมือนเข้าไปหนีบเลยครับโอ้โหออเดนเยสโอ้โหเข้าพรวดครับจังหวะนี้ออร์ดอนเยส
10: คือจังหวะโดนอะโดนแน่นะครับแต่ว่าอันนี้โอ้อันนี้เป็นจังหวะก่อนหน้าใช่ไห
9: มคือจังหวะก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีจังหวะฟาวก่อนหรือเปล่าจากจังหวะที่ทางวิเต้โดนเตะล่วงลงไปก่อนนะครับแล้วเยอรมันตัดบอลไปได
10: ้คือการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่อ่ะไปดู VR ครับไปดู VR ครับ
9: โอ้ถ้าแบบนี้มีโอกาสแล้วครับถ้าโดนทักแบบนี
10: ้ต้องไปดูแล้วครับเพราะว่ามันมี2เหตุการณ์ที่ต้องพิจารณานะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของเอกวาดอร์โดนทำฟาวก่อนหรือไม่แล้วก็จังหวะล้มในเขตโทษของฮาแวร์ดเนี่ยคือโดนจริงครับ
9: เนี่ยคือจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ยวิเต้โดนเลรอยซาเน่เหมือนเตะเข้าไปแถวๆข้อเท้าซ้ายในจังหวะที่พยายามจะล็อกหนีนะครับตรงแถวบริเวณกลางสนามและจังหวะนั้นเนี่ยทางเยอรมันตัดบอลมาได้แล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นมานะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันจะเป็นทางเมชาไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ทางด้านของคายฮาวเวสนะครับและคายฮาวเวสโดนทำฟาวต้องดูจังหวะบิวอัพตรงนี้แหละครับว่าฟาวก่อนหรือเปล่าน่นแหละครับโอ้เป็นฟรีคิกก่อนนะครับซาเน่ไปทำฟาวก่อน
10: คือไม่ได้ไปพิจารณาในจังหวะจุดโทษนะครับมาดูตั้งแต่จังหวะฟาวเริ่มต้นเลยครับนี่ครับแต่โดนก็เบานะคุณจุนเนาะสัมผัสจริงครับการฟาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต
9: ่แต่ดูท่าของเบคเซเซ่ก็ไม่พอใจอยู่ดีนะครับ
10: คือคงไม่พอใจผู้ตัดสินตั้งแต่จังหวะ
9: ใช่
10: ที่เสียประตูรอบแรกไปแล้วนะครับ
9: แต่ยืนยันว่าไม่จุดโทษนะครับโอ้ล่อตัวไปครับเอกวาดอร
10: ์อ่ะมีคนรับแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปกินที่คอนโด
9: ปรากฏกดแคนเซล
10: เฮ้ยอย่าสิครับ
9: เป็นฟรีคิกของเอลกอดอร์บ้างครับริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะลุยริมเส้นด้านขวาขึ้นไปแล้วโดนตัดฟาวนะครับมีปาโชขึ้นไปลุ้นลูกมงให้กับทางเอลกอดอร์ในจังหวะนี้ด้วยนะครับมอยเซสไกเซโดครับจะเป็นคนเปิดฟรีคิกเข้าไป
10: เปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษโอ้โหยูนาธานทาตวัดบอลทิ้งไปได้ก่อน
9: จะเตะอัดยิงครับพี่เอ๋เอาบอลไม่ออกครับโอ้โหเยอรมันแย่งบอลกลับมาได้แล้วทิ้งขึ้นมาด้านบนต้องเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับทางเอลกาดอ
10: เรียบร้อยแล้วเราก็
9: แล้วกลัวเยอรมันจะเล่นเร็วแกรีบเตะบอลอีกใบเข้ามาในสนามก่อนครับโอ้โดนใบเหลืองเลยครับแม่ก็โดนใบเหลืองไปนะครับแต่ก็หยุดยั้งการที่พยายามจะทุ่มเร็วของทางเยอรมันกับฟรังโกแล้วก็โดนใบเหลืองไป
10: ครับ
9: คิดได้เร็วแต่ว่าก็โดนใบเหลืองไปนะครับอารันฟรังโก
10: ลุกทุ่มริมเส้นฝั่งขวานะครับคิมิชเล่นกับมูเซล่าโดนกระแทกนิดนึงโดนหัวทิ้งขึ้นมาครับอินกาเบียข้างหน้าวาเลนเซียได้บอลไม่เยอะนะครับเกมนี
9: ้
10: โอ้โหโอ้โห
9: วาเลนเซียครับโดนกระแทกตัวนี่พุ่งเข้าไปยังซุมมานั่งสำรองทีมตัวเองครับโอ้เจอความใหญ่ของยูนาธานนี่ก็เป็นหัวหอกจอมเก่านี่เคยมาเล่นอังกฤษกับทั้งเวสต์แฮมแล้วก็เอเวอร์ตันด้วยนะครับปัจจุบันนี่36ปีแล้วนะครับอยู่กับปาชูก้าในเม็กซิโกเข้าไปชนกับพวกสตาฟของทางเอลกวาดอร์เองเลยครับเจอยูนาธานทาครับรถถังจากบาเยิร์นครับคุณนี่รถถังฝั่งทนไหมครับ
10: อะไรนะครับผม
9: คุณที่ตัวรถถังฝั่งทนไหม
10: เอาละครับซาเน่ซาเน่พาบอลเข้าเขตโทษแล้วดึงหลบนิดนึงแต่ก็ยังติดที่ปาโชนะครับที่มาช่วยเคลียร์ไว้ได้ก่อนครับนั่นเป็นโอดอนเนสครับขออภัยTowards Angulo, reclaimed again by Captain Kimmich. ซาเน่โดนตัดบอลไม่ได้ครับทางอังคุโรโอ้โหหลบสวยเลยครับเยปัวทางขวามีเติมขึ้นมาแล้วครับฟรังโก้องกลางครับไคเซโดทางซ้ายครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาทางเอกวาดอร์คือจริงๆพวกเขาต้องการประตูเดียวนะครับขอชนะเยอรมันก็จะ
9: คือเป็นติด1ใน8นะครับที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่ม
10: บูเซล่าวนกลับมาฝากบอลไว้ที่ทางซิลเลอร์ซ้ายซาเน่ครับอ้าวจ่ายพลาดอังกูโลแย่งบอลมาได้พาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแล้วตรงกลางเพื่อนเติมเยบัวเข้าเขตโทษเยบัวล็อกเข้าซ้ายดึงเข้าขวายิงยิงครับติดบล็อกโอ้โหได้ลูกเตะมุมครับเอกวาดอร
9: ์จริงๆตรงนั้นหน้าป่าประตูของเยอรมันก็มีผู้เล่นเอกวาดอร์อยู่ 2-3 คนนะครับพยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปจากทางด้านขวาของกรอบเขตโทษครับเยบัวแต่ว่ายังติดบล็อกครับยูนาธานทาบล็อกออกหลังไปได้เตะมุมทางขวาครับทางด้านของเอลกาด
10: เตะมุมเปิดลึกเสาไกลโคกเข้าไปแม่ก็ออกไปครับไม่ตรงกรอบไกเซโด
9: บอลมันมาแรงไปหน่อยครับพยายามจะเอี้ยวตัวไปหม่งแล้วมันโดนบอลก็จริงแต่ว่ามันก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้น
10: อีกคู่หนึ่งโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์ยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มีแซวว่าส่งไปตอนป่าแป๊ะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์นะครับแต่คอนเซนเทรตกับเกมไงก็มีแหละมีอ่านแต่ที่ไม่อ่านอาจจะเป็นเพราะว่าแกนั่งฝั่งนี
9: ้อ๋อแล้วพี่สุเทพนั่งฝั่งนี้
10: ใช่เพราะว่าแกเปิดคอมอีกเครื่องไม่เป็นนะแต่ไม่มีคอมอะคอมมีเครื่องเดียวเอาละครับฮาแวดเก็บบอลได้ซิลเลอร์ให้มาเรลอยซาเน่ไต่เส้นขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแดนขวาครับซาเน่เลี้ยงจี้อินคาบิเย่เข้าในเขตโทษโดนแซะออกมาวิเต้เตะทิ้งครับทางเอกวาดอร์อ้าวแม่ธนธารทาพลาดแล้วครับให้กลับมาที่อังโกลแล้วไปทำฟาวล์ครับ
9: ยูนาธานทาครับเข้ามากระแทกจากด้านหลังนะครับ
10: นี่มีเขามีน้องนะคุณจุนอันจูนาธาถู
9: ครับผมแล้วมีน้องคนเล็กไหมฮะ
10: จูนาธานทาถูตาถู
9: ครับผมนั่นอย่ามองฮะ
10: เราก็คิดอะไรไปเรื่อย ตีสามแล้ว
9: เราก็เล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อย
10: ช่วยหาให้เราหน่อย
9: ไม่หาบ้าง
10: เราก็ยิงไปนะฮะหาบ้างไม่หาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ทางคนฟังใน YouTube ยิ่งดึกยิ่งเยอะเหรอฮะเนี่ยบอกรายงานตัวทาง SMS ไปแล้วนะครับอย่างน้องอาร์มซ่านะครับอยากสนับสนุนขึ้นโอ้ขอบพระคุณมากเลยอาร์มซ่าบอกจริงไหมฮะจุนปากน้ำบอกเอกแฟนบันแท้ก็แค่ฝุ่นถ้าจุนมาก่อนเอกก็ไม่ได้เกิด
9: โอ้ย
10: อ้าว
9: รอบคัดเลือกผมยังไม่ผ่านเลยมึงฮะ
10: กราบ
9: เออ
10: บอกวัวไม่ขยับหรือว่ามอร์นิ่งครับพี่เอกพี่จุนจากอัมซ่านะครับ
9: สวัสดีน้องอัมซ่านะครับ
10: แล้วก็บอกเพิ่งเปิดฟังทางแอปตัวใหม่ฟังจากลำลูกกาชัดเจนมากๆจากผู้กองวิชัยก็ย้ำอีกทีนึงสำหรับแฟนๆเอ็มครับ19นะครับฟังทางแอปพลิเคชันต้องแอป M-Cod Connect นะครับ
9: ฮาเวียร์มาสเคลาโนมาดูด้วยครับเกมนี
10: ้อย่างนี้นี่ดูฟรีป่ะ
9: โอ้ถ้า VIP ก็น่าจะฟรีนะพี่ VIP เสียตังค์ก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะ
10: บอกจุนบอกแอ้ผ้าคู่ใครก็ได้ยังไงก็นัมเบอร์วันแบบป่าแปะพอสุเทพพอเบ่งกี่คนก็ได
9: ้จาก
10: จุนสิทธิ์คิดล้างครูเอกพอเบ่งดีลีทของจริงครับผมแค่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ารายการ99กูรูถามว่าที่มุกดาหารงานดีไว้ส่งไป2รอบไม่อ่านเลยเสียใจมากไม่หรอกบางทีข้อความมันเยอะ
9: ข้
10: ามข้ามไปยัง 1-1 นะครับเกมในคู่เยอรมนีกับเอกวาดอร์โอกาสทำประตูในครึ่งหลังก็ยังน้อยมากๆนะคร
9: ับ
10: รูดิเกอร์หยอดมาในเขตโทษเข้ามือผู้สับประตูของเอกวาดอร์นะครับกาเรนเดสเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไลน์แมนนี่ส่งของให้ผมยัง
9: ดูคุณหนุ่มของกินมากกว่าเกมในสนามนะ
10: น่ารักจริงๆกลับไปแล้วมีของกินแล้วจัดไป2กล่อง
9: เอ้ยคนเดียว2กล่องเลย
10: ไม่อีก1กล่องให้ลูกชายพรุ่งนี้เช้าไปโรงเร
9: ีย
10: นแล้วก็ทานในรถข้าวมันไก่ทอดส่วนผมในกล่องเดียวพุ่งกลับไปถึงอาจจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอีกนะฮะชีวิตพ่อก็อย่างนี้นะครับคุณจุนคุณไม่มีลูกคุณไม่รู้เรื่องหรอกครับผม
9: ผมรู้ตัวอยู่แล้วฮะ
10: ว่า
9: ปฏิบัติตนแบบนี้ไม่ได้แน่ๆไม่มีซะเลยดีกว่า
10: ว่ามีลูกไม่ได้ใช่ไหม
9: ไม่อยากมีไม่อยาก
10: อ้าวเหรอ
9: ไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่
10: ไม่พร้อมจะดูแลเด็กเล็ก
9: ครับผมดูแลเด็กอย่างเดียวพอแล้ว
10: อ้าวไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันทำไม่เป็นอะไรอย่าง
9: เงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
10: ไม่เกี่ยวนะ
9: จังหวะนี้ดึงจังหวะได้ดีครับแล้วก็เรียกฟาวจากลีออยซาเน่ได้ครับปาโชนี่ก็ประสบความสำเร็จกับทางด้านของเปเช่นะครับเปเช่ป้องกันแชมป์ UCL ได้โอ้โหแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนอีก2ครับเดนนิสอุนดาฟที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดที่แล้วนะครับลงมาช่วยทีมพิกษาการเอาชนะไอวอรี่โคสต์ 2-1 ถูกส่งลงมานะครับเช่นเดียวกับทางมาลิกเจาว์นะครับที่ถูกส่งลงมาเอาโยชูคิมมิชกับไคฮาเวสออกครับ
10: ครับโอ้โหแฟนทาง YouTube ก็เยอะนะคุณจุนไอ้ทาง Facebook อ่ะตอนนี้ก็ยังเยอะด้วยนะครับทักทายแฟนบอลทาง Facebook Live ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรทักทายเข้ามาได้ตอนนี้เกมเอกวาดอร์กับเยอรมนียัง1ประตูต่อ1ส่วนอีก1คู่เนี่ยเอกวาดอร
9: ์
10: ไอ้ขออภัยคูราเซากับเอลริโคสก็ยังสกอร์เดิมนะ
9: ครับ
10: อ้าวแล้วปุ๊บ
9: จะขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของเอกวาดอร์ก็ท่ายบอลกันไม่ดีเองครับบอลหลุดออกข้างเสียทุ่มให้กับเยอรมันไปจะเปลี่ยนตัวบ้างแล้วครับอันเชโลเปรซิอาโดครับจากอาริโกมิเนโรในบราซิลกำลังจะถูกส่งลงมาตัวเกมด้านข้างทางขวานะครับเล่นแบ็กก็ได้ปีก็ได้ครับตัวสำรองที่กำลังจะถูกส่งลงมาโอ้แล้วเปลี่ยน2คนด้วยท่าทางอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นเควินโรดิเกสครับกองหน้าจากอุนิออนซังชิลัวครับกำลังจะถูกส่งลงมา
10: ครับ
9: เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเกมที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ครับ
10: วางยาวขึ้นมาข้างหน้าเลยครับกาลินเดสโอ้ไปกระแทกก่อนผู้สินไม่ว่าอะไรครับทางฟรังโก้นะครับที่รับขึ้นมาสูงเลยนอยเออร์เปิดขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายเก็บบอลไม่ได้นะครับข้างหน้า ทางอุนดาฟไหมครับที่เพิ่งลงมาได้สักครู่นี้ฮาแวดมีเวลากว่า60นาทีแต่ยังไม่มีสกอร์อ่ะเยบัวให้มาวาเลนเซียยิงลูกไฟยิงโอ้โหโดนทุบออกมาได้ครับตรงกรอบด้วยโอ้นี่น่าจะเป็นลูกตื่นเต้นแรกในช่วงครึ่งหลังอ่ะคุณถึงก็อึ้งเลยนะคุณจุนคุณไม่มีอะไรสักนิดสักหน่อยเลย
9: ก็ผมเห็นพี่พลาดอยู่นี่ไงผมก็หยุดให้จะได้ไม่พูดทับ
10: ผมก็อุตส่าห์หยุดว่าโอ้โหลูกยิงลูกนี้มันอย่างนั้นอย่างงี้ไม่มีอ่ะหรือว่าคุณกำลังช็อกอะไรอยู่หิวข้าวมันไก่ไง
9: ผมก็เผื่อพี่พูดต่อไงก็รอให้หยุดยาวๆก่อนแล้วผมค่อยคอมเมนต์โอ้แต่ว่าโอกาสยิงเต็มข้อด้วยขวาเลยครับเอ็นเดอร์เวนเซียเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าบอลมันอาจจะไม่ได้ห่างตัวนอยเออร์มากนักนะครับก็เลยทำให้ยังติดเซฟของนอยเออร์
10: คุณนี่ดึกอ่ะ
9: ไม่ใช่ก็ครึ่งแรกเราทับกันไป 2-3 ทีแล้วไง
10: ครึ่งแรกใช่สิก็คุณมันไม่ค่อยได้มา99ไงคุณอาจจะไปจังหวะที่อื่นหรือเปล่าจังหวะ99มันจะงงๆหรือเปล่าเอาไปจังหวะนี้ครับซิลเลอร์เอาเป็นฟอร์เรนเวียนะครับขออภัยได้ยิงด้วยขวาอุนดับยอดครับละโอ้โหเข้าชาร์จอุนดับมียืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอยโขกอยู่แต่ว่าไม่ถึงเขานะครับอุนดับ
9: ฟอร์เรนเวียสยิงก่อนนะครับติดบล็อกบอลกระเด้งออกมาทางฝั่งซ้ายดับรอมเก็บบอลได้ตักเข้ามาตรงกลางหน้าป่าประตูจะให้ทางอุนดับครับแต่ว่าเข้ามือการินเดสก่อนอุนดับนี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับจาก2นัดที่ผ่านมาในฐานะตัวสำรองย้อนกลับมาให้ดูครับจากมุมมองกล้องของวุฒิสินครับโอ้โหจับด้วยขวาบอลกระเด้งพื้นหนึ่งทีแล้วตวัดยิงครับของเอเนวาเลนเซียแต่ว่าความแรงของนอยเออร์แม้ว่าจะไม่ได้ห่างตัวแต่ก็ต้องยอมทุบทิ้งออกไปครับไม่รับครับ
10: ครับ
9: เอาฟรังโกกับเอเนวาเลนเซียออกนะครับเอาปริเซียโดครับกับคิวริโรเกสลงมาก็ตามตำแหน่งเลยครับ
10: ครับ
9: อ้าวมีใบเหลืองติดตัวไปแล้วด้วย
10: อ้าวที่ไอวอรี่โคสต์มีประตูที่2นะครับเกมคูราซาวกับไอวอรี่โคสต
9: ์ก็เป็นนิโคลัสเปเป้คนเดิมแล้วครับบวก2ประตูให้กับทางไอวอรี่โคสต์ในเกมนี
10: ้เกมที่แล้วเนี่ยคูราซาวมีแต้มนะครับเสมอกับเอกวาดอร์แต่เกมนี้เนี่ยโดนไปแล้วครับ2ประตู0แต่ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาก็เก็บแต้มได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเทศเล็กๆอย่างคูลาซาว
9: เยอรมันมีเปลี่ยนเอาแม็กซิเมียนไบเออร์ลงมาแทนทางเฟลิกเมช่านะครับ
10: ซ้ายครับเอลกาดอร์มาโอ้โดนอัดร่วงลงไปครับมาเล็กเชล
9: ปลากระหลังจากนิวคาสเซิลครับเข้าไปเข้าช้าครับไปเตะใส่อันกุโลคนหนึ่งซันเดอร์แลนด์คนหนึ่งนิวคาสเซิลนะครับอันกุโลนี่ซันเดอร์แลนด์ส่วนมาเล็กเชลนี่นิวคาสเซิล
10: เหลืออีกประมาณ25นาทีครับเอกวาดอร์ยังเฮฮาน
9: าทีที่64นะครับจังหวะที่นิโคลัสเปเป้บวกเพิ่ม 2-0 ให้กับโกดิบัวครับออกนำกุลาซอฟ
10: ก็ถือว่าแฟนบอลเอกวาดอร์เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลโลกนะฟรีคิกครับเอกวาดอร์ยอดเข้าไปในเขตโทษโดนโขกทิ้งมาวิเทวิเทมาที่พลาต้าพลาต้าย้อนกลับมาครับไกเซโดเรสซิอาโดสัมผัสบอลครั้งแรกของเรสซิอาโดนะครับยอดเข้ามาโอ้โหไม่มีทิศทางเลยครับเข้ามือมาเรียลนอยเออร์ครับลูกเปิดของเอกวาดอร
9: ์เปิดลึกเกินแล้วครับไม่มีปัญหาสำหรับนอยเออร์เหลือ24นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลา

0: ไม่งั้นผมจะสั่งข้าวมันไก่แหละครับคุณจุนวันนี้ผมทานข้าวไป2มื้อเอง
1: อายุเยอะแล้วไม่ต้องทานเยอะ
0: มันมีบางคนถามว่าทำไมโอ้ยผมเห็นผมผอมลงน้ำหนักลงผมช่วงนี้ทานข้าววันละ2มื้อนั่นเองมื้อบ่ายกับมื้อค่ำ
1: ครับผมนึกว่ามื้อแล้วกับมื้อเล่า
0: พอเวลามันต้องทำงานดึกๆเนี่ยมันก็เลยมีความหิวเกิดขึ้นแต่ถ้าหลับไปเลยมันก็ไม่รู้เรื่องไง
1: ครับผมโอ้โหตอนนี้อาริโคสก็ทยอยเปลี่ยนแล้วนะครับยานดิโอมอนเดเปเป้หมดโอกาสทำแฮตทริกแล้วนะครับรวมไปถึงบอนนี่ที่ก็โดนถอดออกไปไม่น่ามีปัญหาแล้วครับในการจบอันดับ2ของกลุ่มนี้ครับอาริโคสอันดับ2ในกลุ่มนี้นี่ในรอบ32ทีมนี่จะเจอกับอันดับ2ของกลุ่มไอนะซึ่งโอ้โหก็แย่งกันอยู่ระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย
0: ์ใช่แล้วเขาแย่งจากฝูง
1: ครับผม
0: แย่งแชมป์กลุ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็หนักหมด
1: ใช่
0: คุณเลือกเอาคุณจะเจอบัปเป้หรือจะเจอ
1: เออร์ลิง
0: ฮาแลนด์เอาไฮเดรชั่นเบรกนะครับพักให้น้ำไก
1: ่ครับผมให้น้ำให้ท่าครับพอ
0: ให้น้ำให้ท่ากันหน่อยหนึ่งนะครับช่วงพักให้น้ำให้ท่าก็เป็นช่วงพักดูข้อความทาง YouTube ของเราดีกว่า
1: ครับ
0: คุณปฏิพลบอกโหลด Mcot Connect มาแล้วครับน่าชัดเจนนะครับสุกี้ลิ้มห้วยขวางครับเด็ดมากนะ
1: สุกี้ลิ้มหรอ
0: เออ
1: เอา
0: เดี๋ยวก็ตรงห้วยขวางไง
1: ตรงห้วยขวางผมไม่เจอเจ้าหนึ่งผมชอบมากเลยอ่ะหมูแดดเดียว
0: โอ้ส่วนอันนี้บอกว่านอกจากพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มแล้วสองหนุ่มมีพระอีกวันไหนครับจะได้มาปูเสื่อรอก็เป็นเกมอังกฤษกับปานามาตีสี่เจ๋งจัดให้แต่ละคู่นี่คือแบบประทับใจจอดมากตีสามตีสี่นะฮะสวัสดีครับญี่ปุ่นจะผ่านเข้ารอบไหมครับเช้านี้ความหวังของหมู่บ้านผมเลย
1: ก็มีโอกาสนะญี่ปุ่นเองเจอกับสวีเดนนะครับ
0: ไงล่ะนิวเคลียร์สะเทือนโลกเลยใครรับผิดชอบทีนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าโหลดมาแล้วแต่ก็เปิดไม่ได้ครับผมใช้ Samsung S7 ทำไมถึงเปิดไม่ได้เอ่ย Samsung S7มันยังไงครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันรุ่นเก่าเหรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เปิดได้สิครับเราถ้าเปิดไม่ได้ลองปิดเปิดปิดเครื่องใหม่เนาะคุณปฏิพงษ์บนปฏิพลนะครับคุณพีชีบอกบิ๊กจุนลิ้นแมวไปรีวิวบุฟเฟ่โนวาเทลสูงวิทซอย4หน่อยครับช่วงนี้มีโปรถูก
1: อ๋อเหรอ
0: เยอรมันจะมาอีกไหมผมก็ดูแล้วออกโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะเยอรมันเองก็เล่นไปตามเกมแล้วแหละไม่ได้เร่งเต็มที่แบบ 100% มีเอกวาดอร์เองที
1: ่เ
0: ป็นเป็นฝั่งที่อยากได้ผลการแข่งขันมากกว่านะครับเมื่อวานวิ่ง 5x2000 เรียบร้อยแล้วนะครับบอกคุณเซียนสนบอกว่าเกาหลีมาล้านเปอร์เซ็นต
1: ์เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยครับผมเยอรมนีสุดหล่อฮันซี่มุลเลอร์ลงไหมครับโอ้โหนี่เป็นแฟนเก่าเลยนะฮันซี่รู้จักฮันซี่มุลเลอร์ด้วยคุณแมวอ้วนบอกนายเอกครับวาวนี่เป็นน้องรักของพี่ไหม
1: ไม่เหลือเลยฮะ
0: เป็นพี่ชายสุดที่รักของจุนมากกว่า
1: ไม่ใช่ครับเป็นพี่ที่ร่วมงานกันเฉยมากกว่า
0: ตูนชัยเนี่ย
1: เขากับพี่วาวนี่คือแทบจะสายเลือดเดียวกัน
0: เล
1: ือดเดียวกันทุกวัย
0: ช่วงหลังนี่เขาแบบทางเดียวกันมากสองพี่น้องคู่นี
1: ้ครับผมอุ้ยเหมือนทางฮินคาเปียจะมีอาการบาดเจ็บแล้วโดนถอดออกนะครับเนี่ยครับเอาเพอร์วิสเอสตูบิยานครับจากเอซิมิลานลงสนามแทนโอ้ถือว่าเสียเกมรับคนสำคัญเลยครับปิโลฮินคาเปียเกมกำลังจะกลับมาเล่นต่อนะครับหลังจากไฮเดรชั่นเบรกครับเปิดยาวขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอไปถึงทั้งนอยเออร์เลย

0: Germany have scored 10 times in the competition so far, and half of those goals, five of them have come in the final.
1: จังหวะนี
2: ้เอ้าเอ้าโอ้โหเอกวาดอร์เกือบได้ลุ้นประตูเปิดเข้ามาแล้วอังกูโลครอสเข้าไปอีกทีนึงก็เกือบไปครับโอ้โหเอกวาดอร์เกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับ
1: โอ้โหจังหวะสื่อสารผิดพลาดของเกมรับเยอรมันครับเกือบจะโดนเอกวาดอร์ลงโทษโอ้จังหวะที่กระดกเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วทากับทางนอยเออร์เหมือนไม่รู้กันครับโดนตัดบอลได้แต่ว่าจังหวะมอยเซสเคเซโดพยายามจะตวัดเข้าไปครับเนี่ยจังหวะนอยเออร์จะรับข้อมือจนทานทาดันไปเตะสกัดเพื่อจะให้บอลมันออกหลังครับแล้วผู้เล่นของทางฝั่งเอลกาดอร์เนี่ยตามไปเก็บได้ครับโรดิเกสตวัดย้อนกลับมาให้ทางด้านของมอยเซสเคเซโดปาดเข้าไปหน้าป่าประตูแต่ว่าจังหวะยิงของทางฝั่งเอลกาดอร์ยิงหลุดกรอบนะครับไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลแล้วเยอรมันเปลี่ยนเอาฟอร์เรนเวียสออกครับเอาปาสกาลโกรสลงมาครับ
2: คือประมาทไม่ได้ครับเยอรมันเองก็แนวรับเองก็ประสานงานกันไม่ค่อยเข้าใจกันหลายจังหวะเหมือนกันนะครับคุณอัมพรบอกฟังอยู่ศรีสะเกษครับคุณวิชานบอกฟังจากกำแพงเพชรไหวไหมเยอรมนีคุณประสิทธิ์นะฮะบอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนี่ทั่วประเทศจริงๆนะครับคุณเรศบอกกรีดยางอยู่ภูสิงห์ฟังอยู่ครับภูสิงห์นี่จังหวัดอะไรผม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ทางอีสานใช่ไหมครับคุณเรศคุณศักการบอกไอวอรี่โค้ด2แล้วครับ
1: ก็เป้เป้เหมาคนเดียวนะ
2: ใช่ครับก็ขอบคุณมากกับทุกข้อความเลยนะครับ
1: เยอรมันนี่เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายครับ
2: ก็เป็นเอลกวาดอร์นะฮะที่ช่วงท้ายเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งมั่นกว่าเยอรมนีในการที่จะเอาประตูนะครับเพราะว่าเกมยิ่งลดนาทีลงเรื่อยๆความกดดันก็เทมาที่พวกเขาเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแบบนี้ก็กลับบ้านนะครับ
1: คือถึงตรงนี้สถานการณ์ยังไงริโคสก็น่าจะใส่สายไปแล้วนะครับในการที่จะจบในอันดับที่2นะครับเพราะว่าออกนำทางฝั่งของกราซาวอยู่2ประตูต่อ0นะครับเวลาเองก็เหลือไม่เยอะด้วยเปิดมาเยอรมันเกือบจะได้ลุ้นขึ้นนำ 2-1 ครับ
2: บอลอยู่กับปาสกาลโกรสครับวุ้มทงด้านขวาให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับ
1: แทงขึ้นหน้ามาตรงนี้ครับแต่ว่าแนวรับเยอรมันยังถึงก่อนครับย้อนกลับไปให้นอยเออร์อ้าวแล้วหลุดมาตรงนี้ซาเน่ดึงจังหวะหลอกแล้วซัดสุดท้ายตรงตัวกาลินเดสครับเกือบขึ้นนำ 2-1 ครับเยอรมัน
2: โอ้โหเกือบจะเป็นจังหวะหนีห่างออกไปเป็น 2-1 ของเยอรมนีนะครับแต่ว่าลูกยิงของซาเน่เนี่ยไปตรงตัวครับเป็นจังหวะลุ้นของเอกวาดอร์บ้างขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายอังกุโลให้เอสซูบิยานย้อนหลังกลับมาวิเต้ไกเซโดหยอดเข้าไปในเขตโทษข้างหน้ามีเยบัว6ยอดเอ้ายิงโอ้โหหน้าประตูติดบล็อกครับเอกวาดอร์เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับ
1: จังหวะจับบอลลงมาครับโรดิเกสตัวสำรองครับเอี้ยวตัวยิงด้วยซ้ายต่อวัดแนวรับเยอรมันครับโอ้โหเป็นทางจอร์จสติลเลอร์ครับแย่ขามาบล็อกเอาไว้ได้ไม่นะมีโอกาสขึ้นนำ 2-1 บอสดูเหมือนว่าจังหวะการเข้ามาบล็อกของยูนาธานทานไม่ทันแล้วนะครับยังได้ลุ้นเตะมุมทางฝั่งขวาครับทางเอลกาดอร์

0: เอ๊ะมุมครับมุมธงฝั่งขวาครับประตูเดียวเท่านั้นเลขหกสาวเล็กเข้าประตูครับเอกวาดอร์ทำได้จริงๆครับพลาต้าโอ้โหยิงเอกวาดอร์ขึ้นนำเยอรมนี2-1
1: โอ้โหบักเคเซ่ครับเฮเลยครับโอ้โหมาจังหวะเตะมุมทางขวามีตัวหม่งก่อนในจังหวะแรกนะครับแล้วมีทางด้านของปลาต้าครับดีดด้วยซ้ายเปลี่ยนทางบอลที่เหลี่ยมเสาแรกเข้าประตูไปครับ
0: โอ้โหสุดยอดจริงครับความพยายามพวกเขาเป็นผลจนได้ครับโอ้โหลูกเตะมุมนะครับบอลเริ่มมาจากลูกเตะมุมแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นพราต้าครับที่เข้าถึงบอลเป็นจังหวะสุดท้ายแปรแล้วก็เสียบตะข่ายเข้าไปครับดูจากภาพรีเพลย์คิงครับโขกบาสาวและโรดิเกสนะครับที่เป็นคนโขกเช็ด
1: โอ้ตัวสำรองครับที่มงเช็ดมาแล้วก็ดีดเข้าไปครับด้วยซ้ายตัดหน้าทางนอยเออร์ครับทางด้านของทางปราต้า
0: ไม่ล้ำหน้าแน่นอนเพราะว่ามีสติลเลอร์ในยืนคุมเส้นอยู่นะครับ
1: โอ้โหนอยเออร์จะพยายามรับเข้ามือแต่ว่าเท้าไวกว่าครับทางด้านของปราต้าครับดีดด้วยซ้ายเข้าไป
0: โอ้โห
1: ประตูสำคัญของเอกวาดอร์ครับโอ้โหเฮกันใหญ่เลยครับแฟนบอลของเอลกวาดอร
0: ์คือนี่แหละครับพวกเขาไม่ลดละจริงๆครับความพยายามในเกมนี้โดนนำก่อนตั้งแต่2นาทีแรกครับแต่สุดท้ายตอนนี้ขึ้นนำแล้วแต่ยังเหลืออีก12นาทีครับประมาทเยอรมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมาแล้วมาแล้ว
1: ประตูขึ้นนำนาทีที่78นะครับแล้วก็เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาติของปราต้าครับนี่ปัจจุบันอยู่กับฟลาเมงโกในบราซิลนะครับกอนซาโลปราต้า
0: คือเรียกได้ว่าประตูขึ้นนำของเอกวาดอร์เนี่ยทำให้เอกวาดอร์ก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบเหมือนกันนะครับ
1: คือถ้า4แต้มเนี่ยเข้ารอบในฐานะอันดับ3 8ทีมที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะมี4แต้มนะครับเท่ากับทางด้านของบอสเนี่ยบอสเนี่ยเนี่ยจริงๆก็คือการันตีเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเอลกวาดอร์เนี่ยประตูได้เสียคือ0ด้วยนะบอสเนี่ยคือติดลบ1 4แต้มเนี่ยก็ยังการันตีเข้ารอบไปแล้ว
0: ใช่เอาละครับเยอรมนีต้องเป็นฝ่ายทวงคืนไล่ตามบ้างและมาอีกแล้วครับทางเอกวาดอร์ขึ้นมาครับเยบัวไล่ตามช่องหลุดโอ้โหยังเป็นรอยเออร์นะครับที่ออกมาคว้าไว้ได้ก่อนที่บอลจะถึงไปที่โรดิเกสครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับโอ้ประตูสำคัญเลยครับ
0: เนี่ยนะมามัน
1: ปราต้าม
0: ามันเอาในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับเยอรมนีครับเซตบอลในแนวรับอยู่ริดิเกอร์ให้มาทางซ้ายเอายังแย่งบอลกันอยู่แต่เป็นเอกวาดอร์ที่เอาบอลไปได้พลาต้าครับคนทำประตูให้ทีมขึ้นนำดึงช้านิดนึงครับย้อนหลังมา
1: ตอนนี้จ็อบของเอกวาดอร์อาจจะต้องเปลี่ยนไปคือมาเน้นเกมรับเพื่อรักษาสกอร์แล้วนะครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำไปแล้ว
0: โอ้โหแต่ตอนนี้พวกเขาเล่นเกมรุกอยู่อังกุโลผู้สินไม่เป่าฟาวให้เล่นต่อเอสตูบิยานให้มาวิเต้ปาโชครับโอดอนเยสไปทางขวาเปสเซียโดไกเซโดคือหลังสิครับอย่างนี้ ดึงเวลาไปเรื่อยๆครับเผาเวลาไปเรื่อยๆเอลกวาดอร
1: ์เน้น

0: ครองบอลฆ่าเวลาไปในตัวแล้วนะครับ
1: เยสุบิยานเปิดขึ้นมาข้างหน้าเลยครับเอกวาดอร์เก็บได้ไหมเอ้าแหมทางโรดิเกสเก็บบอลไม่ได้นะครับวันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นโรดิเกสเองก็ขึ้นมาค้ำอยู่ในแดนหน้าคอยเก็บบอลอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ
0: แต่ก็ถือว่าเปลี่ยนถูกตัวนะเควินโรดิเกสแม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่ว่าก็มงแอสซิสต์ให้ปลาต้าได้นะครับประตูขึ้นนำ 2-1 มาอีกแล้วครับเอลกาดอร์ทางขวา
1: โอ้โหเยบัวเองมีบทบาทกับเกมเยอะมากนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่แน่นอนเท่าไหร่บูเซล่าเยมันเอาบอลกลับมาโกรสครับมาลิกเชลครับซิลเลอร์มาลิกเชลทีหนึ่งด้านขวาไบเออร์ไบโอ้ยพยายามจะแตะหลบแต่ว่าเป็นเอกวาดอร์ครับที่ตัดบอลได้ซ้ายมาแล้ววิเต้นี่ก็เป็นอีกคนที่เล่นได้เด่นมากๆในแดนกลางของเอกวาดอร์นะครับวิเต
0: ้แล้วจังหวะนี้ก็เรียกฟาวให้เอกวาดอร์ได้ครับโดนไบเออร์แตะเข้าไปครับโอ้ดูอีกครั้งครับโอ้โหจังหวะโหม่งมาของโรดิเกสแล้วเท้าไวมากนะครับทางด้านของปลาต้าดีดด้วยซ้ายครับตัดหน้าทางนอยเออร์เสยเข้าประตูไป
1: ทางสกายสปอร์ตพลาดหัวเลยฮะว่าเป็นไลฟ์นะคุณยุนบอกแบดนิวfor Scotland
0: อ๋อเพราะสกอตแลนด์แข่งจบ3นัดไปแล้วมี3คะแนน
1: ใช่
0: ยังต้องลุ้นอยู่นะครับทางสกอตแลนด์ว่าจะติดเป็น1ใน8หรือเปล่านะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับเอลกาดอร์มีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมครับเยบัวกับอันกูโลนะครับ2ตัวด้านข้างโดนถอดออกนะครับเอาทางหมายเลข2นะครับเฟลิกซ์ตอเรสครับจากทางด้านของอินเตอร์นาชั่นแนลในบราซิลนะครับลงสนามไปอีกคนหนึ่งนี่เป็นทางด้านของไคเซโดนะครับแต่ว่าที่ลงสนามไปอีกคนหนึ่งของทางไคเซโดนี่เป็นทางจอร์ดี้ไคเซโดนะอันนี้เป็นตัวเกมรุกนะครับ
1: ครับ
0: จากคูลาคานในอาร์เจนตินา
1: ครับย้ำอีกทีนึงนะครับเอกวาดอร์นำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับได้จากนิวซันอังกูโลแล้วก็กอนซาโลพลาต้าส่วนเยอรมนีเนี่ยนำก่อนแท้ๆครับจากเรโรซาเน่ตั้งแต่นาทีที่2ครับมาลิกเจลครับเจอกับทางโรดิเกสผู้สินให้ฟาวล์นะครับ
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบสมมุติว่าทีมตัวเองนะที่เชียร์นะพี่เอกนะถ้ามันต้องแพ้ในเกมที่มันสามารถแพ้ได้แล้วไม่ส่งผลกระทบอะไรอ่ะผมโอเคนะผมไม่ชอบในลักษณะว่าถ้าเป็นตัวเองทีมที่ตัวเองเชียร์แล้วบอลในทัวร์นาเมนต์แบบนี้พี่แล้วมันดีเกินไปอ่ะแบบชนะทุกนัดนี้ผมก็แบบมันจะกลายเป็นกดดันนะพี่เอกชอบแบบไหนมากกว่า
1: โอ้ยมันต้องชนะทุกนัดสิครับ
0: เท่กว่า
1: เพราะว่ามันเท่กว่าแหละมันอยากให้หมดจดอ่ะ
0: อ๋อแต่สำหรับผมคือไม่เป็นไรลดความกดดันไป
1: ก็คล้ายๆกับสเปน2006ที่ชนะมา3เกมรวดฟอร์มดีมากยุคตอเรสอ่ะแต่พอรอบ16ทีมั้งเจอฝรั่งเศสยุคซีดาน
0: อ
1: ่ะแล้วโดนฝรั่งเศสที่เก๋ากว่านะชนะไป 3-1 นะในบอลโลก2006
0: อาเจนคราวที่แล้วนี่ก็ประเดิมแพ้ซาอุ
1: อันนั้นน่ะคือมันหนืดเองอ่ะเกมแรกอ่ะก็เลยไปแพ้ก่อนแต่อย่า

0: ลืมนะถ้าคุณแพ้ก่อนเลยเนี่ยคุณจุน
1: ถ้
0: าค
1: ุ
0: ณแพ้ก่อนเลยเนี่ยไอ้ลงสนามเกม2เนี่ยมันเหนื่อยนะมันกดดันนะ
1: แต่ถ้าคุณผ่านความกดดันตรงนั้นไปได้นะอื่นๆก็จะแบบไม่กลัวเท่าไหร่แล้วนะเรากดดันขนาดนั้นมาแล้ว
0: เยอรมันจะได้ลุ้นครับจากลูกฟรีคิกมุมกรอบเขตมุมสนามด้านขวานะครับตอนนี้สตาฟของเอกวาดอร์นี่คือแบบนั่งไม่ติดกันแล้วนะฮะคนจะเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นเดวิดรอมครับเสาแรกนี่ฮะมีตัวมาดักไว้ก่อนเอสูพิยาน
1: มงเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับจริงๆด้านหน้าเขามีตัวพยายามจะโฉบของเยอรมันแต่ไม่ได้นะครับไปมุมด้านขวาครับเดวิดรอมจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโค้งเข้าหาประตูทัวร์นาเมนต์นี้นี่เป็นตัวสำรองให้กับรุ่นน้องอย่างนาธานบราวน์นะครับเดวิดรอม
0: เตะมุมครับเยอรมันเดวิดรอมโคกทิ้งออกมาปาโชนะครับที่โคกทิ้งออกมาได้ยังไงเหลืองมาแล้วครับมาสิครับเหลืองครับ
1: จังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับปราต้ามูเซล่าก็ต้องระวังนะครับก่อนหน้านี้เขาเจ็บหนักแล้วก็เอาจริงฟอร์มยังไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมนะครับจามูมูเซล่าเนี่ย
0: ฟรีคิกของเยอรมนีครั้งหนึ่งครับโอ้โหคราวนี้มาทางซ้ายบ้างเดวิดรอมเหมือนเดิมรอมจะเปิดเข้าไปเสาไกลโดนโขกทิ้งไม่ได้ครับทางโรดิไกเซโดครับเป็นไกเซโดอีกคนหนึ่งนะที่ลงมานะไบเออร์โขกเข้าไปโดนโขกทิ้งออกมาอีกเหมือนกันครับทางเอกวาดอร์หวดทิ้งจังหวะเดียวดีกว่าโอ้โหแต่ถ้าโตดีๆเองก็มีลุ้นนะครับทางเอกวาดอร์มาแล้วเลเซียโดข้างหน้ามีวาเลนเซียโอ้จ่ายแรงแต่แรงเกินไปครับ
1: เอกวาดอร์เนี่ยถ้าพวกเขาจะเล่นเกมรับนี่ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งนะพี่เอกนะในรอบคัดเลือกโซนคอมเบโบเนี่ยพวกเขา18นัดเสียแค่5ประตูหาประตู คนที่ไหนก็เนี่ยเสียแค่5ประตูน้อยสุดนะครับอันดับ2อย่างอาเจนเนี่ยยังเสีย10เลยอาเจนที่เข้ามาอันดับ1นะแต่เอลกาดอร์นี่เสียแค่5ประตูนะครับจาก18นัด
0: ทด7นาทีครับ
1: อาจจะเป็นเวลาที่เอลกาดอร์ไม่ชอบเท่าไหร่
0: ลูดิเกอร์ครับอยู่บริเวณกลางสนามด้านขวามาลิกเจียวมาลิกเจียวหรือมาลิกเจียวนะครับก็ตามสบายเลยมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่ายังเก็บบอลได้ครับจามามูเซล่าคืนกลับมาที่สติลเลอร์ซ้ายรอมยอดเข้ามาหน้าประตูโขกทิ้งมาได้แต่ดันมากเข้าเท้ามาลิกเจียวโดนจิ้มบอลยังเป็นของเยอรมนีครับอาสกาโกรสเปิดติดโกรสย้อนมาโชรทานทาโดนแซะบอลมาได้นะครับเสียบอลไคเซโดโยดิไคเซโดให้ไปที่มอนเซตไกเซโดเอาละครับเอกวาดอร์โตยอดโอ้โหจ่ายไม่ดีนะครับจังหวะดีไม่งั้นนี่จ่ายละเอียดได้ลุ้นประตูที่3เลยเนี่ยคุณจุน
1: คือจ่ายช้ากลายว่าโรดิเกสขยับไปก่อนออฟไซด์นะครับก็เลยตัดสินใจไม่วิ่งต่อนะครับ
0: บาลิกเชลครับออกยังไม่ออกบอลให้มาที่โจนาธานทาเนี่ยวันนี้เนี่ย คือโดนแย่งบอลจากขาวนี่

0: หลายครั้งเหมือนกันเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษโดนโขกทิ้งไปอีกครับทางเอกวาดอร
1: ์ตอนนี้ก็ซื้อเกมรับแล้วนะครับเอกวาดอร์เพื่อจะรักษาสกอร์ตรงนี้ในการที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งในอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมนะครับจาก12กลุ่ม
0: บาสเก่ากรอจิ้งเสาแรกโอ้โหก็เข้าข้างตะข่ายครับเป็นอุดาฟครับขออภัย
1: ทัวร์นาเมนต์นี้อันตรายสุดแล้วในเยอรมันนะครับในเรื่องการทำประตูครับอุดาฟโอ้โหได้ยิงด้วยซ้ายแต่มุมมันเหลือน้อยมากนะครับเข้าหน้าต่างครับไม่ตรงกรอบ
0: นี่อุดาฟหรือเกิร์ตมุลเลอร์เนี่ยจังหวะพลิกนะจังหวะพลิกจังหวะกลับตัวยิงนี่หนักดีเหลือเกินครับเดนิสอุดาฟ
1: น่าเสียดายที่เขาแจ้งเกิดกับไบรตันไม่ได้นะในช่วงย้ายมาอยู่ในอังกฤษแต่ก็ยิงกระจุยกับมาขาวสุดกาดครับ
0: กดขึ้นมาครับเปรซิอาโดข้างหน้าโรดิเกเซนก็เก็บบอลไม่ได้นะครับเยอรมนีพาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายตอนนี้ทดเจ็บมาแล้ว3นาทีครับเหลืออีก4นาทีซิลเลอร์มาที่ลูดิเกอร์โอ้ทางคูลาซาวเองก็พยายามจะเอาประตูคืนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับอีกสนามหนึ่งโอ้โหให้สวยเลยครับแต่ว่ามีเต้บังหัวทิ้งขึ้นมาครับเอกวาดอร์เตะทิ้งอย่างเดียวแล้วตอนนี้อย่าพลาดแล้วกันครับพลาต้ารอมเดวิดรอมคืนหลังคือนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเยอรมันเนี่ยแพ้ในบอลโลกช่วงหลังๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันทั้งคุณหยุ่นนะเท่าที่จำได้เนี่ยในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ปุ๊บตกรอบอ่ะไบเออร์ผ่านไม่ได้เลยครับนักเตะเอกวาดอร์เองบอกเฮ้ยเอาหน่อยไว้สามนาทีจะเข้ารอบแล้วเว้ย
1: เอาเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เยอรมันกดดันอย่างหนักครับ
0: ดูแฟนบอลเอกวาดอร์ลุ้นเนี่ย
1: ดีดี
0: เราเนี่ยโวกทิ้งขึ้นมาได้กลับตัวยิงนะครับปาสกาลกรอสข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับ
1: นี่แฟนบอลเอกวาดอร์ถอดเสื้อกันดูหลายคนแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหจังหวะขึ้นนำครับโรดิเกส
0: นี่ขนาดโดนมาเล็กเทลดึงเสื้ออยู่นะ
1: โอ้ขาซ้ายไวมากครับดีดบอได้ก่อนนะครับเสยและข่ายเข้าไป
0: เอาละครับอีกเฮือกเดียวครับเอกวาดอร์อดทนหน่อยนะนำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับมาเล็กเจ้าโดนตัดได้โอ้โหแต่เอกวาดอร์เองก็หลักพอตัดบอลได้ไม่มีจังหวะเหมาะๆที่จะพาบอลโต้เลยนะครับ
1: มีคนถามว่าเกาหลีใต้เนี่ยอันดับ3กับสกอตอันดับ3ใครดีกว่าเกาหลีใต้ดีกว่านะครับเกาหลีใต้นี่3คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับส่วนสกอตแลนด์นี่ลบ3นะ
0: ผมว่าสกอตแลนด์เนี่ยคือแบบได้ลุ้นท้ายๆเลยอ่ะแบบต้องไปลุ้นชิวเฉียดเลยจริงๆนะ
1: หวัดเสียวแทน
0: 3คะแนนแล้วติดลบ3เนี่ยเอาละครับซ้ายขึ้นมาพลาต้าจะเข้ามุมธงหรือจะลุยต่อครับเอกวาดอร์ไปครับมุมธงโอ้โดนทำฟาวล์ครับเข้าทางเอกวาดอร์เลย
1: ทด7นาทีตอนนี้นี่เหลืออีกนาทีเดียวครับแล้วได้ฟรีคิกแถวๆริมกรอบเห็นว่าด้านซ้ายเยอรมันด้วยครับฉลาดเลยครับจังหวะนี้ปลาต้ากำลังจะเป็นฮีโร่ของชาติครับบางคนก็เริ่มมั่นใจแล้วแฟนบอลของเอกวาดอร์
0: นะครับเข้าสู่ช่วง30วินาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บเอกวาดอร์กำลังจะได้ลุ้นผ่านเขาไปเล่นในรอบต่อไปครับรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ดีที่สุดของพวกเขาเนี่ยก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในปี2006
0: ที่โดน

0: ที่เบคยิงแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าปี2006อ่ะมันไม่มีรอบ32ทีมสุดท้ายด้วย
1: รอบ16ก็คือรอบ2
0: อืมโอ้โหแล้วมาเรียกทุ่มได้อีกเอลกาดอร
1: ์จบครับโอ้พวกเขาทำได้ครับเอลกาดอร์โอ้โหเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับเพราะว่าเยอรมนีเองเนี่ยก็จัดผู้เล่นชุดที่ไม่ดีที่สุดของพวกเขาลงสนามในเกมนี้ด้วยนะครับที่มาเจอเอลกาดอร์แต่เอลกาดอร์ทำได้ครับชนะไป2ประตูต่อ1
0: โอ้โหจบที่3ของกลุ่มก็จริงครับแต่ว่าดีพอที่ติด1ใน8อันดับ3นะครับที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับโอ้โห
1: ส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นไงคุณโจนอีกคู่นึง
0: อีกคู่นึงไอริโคสเอาชนะทางคุราซาวไป 2-0 นะครับ2ประตูจากเปเป้นาทีที่7กับ64ก็ทำให้ทางไอริโคสที่จบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนี้นะครับเยอรมันแชมป์กลุ่มนะครับจบด้วยการมี6คะแนนนะครับแต่ว่าพวกเขาเอง head to head ดีกว่าทางด้านของโกดิวัวหรือว่าไอริโคสนะครับส่วนทางด้านของเอลกาดอร์ครับจบในอันดับที่3นะครับ3นัดมี4คะแนนครับแล้วก็กุลาเซาดี3นัดมี1แต้มก็เป็นอีก1ทีมที่ต้องตกรอบไปครับ
1: ครับผมเอาละครับช่วงท้ายนี่ขออนุญาตเก็บข้อความให้จบนะครับในช่วงของเราโลโมโนเฮียวิโกแล้วครับเอเลียสแอเดอร์สันลงเรือใบนะครับตั้งแต่ดูบอลมาปี94ผมชอบบอลโลก48ทีมทำให้หลายทีมมีส่วนร่วมนะครับเยอรมันจะเข้าสักลูกไหมโดนไปแล้วนะครับเยอรมันที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษครับจากคุณวิรัตนะฮะคุณวรายุทธบอกคุราเซาจะตีไข่แตกไหมจบไปแล้วนะครับ02นะครับวันอาทิตย์ช่องโมโน29ถ่ายคู่ไหนครับวันหยุดยาว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

จบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะคะ5:09 นวันนี้มาไวมากนะคะปกติต้อง11 และ 12แต่ก็ไม่เป็นไรมาเจอกันเร็วเลยค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะ26/6นะคะวันนี้วันสุนทรภู่ใช่ไหม26/6นะคะ26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญอะไรอีกไหมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญหลายวันเลยนะคะสามวันสำคัญของประเทศไทยค่ะวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับในเช้าวันศุกร์ค่ะนะคะกับช่วงซุปเปอร์เซสชั่นของเรานะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซด้วยนะคะที่ LTM FM 95ของเรานะคะวันนี้ก็สบายๆเนอะมาเจอกันกับเราสองคนนะคะเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะวันนี้มาแน่ 60% ของพื้นที่มี39 จังหวัดที่กรมอุตุเตือนนะคะจะมีทั้งฝนทั้งฟ้านะคะที่จะมีการเตือนกันแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อเมฆขลาจะอยู่แถวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นนะคะไปทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะเมฆขลานี่จะไม่มาประเทศไทยเนาะแต่ก็อาจจะมีผลกระทบนิดๆหน่อยๆภาคเหนือมีฝน40%ของพื้นที่ภาคอีสาน40เช่นกันนะคะแต่จะหนักบางแห่งแถวๆหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมโคราชและบุรีรัมย์นะคะถ้าภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ตอนนี้เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีการนำเสนอข่าวทุกวันเนาะคนเพชรบูรณ์นะคะวันนี้ภาคกลาง40เหมือนกันนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็40นะคะภาคตะวันออกก็นครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะส่วนฝั่งตะวันตกหนักหน่อยนะคะ 60% เลยค่ะที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะ4จังหวัดนี้นะที่ต้องมีการระวังแล้วก็กรุงเทพกรุงเทพนี่คือเท่ากับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเลยนะคะวันนี้ 60% นะ 60% ของพื้นที่นะคะนี่คือ

0: ำหรับกรณีที่กรมอุตุบอกว่ามาแน่นะคะก็เตรียมร่มเนาะวันนี้พกร่มมาด้วยนะคะไปไหนมาไหนร่มหมวกอุปกรณ์กันฝนเนาะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีเสื้อกันฝนค่ะสำหรับในส่วนของอากาศนะคะส่วนเรื่องของที่บอกเพชรบูรณ์ใช่ไหมช่วงนี้อืมล่าสุดสอทอสอทอก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้เรียกยอมถอยจอยกเลิกคำสั่งเดิมเดินหน้าบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแต่จะเพิกถอนเฉพาะรายที่ทุจริตนี่ค่ะสวัสดีร่วงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: สวัสดีค่ะแล้วก็สายน้องเมย์ว่างอยู่นะ1สายนะคะโทรมาได้ค่ะ022481366นะคะกำลังเล่าถึงจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ตอนนี้แหมเป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังดังเลยค่ะน้องร่วงเพชรบูรณ์นะคะ
2: ครับผมเขาค้อนะเพชรบูรณ์ก็มีเขาค้อ
0: เขาค้อใช่ไหมที่ไหนอีกก็น่าไปทุกที่แหละเพชรบูรณ์อ่ะภูทับเบิกใช่ไหมภูทับเบิกก็น่าไปนะคะขับรถท้าทายดีชอบตอนนี
2: ้
0: ตอนนี้ที่กำลังดังก็คือนี่แหละค่ะพอพิชิตนี่เมื่อวานก็เข้าไปดูโปรไฟล์พอพิชิตนี่คือเป็นด็อกเตอร์นะคะลงเป็นจ่าทหารเป็นจ่าทหารแต่เป็นด็อกเตอร์นะคะอดีตจ่าเก่งมากโอ้ดูจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบอ่ะเนี่ยคนนี้ก็เป็นกระบวนการใหญ่ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านก็เห็นล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเอาหนังสือไปเขียนหนังสือไปวางไว้ว่าขอลาออกแอบวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะน้องลง
2: อ๋อ
0: เออ
2: แต่ตัวหายไปแล้ว
0: เจ้าตัวไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงแต่ว่าเอาซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขณะที่ตรงจุดนั้นก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่กลับมาพบว่ามีซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่แล้วพบว่าเป็นเอกสารลาออกของดร.พิชิตพอ.คนนี้เออก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือว่าทางต้นสังกัดนะเนาะมีมติสั่งพักราชการพอพิชิตเอาไว้ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยแอบซุ่มมายื่นใบลาออกแล้วค
2: ่
0: ะเมื่อวานมาวางไว้เฉยๆมาวางไว้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่รู้สึกเหมือนจะไปพัวพันเงินหลายที่แล้วก็มีการขุดโหขุดกันเยอะมากเลยไปหลายจังหวัดเลยค่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
0: ขุดเก่งยกตัวอย่างจังหวัดบ้านดิฉันเลยนครศรีธรรมราชนะเมื่อวานนี้มีคนไปขุดคนที่สอบเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นได้เนาะยกตัวอย่างที่จังหวัดนครก่อนนะเขาไล่ได้หมดเลยว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นญาติใครหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงลำดับที่สิบห้านู่นนู่นโอ้โ
2: ห
0: คืออ
2: ันดับต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเครือญาติอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะใช่เลยเป๊ะเลยค่ะแล้วจริงมากนะคนที่ไปหาข้อมูลมานี่นะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือยังไงนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะมาดูลำดับโอ้ก็จะฟ้องไว้เนี่ยดูแล้วน่ากลัวจริงจะไปหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ดีมากมีกระทั่งถึงขนาด

0: าวผู้ว่าพี่สาวผู้ว่าด้วยนะคิดดูสอบอ่ะ
1: โอ้
0: เออ
2: เนี่ยพวกนี้เขาเป็นคนเก่งเขาเลยได้อันดับต้นๆ
0: ก็ได้ก็เป็นไปได้ก็คือตั้งใจอ่านหนังสือเอาไง
2: ก็ต้องไปไล่ดูนะคะแนน
0: อันนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาซื้อมา800,000-700,000ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อาจจะคิดว่าเขาเก่งก็คือเขาอ่านหนังสือข้ามวันข้ามคืนอ่านคนที่เขาอ่านเขาอ่านจริงๆนะ
1: เ
0: ขาอ่านเนี่ยค่ะก
1: ็
0: เอาก็บอกว่ามีกระทั่งเลขาของอธิบดีก็มีนะอดีตอธิบดีเลขาของรัฐมนตรีช่วยอะไรพวกนี้เขาโยงได้หมดนะของนครน่ะมายังไง
2: ไอ้นี่มันยังต้องไปพิสูจน์กันนะพี่ดา
0: ต้องพิสูจน์เอาใช่
2: ต้องไปพิสูจน์แต่ว่าถ้าแบบจะเลยต้องแบบที่พัทลุงอะที่แบบว่าที่ไปยิงกันเลยที่แบบว่าคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ที่เขา
2: ไปยิงในหน้าในหน้าที่รับเงินไปอย่างเงี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้มันชัดเจนเลยว่ามีการดีลกันไว้มีการมาสัญญาว่าจะให้ว่าจะได้
0: แต่ไม่ได้แล้วจ่ายไปแล้วด้วยสิ
2: ใช่แล้วคนที่จ่ายเนี่ยเขาก็เลยแบบแฉเลยนะว่ามีสายไหนเครือข่ายไหนบ้างนะที่มาดีลไว้ว่าจ่ายเงินแล้วจะสอบติดอ่ะมีทั้งสายท้องถิ่นสายข้าราชการต่างๆกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยเขาไล่ให้หมดเลยพี่ว่าใครบ้างที่มารับเงินพวกเขาไปแล้วสุดท้ายชื่อไม่ออกชื่อไม่มี
0: ค่ะ
2: ครับ
0: อ
2: ันนี้ก็
0: เดี๋ยว
2: ไอ้เนี่ยมันจ่ายเงินกันมีการจ่ายเงินเนาะ
0: แสดงว่าทุกจังหวัดที่มีการสอบนี่หรอ
2: ก็
0: โอ้
2: ใ
0: ช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ที่ตำรวจแล้วนะเพราะว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้บัญชาการณัฐศักดิ์ชวนาสายเรียกประชุมชุดสืบร่วมกับกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามนะคะเพื่อวางแนวทางการทำคดีหลังจากได้รับการประสานงานแล้วกับทางปปช.อันนี้เป็นคดีหลักที่ปปช.ดำเนินการอยู่แต่ว่าประสานให้ทางสอบสวนกลางเข้าไปสนับสนุนการทำงานนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการกระทรวงมหาดไทยก็เลยส่งผู้แทนเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองปราบแล้วในฐานะที่เป็นผู้เสียหายจากการที่มีเอกสารทางราชการหลุดรอดออกไปตำรวจบอกว่าก็จะเร่งรัดให้ขณะนี้เพิ่งเริ่มกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่ามีใครบ้างมาร่วมกระทำความผิดและเข้าข่ายความผิดในข้อหาอะไรโดยทำให้การเบื้องต้นเนี่ยจะต้องนำไปขยายผลต่อเพื่อสืบสวนและเห็นถึงโครงข่ายนี้และก็จะมีการตรวจสอบตามพฤติกรรมเป็นหลักนะคะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างคาดว่า7-10วันจะมีความชัดเจนค่ะ
2: ครับผม
0: นะคะส่วนดร.พิชิตที่อยู่เพชรบูรณ์เนี่ยเห็นท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งข้อหากับใครนะทุกอย่างยังคงอยู่ขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานก็เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็เดี๋ยวขอเวลานะ7-10วันชัดเจนแน่ท่านว่าอย่างนั้นใครที่โกงใครที่แบบมาแบบไม่สวยอะไรอย่างนี้นะก็คงจะต้องอยู่ไม่ได้นะว่าไหม
2: ครับ
0: ค่ะส่วนใครที่สอบด้วยความสามารถจริงๆอ่านหนังสือจริงอันนี้ก็ยังไงดีเขาบอกว่ากรมปกครองส่วนท้องถิ่นถอยแล้วก็คือยกเลิกคำสั่งเดิมค่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
0: ค่ะ
2: โอ้
0: ยังมีคนที
2: ่
0: แบบเชื่อว่า9,000คนที่สอบได้เองก็เยอะอยู่นะ
2: ใช่ส่วนใหญ่ที่ออกมา

0: ระแวงแล้วก็พะวงตอนนี้พี่เยอะเลยนะที่แบบถ้าจะยกเลิกไอ้คำสั่งที่ว่า1กรกฎาคมนี้เริ่มงานเนี่ยพี
1: ่ค่ะ
0: แต่ละคนนี่แบบบางคนทุ่มเทนะทั้งชีวิตจริงก็มีนะที่พี่ศรีว่าแล้วอ่านหนังสือเป็นเดือนๆนะก็เห็นมีหลายจังหวัดนะครับที่ออกมาแบบเรียกร้องว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่กำลังจะได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกอ่ะ
1: ค่ะเนาะแต่เดี๋ยวรอดูวันนี้น่าจะชัดเจนอีกระดับหนึ่งนะคะรับใจก่อนเนาะมีพี่อารีรออยู่นะคะน้องโด้ง
0: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะพี่อารี
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่อารีอยู่นครนี่เองอยู่อำเภออะไรคะ
3: ท่าศาลาน
1: ะฮะอยู่ใกล้สนามบินเจอค่ะ
3: เขาไอ้อสมเขาไม่สนใจอนามัยเขาไม่สนใจนอนสิเตียงอยู่แต่พอไปหาหมอแล้วลูกมาไปอ่ะก็มาวัดความดันให้หน่อยก็ว่าเขาจะมาแล้วเขาไม่มาสักสองครั้งเสร็จผมก็จะมาวันละสองวันมาครั้งแต่นี่ไม่มาเลย
1: ไม่มาเลยอ๋อตอนนี้นอนติดเตียงอยู่เหรอคะเป็นไข้เหรอคะ
3: นี่นอนโถอยู่บนเตียง
1: รถโถอยู่บนเตียง
3: ทางรถ
1: อ๋อคุณพี่อาเรียอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
3: 2493
1: 2493 76ใช่ไหมอายุ76นะคะ76ขวบแล้วปีนี้แล้วอยู่กับใครอะคะตอนนี
3: ้
1: คุณป้าอยู่กับใคร
3: นอนคนเดียว
1: อยู่คนเดียว
3: อยู่บ้านแฟนเขา
1: อ๋อลูกอยู่บ้านแฟนแล้วมีลูกกี่คนคะคุณป้า
3: 2 คน 2 คน
1: อยู่บ้านแฟนทั้งคู่แล้วคุณป้าอยู่คนเดียว
3: อยู่คนเดียว
1: ค่ะแล้วอยู่ไกลไหมคะอยู่คนละอำเภอกันเหรอคะลูกอ่ะ
3: ไม่อยู่ไม่ไกลเขามาแป๊บๆเขาก็ไป
1: อ๋อมาแป๊บๆแล้วก็ไปแล้วแล้วทำไมต้องมา
0: อาหารการกินใครหาให้อ่ะคุณว่า
3: แล้วก็นั่งรถไปหุงข้าวเองอาบไปเอง
0: นั่งรถหาอาหารเอง
1: นั่งรถเข็นเอาน
3: ึกถึงลูกจามอนกินพะโล้พะโล้
1: อ๋อนึกถึงลูกจามอนตอนสั่งพะโล้ของพี่เอสุภชัยใช่ไหมฟังตลอดค่ะค่ะที่
3: เก่งมากเก่งมาก
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอ๋อแล้วคุณป้าลูกมาทุกวันไหมลูกมาทุกวันไหม
3: อ่าแต่ว่าครับเขาไปสวนทุเรียนเขาในวันนี้ไฟยังไม่ได้เลยนอน
1: อ๋อยังไม่ตีห้ายังไม่มาแล้วทำไมไม่อยู่ไปอยู่บ้านลูกอะคะคุณป้าถามนิดนึง
3: อยู่ไม่ได้ลูกจะไปของเก่งเครียด
1: อ๋อไปอยู่แล้วเครียดก็เลยอยู่คนเดียวทีนี้เนาะอสมนัดว่าให้นัดมาทำอะไรคะเนี้ยที่ให้มาเนี่ย
3: วัดความดันเจาะเลือดอะไร
1: อ๋อวัดความดันเจาะเลือดให้หน่อยอ๋อยังไม่มาเลยนะก็แล้วหมอนัดเมื่อไหร่คะเนี่ย
3: นี่นัดไปเมื่อวานเรียกว่าไปผิดนัดวันที่28นะไม่พูดก็เหนื่อย
1: อ๋อแค่พูดก็เหนื่อยป้าอาลีมีแล้วมีหลายโรคไหมคะเป็นหลายโรคไหม
3: หมอหมดเลย
1: หมดเลย
0: เป็นโรคยอดฮิตที่ครบเลย
1: ค่ะ
3: อ๋อแต่
1: ถ้าอย่าง
3: ได้ไอ้ข้าดีความจำอย่างดีความ
1: ดันอ๋อความจำแต่ความดันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความดันสูงใช่ไหม
0: ความจำดี
1: ความจำยังดีอ๋อการเคลื่อนไหวก็ลำบากนิดนึงก็ไม่เป็นไร
3: ว่าความไม่นอนหรอก
1: ไม่นอนแล้วคุณป้าก็กินยาอยู่เป็นประจำเดี๋ยวเวลาหมอนัดเนี่ยใครจะพาไป
3: นั่นแหละกินเลย
1: ใครพาไปลูกเหรอคะ

0: ายลูกชายจะพาไปเวลาหมอนัดเนาะถ้าอย่างนั้นก็ฝากลูกชายมาบ่อยนะน้องเด้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่หรือไม่ก็ฝาก
0: ให้ลูกชายมาบ่อยขึ้น
1: อนามัยมาบ่อยๆเหมือนกันเนาะเราพอสตออะไรอย่างเนาะ
0: ใช่ค่ะโอ

0: 3
1: หมู่3เอ๊ะไม่จะได้จะได้บอกว่าระบุอสมได้ถูกว่าป้ายอยู่ตำบลไหนกันแน
2: ่ตำบลกลาย
1: อ๋อตำบลกลาย
2: อะไรวัดละผ่านกลายล่ะ
1: เออหมู่ที่3นะคะเออค่ะท่าศาลาเนาะก็อสมไปดูคุณป้าอารีหน่อยวันนี้นะคะฝากไปเยี่ยมป้าหน่อยนะป้าจะได้แบบชื่นใจเนาะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดลูกๆต้องมาบ่อยกว่าเนาะในโรงเนาะ
0: ครับผม
1: ตำบลกลายเออกลายกลายกับกลายนั่นแหละอสมกลายหมู่3นะคะไปวัดความดันเจาะเลือดให้คุณป้าหน่อยแล้วนี่หมอสั่งให้เจาะใช่ไหมคุณป้าน
2: ั่นแต่เขามากลางเขาบอกเขาสั่งเขามาเจาะเรื่อย
1: เขามาเจาะอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ว่ากี่วันแล้วไม่มา
2: เมื่อวานร
1: ี
2: บถามเขาจะมาจ
1: อ
2: แต่ไม
1: ่
2: มา
1: แล้วไม่มาโอเคอสมอาจจะติดธุระอยู่นะคะค่ะ
2: ค่ะซึ่งก็ป้าบอกว่าเขาจ้างตัดยางมาเขาจ้างดูคนแก่
1: อือไว้ถึงอสมใช่ไหมถ้าเรามีกำลังจ้างอสมพิเศษได้ไหมคุณป้าเผื่อให้ลูกช่วยกัน
2: ป้าใหญ่กว้างฟังไม่มีแล้วตอนนี
1: ้ฟังหมดแล้วไม่ก็ลูกสองคนไงช่วยกันเพราะเห็นดอกแถวบ้านเนี่ยเขาจ้างอสมพิเศษน้องรุ่งก็มาดูแลให้บ่อยขึ้นจ้างแบบคือติดเตียงเหมือนกันเขาก็แบบมาช่วยเขาเรียกว่าพลิกตัวป้องกัน
0: นะคุณป้าจะได้มีเพื่อนด้วย
1: ใช่ถ้าคุยกับลูกๆได้ไหมว่าเนี่ยให้อสมดูแลเป็นพิเศษอาจจะมีสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้อสมได้ไหมคุยกับลูก
2: ทำมาอย่างดีจ้างเนื้อข้าวหอมเลย
1: โอ้นะคะ
2: แต่นี่ทำเนาะแกไม่ค่อยถูก
0: เห็นเมื่อกี้บอกว่ามี
1: ผู้ชายคะคุณป้า
2: ผู้ชาย
1: อ๋อผู้ชายทั้งคู่ทั้งโดน
0: อ๋อคือบอกมีสวนทุเรียนด้วยนะลูกคุณป้าทำสวนทุเรียนอยู
1: ่ใช่เหมือนทุเรียนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ก็เนาะฝากเนาะลูกทั้งคู่นะคะมาดูแลคุณแม่บ่อยหน่อยแล้วก็พี่อสมนะคะหมู่ที่3ตำบลกลายนะคะท่าศาลามาตามนัดหน่อยป้าอารีรออยู่นะคะท่านนั้นน่ะท่านที่นัดเนาะวันนี้มาดูแลหน่อยนะคะคุณป้า
2: น้องสีบอกลูกจ่ามอนบอกลูกสมศักดิ์ว่าจัดรายการป้าชอบ
1: ค่ะดูนะคะลูกจ่ามอนลูกสมศักดิ์ได้เลย
0: โอ
1: ้ได้ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
2: ปักไว้ด้วยปักไว้ด้วย
1: โอ้เจอค่ะนี่แสดงว่าเป็น FC ขึ้น95ตัวยงเลยน้องดงนะ
0: สั่งตลอดเลยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะใช่แต่รู้สึกอารมณ์ดีด้วยนะคุณป้าจะอยู่เย็นนะเดี๋ยววันนี้นะเผื่ออสมฟังอยู่นะคะฝากบอกด้วยนะไปเยี่ยมคุณป้าอารีหน่อยนะคะหมู่3ตำบลกลายได้ค่ะคุณป้าแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
2: ไม่รู้ใจ
0: ครับ
2: ปีใหม่ไ
1: หมค่ะไม่ถึงนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอารมณ์ดีแบบเนี้ย
2: ข้าวอันนี้สมัยก่อนนั้นทำไอ้ขาหมูกับไอ้พะโล้ไปขวากแล้ว
1: โอ้
0: เดี๋ยวไปกินที่นครเลยขอทุเรียนวันละลูกโอเคครับ
1: ทุเรียนวันละลูก
0: ป้าไม่ต้องมาหรอก
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณป้าขอให้แข็งแรงนะ
0: ครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: น้องสี
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับขอบคุณครับ

0: อสมอรีบมาด่วนนะคุณป้าอารีจะทาแป้งรอแล้วนะคะเป็นเข้ากันเข้ากันเลยนะคะทาแป้งรอก่อนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อถึงวันใดคนในครอบครัวนะลูกชายถึงแม้ว่างานจะยุ่งจะมากจะเยอะจะแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมพ่อแม่เนาะ
1: ครับ
0: นะคะอย่าลืมพ่อแม่นี่คือต้องอย่าใช้คำว่าเจียดเวลานะลูกนะต้องสละก็ไม่ได้นะเจียดเวลาก็ไม่ได้สละเวลาก็ไม่ควรใช้คำนี้ต้องเรียกว่าต้องรีบมาเลยค่ะต้องเต็มใจมาค่ะคือถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องมาบ่อยขึ้นนะทีนี้ในการที่เราจะแบบรออสมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีเขาก็อาจจะมีเคสอื่นอะไรอย่างงี้ที่ต้องดูแลอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะน่าเห็นใจเนาะบางทีเนี่ยคนแก่อยู่คนเดียวบางทีก็น่ากลัวนะเนี่ยมีใกล้บ้านเหมือนกันอันนี้อีกก้าวหนึ่งนะแกบอกว่าเนี่ยกลางวันน่ะมาดูแลป้ามาดูป้าหน่อยมาเรียกก็ได้เอาทำไมล่ะป้าเผื่อฉันนอนแห้งอยู่คนเดียวเพราะว่างี้เนาะนอนแห้งหมายถึงว่านอนแล้วแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบอกว่ายังไม่เป็นไรหรอกเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยรายนี้มีลูก4 คนนะน้องร้องมีลูก4แต่ว่าทำไมเขาถึง
2: พูดแบบนั้นก็ไม่รู้เนาะเหงาเลยอะ
0: เหงาใช่ค่ะที่ลูก4 คนนะแต่เขาก็ยังคุยกับชาวบ้านว่าเนี่ยมาดูเขาหน่อยกลางวันอะแต่แวบๆมาเดินดูเขาบ้างมาเรียกเขาบอกแค่มาเรียกเขาพอแสดงว่าเหงาอยากคุยด้วยอยากอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะสู้ๆทุกครอบครัวมาดูคนเป็นพ่อบ้างคนนี้ร้องเมื่อวานมีน้ำตาซึมเลยแล้วก็ซึมตามไปด้วยเนาะคุณพ่อท่านนี้แกบอกว่าแกให้รับทบทวนหน่อยเรื่องการตอบอะไรกันเนี่ยนะเพราะว่าจากการที่ก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่

0: อบแข่งขันรับราชการตามบัญชีแนบท้ายหนังสือที่ส่งไปเมื่อ16มิถุนายนนี่เองแล้วพอสักพักหนึ่งส่งกลับไปอีกบอกว่าให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยอีก4วัน5วันเนี่ยคำสั่งครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยสำหรับคนที่ใช้ความรู้ความสามารถจริงๆในการสอบติดจนถูกขึ้นชื่อให้ไปรายงานตัวในวันที่1นี้เพราะว่าบางคนเชื่อไหมว่าสอบมาเป็น10ครั้งแล้วครั้งนี้สอบได้อ่ะตั้งใจอ่านหนังสือลูกสาวของร้อยตำรวจเอกเสถียรท่านเกษียณแล้วเนาะเป็นอดีตรองสารวัตรสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์มาบอกว่าลูกสาวเนี่ยสอบติดเป็นนิติกรปฏิบัติการของอบต.ที่ลำปายมากแล้วเขาอายุ34แล้วเรียนกฎหมายมานะก็ต้องการรับราชการก็ไปสอบภาคกอภาคขอภาคคอจนมีรายชื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของอบต.ที่ลำปายมากแล้วเตรียมจะไปรายงานตัววันที่1นี้นะคะด้วยความดีใจคุณพ่ออยากจะสร้างขวัญและกำลังใจกับลูกสาวไปติดต่อโต๊ะจีนไว้20โต๊ะแล้วค่ะน้องตุ้ง
1: โอ้ครับ
0: จะเตรียมจำนวนที่18เนี้ยทำพิธีคือเตรียมอุปกรณ์จะทำพิธีไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวจะมีการผูกข้อไม้ข้อมือป้ายไวนิลก็ทำเรียบร้อยเชิญญาติมิตรเพื่อนฝูงมาร่วมกันวันที่18นี้โต๊ะจีน20โต๊ะแล้วก็เตรียมพรมมาให้ลูกสาวไปเหยียบเดินเข้าบ้านเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าลูกสาวนั้นเดินทางเดินเส้นทางข้าราชการอย่างมีความสุขซื้อผมไว้เรียบร้อยคราวนี้พอมาเจอคำสั่งชะลอการบรรจุดังกล่าวมันเจ็บเข้าไปในหัวใจแบบซีดเลยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือมายาวนานเพราะว่าอายุ34แล้วไม่ใช่อายุแบบ20กว่าที่แบบเพิ่งจบใหม่นะก็เลยอยากให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยทบทวนคำสั่งดังกล่าวว่าคนที่สอบด้วยความสามารถได้ไปต่อทำไมไม่ให้เขาไปต่อแล้วถ้าพบภายหลังว่าลูกพุทธลิศก็พร้อมจะออกทันทียืนยันไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเขาสอบของเขาท้าพิสูจน์ได้แต่ว่าถ้าสมมติวันที่หนึ่งนี้ไม่ได้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการนะจะไม่ยกเลิกโต๊ะจีนหรอกก็ยังคงเลี้ยงขอบคุณเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีใจแต่ว่าก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะเนี่ยค่ะขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีนางสาวสุดๆนิติกรปฏิบัติการนะนี่คือพ่อภูมิใจมากดีใจมากนี่เตรียมทุกสิ่งอย่างแล้วน้องๆพรมเพิ่มก็ซื้อแล้วเรียบร้อย
1: โอ้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: มันเป็นความคือบางบ้านก็มันก็เป็นความสำคัญนะครับเขาก็ให้ความสำคัญเลยนะโอ
0: ้ค่ะเข้าใจเลยเนาะ
1: จริงพี่เขาก็
0: เข้าใจ
1: เหมือนลูกสอบติดมันชีวิตหลังจากนี้หมดห่วงอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่พูดตรงก็หมดห่วงลูกเป็นราชการแล้วนะเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เบิกได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันหมดห่วงอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ๆมาบอกว่ายกเลิกใช่ไหมนะ
0: ถ้า
1: ตอนก่อนหน้านี้นะ
0: ยกเลิก
1: แต่ตอนนี้แกก็จะสบายใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยกเลิกแล้วสิไอ้คำสั่งวันที่1กรกฎาคมเนี่ยครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็จะได้เลี้ยงแบบมันงานเลี้ยงมันก็เลยดูแบบมันยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อ่ะมันยังไม่รู้จะหมุนตากันต่อไป
0: คนที่ไปก็กินไม่ค่อยลงเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ป่ะแล้วไม่รู้จะยินดียังไงนะแต่ว่าอย่างที่เสนอไปตอนต้นว่าล่าสุดนั้นนี่เห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกว่าน่าจะยกเลิกคำสั่งเดินหน้าบรรจุต่อค่ะวันที่หนึ่งเนี้ยใครที่ได้รับจดหมายแล้วก็น่าจะได้รายงานตัวค่ะลุงลุง
1: ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยไปตามสอยกันแล้วใครผิดก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็เขาบอกว่ายังตอนนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยรองอธิบดีคุณธนนท์พันธีภาพบอกว่าในส่วนของกรมตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งเรื่องนั้นก็ดำเนินการต่อไปแต่ว่าไอการที่มีคนสอบแข่งขันได้เนี่ยแล้วก็มีการเรียกรายงานตัวกันเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะให้เดินหน้าไปต่อไป

0: ถ้าเดี๋ยวถ้าพบว่าใครทุจริตก็เพิกถอนเฉพาะราย
1: ครับ
0: อย่างนั้นดีกว่าค
1: ่
0: ะมันเหนื่อยตัวทุกทิศทั่วไทยตอนนี้เริ่มมีหลายจังหวัดหลายจังหวัดหลายจังหวัดมาเรื่อยๆเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหโอ้โหนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สอบติดแล้วปีนี้รายการเป็นคนสอบติดมันเลยดีใจได้ไม่เต็มที่นะพี่สิทธิ์นะ
0: จริงคือพอสอบติดอะไรเงี้ยคนก็มึงข้อละหาเฮ้ยจ่ายเงินหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จ่ายเงินหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้มีการขุดกันไงเพราะว่าคือทุกอบต.อ่ะทุกอบต.อบจ.เนี่ยเวลาใครสอบได้เขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของเขาว่าลำดับที่หนึ่งถึงสามอะไรเงินตัวอะไรพวกนี้นะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเข้าไปดูย้อนหลังกันเนาะคราวนี้คนที่ได้ที่หนึ่งก็โดนขุดนะเอาอย่างล่าสุดในเพจของชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยอันนี้เขาโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่ภาคเหนือจังหวัดหนึ่งเนาะคนที่สอบได้อันดับหนึ่งมี3ตำแหน่งนามสกุลเดียวกันหมดเลยค่ะอันดับหนึ่งของ3ตำแหน่งที่รับสมัครไปเนี่ยเป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักนิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการตรวจสอบภายในนามสกุลเดียวกันทั้งหมดทั้ง3คนนี้แล้วเป็นที่น่าสังเกตเพิ่มว่าทั้ง3คนที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยบังเอิญนะนามสกุลเนี้ยเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นที่ถูกเจ้าหน้าที่ถูกจับมันบังเอิญไหมนามสกุลนี้พอดีเลยค่ะเป็นเจ้าของเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตการแก้ไขคะแนนสอบก็เลยมีคนในโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นที่แบบน่าสงสัยว่าหรือว่าจะเรียนเก่งทั้งครอบครัววะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะ
1: สามคนเลยเหรอพี่นามสกุลเดียวกันสามคนได้ที่หนึ่งสามคนเลย
0: ทั้งสามตำแหน่งเลยค่ะที่เป็นผู้ได้รับคะแนนที่หนึ่งอ่ะจะเป็นที่สามก็ไม่ได้ที่สี่ก็ได้เอาที่สองก็ได้วะเพราะว่าเขาคงเรียกสองตำแหน่งไหมแต่ว่าหนึ่งของสามตำแหน่งก็คือนักทรัพยากรบุคคลนิติกรและนักวิชาการตรวจสอบภายในนามสกุลเดียวกันทั้งหมดแล้วนามสกุลนั้นไปตรงกับเจ้าของบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตแก้ไขคะแนนสอบที่ถูกตำรวจจับไปแล้วปปช.จับไปแล้ว
1: อันน
0: ี้
1: ก็ทำให้คนตั้งข้อสังเกตได้ให้สังคมตั้งข้อสงสัยได
0: ้ใช่นั่นแหละ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ของทั้งจากคนนี้ครับว่าเขาก็ต้องออกมาทำให้คนเชื่อว่าเขาสอบได้เก่งทั้งบ้านจริงๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มขุดกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าขุดไปขุดมาไปเจอภรรยาลับผมอธิบดีคนหนึ่งก็สอบได้ด้วยโอ้ยตายแล้วอะไรกันนะฮะ
1: มือจะตายเพราะจะติดหรือตายเพราะว่าภรรยารับนะฮะ
0: ป่านนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่าเอาอันนี้เขาบอกนี้เลยภรรยารับของอาทิตย์บดีก็เก่งนะสอบได้ที่หนึ่งด้วยได้ทำงานด้วยนี่ค่ะแน่ๆโอ้โหจับตาต้องจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษขบวนการเปิดโปงขบวนการการสอบทุกจังหวัดนี่ค่ะนี่ก็เขาใช้คำว่าเป็นวงจรอุบาทจริงๆเอามีอีกอนุภรรยาเมื่อกี้ก็ใช้ภรรยารักใช่ไหมอันนี้อนุภรรยาของสสคนหนึ่งก็เพิ่งบรรจุใหม่ที่ระนองค่ะน้องดงอะไรทำเป็นเล่นไปไม่รู้ภรรยาหลวงทราบข่าวหรือยังจะได้ไปมอบกระเช้าอนุภรรยาสอบได้ที่หนึ่งเว้ยอันนี้ที่

0: โยงให้นะเอาเดี๋ยวเอานี่ที่หนึ่งนะที่ก็โยงให้นะคะบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันและขึ้นบัญชีเสนอสอบแข่งขันแนบท้ายของคณะกรรมการการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นบัญชีที่สอบได้ไว้19คนนะคนที่ได้ที่1เป็นเลขาของรองปลัดกระทรวงคนที่2นามสกุลเดียวกันกับเลขาของรัฐมนตรีคนหนึ่งคนที่3เว้นไปคนที่4น้องสาวของผู้ว่าคนที่6เป็นลูกของอดีตรองผู้ว่าตอนนี้ก็เสียแล้วคนที่8เป็นลูกของอดีตสว.ปัจจุบันเป็นนายกเทศบาลแล้วเป็นคนสนิทอธิบดีคนที่9เป็นลูกของข้าราชการของกรมประมงคนที่12สอบได้เคยทำงานที่เดียวกับอธิบดีท้องถิ่นสำนักงานอยู่ที่สงขลาคนที่16เป็นพี่สาวของผู้ว่าคนที่19เป็นลูกชายของอดีตสส.นี่คือตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1: โอ้โห
0: มีโยงได้หมด
1: เออมีตำแหน่งเก่ามาทุกคนเลยครับ
0: อะไรกันจะขนาดนี้เหรอ
1: ก็
0: ยอมใจคนที่สืบค้นข้อมูลจริง
1: ๆเออใช่
0: แล้วก็ต้องเสียใจกับคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้ทำงานพวกนี้ไปเจอพวกเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่านังดง
1: ครับ
0: ถามว่าทำไมต้องใช้เงินถึง700,000ถ้าจบเป็นญาตรีนะใครที่สอบในตำแหน่งที่มีวุฒิเป็นญาตรีต้องจ่าย700,000ถึง800,000เนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์ธนพรศรียากูลบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกที่ยอมจ่าย700,000 บาทเพื่อเข้ารับราชการใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งแค่เบิกค่าจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่น่ะน้องดงคุ้มค่ะคุ้มอาจารย์ก็ยกตัวอย่างสมมติว่าใครก็ตามในครอบครัวพ่อแม่เนี่ยสมมติป่วยเป็นโรคหัวใจใช่ไหมผ่าตัดหัวใจต้องจ่ายเงินล้านนะคะ
1: โอ
0: ้เนี่ยค่ะก็คือนั่นแหละค่าเบิกผ่าตัดหัวใจรักษาก็คือเป็นเงินล้านเพราะฉะนั้นก็คุ้มเพื่อเข้ารับราชการก็คือพ่อแม่ได้จ่ายเง
1: ิน400,000เน
0: า
1: ะ
0: 300,000นี่อาจจะจบปวช500,000ก็ปวสวุฒิที่ขับสอบใช่ไหมถ้า800,000-700,000ก็วุฒิปริญญาตรีเพราะนั้นถามว่าเฮ้ยจ่ายเงินเกือบล้านเนี่ยเพื่อจะเข้าไปได้เงินเดือน15,000เนี่ยนะทำไมถึงต้องลงทุนขนาดนั้นพอไปดูในส่วนของผลประโยชน์ที่ได้ระหว่างรับราชการมันคุ้มมาก
1: โ
0: อ้นะคุ้มค่ะ
1: คุ้มกับการยอมจ่าย
0: ใช่ก็คือไปจนถึงจะเสียหน้า60อ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมใช่แล้วถ้าใครสมมตินะทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่บ้านตัวเองอย่างนั้นนะสามารถทำอาชีพเสริมได้อีกทำสวนทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่คุ้ม
1: เนาะ
0: นี่แหละเหตุผล
1: หวังว่านะข่าวของปีนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะคือไอ้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันก็คงจะมีอยู่ในทุกวงการนะแต่ว่ามันไม่ได้แต่แบบว่าโจ่งแจ้งขนาดนี้นะพี่นะอย่างปีนี้เนี่ยนะครับ
0: ปีนี้
1: เด็กฝากของบ้านเราอ่ะมันมีอยู่ในทุกวงการแหละใช่ไหม
0: ค่ะโอ้โหนี่เป็นกระบวนการที่แบบทำกันมานานแล้วเนาะแต่ครั้งนี้มันเยอะจับได้แบบเยอะมากจริงๆ
1: อยากให้พยายามแบบพี่คนนี้จังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นครูผู้ช่วยนะแต่คนนี้เขามันเป็นจังหวะนี้มากับข่าวนี้พอดีเลยแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามด้วยตนเองนะครับในการสอบแกอายุ44แล้วนะพี
0: ่
1: 44เนี่ยเพิ่งจะไปสอบติดครูผู้ช่วยนะฮะวิชาเอกคอมพิวเตอร์ที่สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาน
0: ะ
1: ฮะได้เข้าไปสอบเป็นอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางหลามนะครับนี่ฮะคุณครูอายุ44แล้วอ่ะ
0: ไม่ท้อเลยนะสอบตลอดสงสัยเนา
1: นะครับ

0: เป็นบุคลากรครูสัญญาจ้างเพิ่งจะสอบติดเพิ่งจะสอบติดนะครับเนี่ยก็คนเราเห็นไหมเออก็พยายามไปเรื่อยๆสิเออที่ดูว่าชวนเราจบปริญญากันนะตั้งแต่20กว่าๆแล้วบางคนสอบสัก5ปี5ครั้งก็ท้อแล้วไม่ติดก็จบกันละไปทำอาชีพอื่นทำอะไรอื่นนะนี่ฮะแต่ว่าไม่ใช่กับนี่พี่เกรียงศักดิ์ปล้องทองเนี่ยนะครับแต่แล้วการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสอบด้วยตนเองอย่างนี้สิภาคภูมิใจ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: โอ้โ
0: หคือข่าวก็ทำเหมือนกับว่าแบบถึงเราจะอายุเนาะสอบไม่ติดมากี่ครั้งอายุราชการล่วงเลยมาเข้าสู่หลักสี่ไปแล้วแต่ก็ถ้ามีความพยายามโอกาสวันหนึ่งมันก็มาถึง
1: ครับใช่ไหมนี่ค่ะก็จิตเขาแปลกใจเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเกี่ยวโยงกับเมื่อกี้มีทั้งน้องสาวและพี่สาวของผู้ว่าเนี่ยนะถ้าเป็นพี่สาวของผู้ว่าเนี่ยไม่อายุ50กว่าไปแล้วหรอทำไมยังสอบอยู่เนาะแสดงว่าเขาก็มุ่งมั่นที่จะรับราชการถูกไหม
0: หรือเกี่ยวโยงหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าพ
1: ี่ไม่เขาบอกพี่สาวเลย
0: เป็นพี่สาวเลยเหรอพี
1: ่โอ้พี่สาวเลยนามสกุลเดียวกันเลยเราก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบอายุเนาะในบัญชีที่ขึ้นเอาไว้น่ะตำแหน่งนักวิชาการอะไรนะนโยบายและแผนนะวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งพี่สาวและน้องสาวสอบได้ในคราวเดียวกันขึ้นบัญชีไว้อ่ะอาจจะเรียนเก่งทั้งบ้านก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ยอมใจตรงที่ว่าอุ้ยถ้าเป็นพี่สาวเนี่ยน่าจะอายุเยอะแล้วไหมหรือยังไงหรือเป็นพี่สาวแบบลูกพี่ลูกน้องเหรอนี่ก็ไม่ทราบเนาะไม่ทราบได้แต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็เป็นข่าวไปขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องเกาะติดเนาะเรื่องนี
0: ้ครับ
1: นะคะไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นใดที่มันแบบโหโด่งดังไปมากกว่านี้แล้วเนาะตอนนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะมีเรื่องไหนอีกไหมวันนี
0: ้มีทิ้งท้ายกันสักเรื่องแล้วกันนะพี่นะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะแม่บ้านคนไหนที่ใช้จักรยานไฟฟ้าบ้างไหมฮะขับขี่ออกไปตามท้องถนนเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยที่แถวบางแคเนี่ยนะครับตำรวจเขาไปจับนะครับตำรวจเขาเรียกแม่บ้านคนนี้คือจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนมอไซค์แหละแต่ว่ามันก็คันเล็กๆหน่อยไม่มีทะเบียน
1: อ๋อมันจดทะเบียนไม่ได้นะก็ใช้ในหมู่บ้านในซอย
0: ใช่แต่นี่แกเอามาขี่ที่ถนนเพราะว่าแกจะไปซักผ้าคือที่นั่งซ้อนท้ายกันเป็นตะกร้าผ้าอยู่แล้วตัวคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นคนขี่ทีนี้ออกมาเจอตำรวจเนี่ยนะฮะตำรวจเขาเลยเรียกนะครับเรียกขอตรวจโอ้โหแกเถียงหัวชนฝาเลยนะแกเถียงเลยแกยังไงก็จะเถียงพยายามบอกว่ามันไม่ใช่รถนี่มันเป็นเหมือนจักรยานมันเป็นจักรยานเหมือนญี่ปุ่นน่ะจะมาจับได้ยังไง ตำรวจก็ต้องอธิบายนะว่าทางหลวงเนี่ยจักรยานไฟฟ้านี่ยังไงก็ขี่ไม่ได้ก็ไม่เลยไม่รู้ว่าแกไม่รู้จริงๆหรือว่าแกพยายามที่จะนะหัวหมอกับตำรวจนะฮะ
1: แม่จะหนักอย่างแม่จะอย่างหลังเพราะตรงนั้นมัน
0: เข้
1: าตาคนแล้วไงเถียงไว้ก่อน
0: เออ
1: เถียงไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะคือทุกคนรู้แหละก่อนซื้ออ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีประเภทที่จดทะเบียนได้ด้วยนะคะรถไฟฟ้าน่ะแต่ว่าไอตัวซีซีมันสูงขึ้นมาหน่อยนึงอันนั้นน่ะได้แต่ว่าไอตัวที่ขี่ในหมู่บ้านอ่ะออกถนนใหญ่น่ากลัวมากแล้วอย่างที่บอกอ่ะเอาล่มจีนมาติดไว้ข้างบนด้วยนะที่เป็นพลาสติกครอบคลุมอยู่อ่ะโอ้โหน่ากลัวมากมันปิวง่ายค่ะ
0: นั่นน่ะสินะครับ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะ
0: ครับผมครับผม
1: ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

กา13นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะกับข่าวเช้า95ประจำวันศุกร์ค่ะวันนี้วันที่16เดือน6นะคะเป็นวันสุนทรภู่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะคะวันนี้

0: เรื่องวันสำคัญ2วันเลยนะคะ
1: ครับผมที่สำคัญเลยเป็นวันศุกร์นะฮะโอ้โหชอบจริงๆฮะ
0: ว
1: ัน
0: ศุกร์วันศุกร์จะชื่นนะคะอุ้ยแต่ฟ้าดูคึ้มๆยังไงไม่รู้นะคะกรุงเทพชาวกรุงเทพ 60% นะปกพกร่มนะคะออกจากบ้านนะคะวันนี้ฝนตกแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำ
1: ครับเดี๋ยวเอาเหมือนเมื่อวานมาตอนเลิกงานกันนะโอ้โห
0: อ่าฮะ
1: คร
0: ับอ๋อกระนำเลยเหรอ
1: ถ้าวันศุกร์ศุกร์สิ้นเดือนแล้วฝนตกนี่มันแหมนะครับครบเครื่องครบเครื่องไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะ
0: เออครบเครื่องโอ้ช่วงเปิดเทอมด้วยไงใช่เออ
1: ใช่ดู
0: ครบจริงๆครบจริงๆค่ะเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้มีอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงเมื่อสักครู่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือเดี๋ยวนี้ในบ้านเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาใช้ชีวิตเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินเซอร์อะไรของเขาเนี่ยเยอะแยะเลยนะมีอยู่คนหนึ่งเป็นครีเอเตอร์ของญี่ปุ่นเป็นสายท่องเที่ยวน้องดงเขามีชื่อช่องว่าซุนซุกะเซกิโดะอะไรสักอย่างเลยเนาะเขาปล่อยคลิปว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในสถานีรถไฟหัวหินประเทศไทยนะเขาใช้ชื่อคลิปว่า Thailand Almost Stop My Heart นะคะก็แปลเป็นไทยว่าประเทศไทยเมืองไทยอ่ะเกือบทำให้หัวใจผมหยุดเต้นเลยทำไมเพราะอะไรในคลิปเนี่ยจะเห็นเขานั่งเก้าอี้อยู่ในสถานีรถไฟก็รถไฟไทยทั่วประเทศนะเก้าอี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นเนี้ยเก้าอี้เหมือนกันเลยหมดเลยทีนี้เขานั่งแบบสุดตัวน่ะเขาเอนตัวพิงพนักเก้าอี้อยู่นะคะแน่นอนก็เป็นครีเอเตอร์ก็เป็นอินฟูเขาก็มีกล้องถ่ายตลอดเวลานะเขาเพื่อทำคอนเทนต์เขาอะเนาะจังหวะที่เขานั่งอยู่เอนไปแบบเต็มที่เลยนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันก็พนักเก้าอี้หักเขาพิงแบบเขาพิงสุดตัวเขาเป็นตัวใหญ่เขาคนตัวใหญ่เนาะเขาพิงสุดพลังปรากฏว่าเขาพนักเก้าอี้หักเขาก็หงายหลังเนี่ยตึ้งไปเลยแต่โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทีนี้แทนที่เพื่อนของเขาที่มาด้วยกันน่ะจะแบบรีบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะจะถามว่าเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไปหาหมอไหมอย่างเงี้ยเขาก็เจ็บจุกๆแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำลายข้าวของประเทศไทย
1: เ
0: ขาก็เลยบอกว่า
1: เราอัมเพื่อนเราเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าล้มเวลาใครเพื่อนเราล้มเนี้ยโอ้โหกระบอกเป็นอะไรไหม
0: ไม่หรือไปลูกเก้าอี้ใช่ไหมอุ้ยเก้าอี้เป็นอะไรหรือเปล่าแต่เพื่อนเขาอะลูกเล่าอวดเลยนะแล้วในคลิปเห็นเลยนั่งหัวล็อกขำอยู่เขาบอกว่าอุ้ยอย่าทำลายข้าวของประเทศไทยก่อนที่จะตัวมาคอมเมนต์เสริมว่าเดี๋ยวไปขอโทษนายสถานีอย่างเหมาะสมด้วยกันแล้วคือมันเป็นจังหวะพอดีนี้ผมไม่ใช่คอนเทนต์นะแต่เขาตั้งกล้องอ่ะปกติอยู่แล้วคือหายเงียบไปเลยอ่ะชาวเน็ตก็เลยมาขำขันบอกว่าเออนี่โชคดีแล้วนะที่ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้ามองในมุมความปลอดภัยน่ะอันนี้หน่วยงานก็ต้องตรวจสอบนะว่าไอ้เก้าอี้เนี้ยมันใช้มานานมากแค่ไหนแล้วคือถ้าเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์เนาะก็อาจจะมีผลกระทบได้เพราะว่าอย่างนั้นอันนี้คนไทยนะแต่ว่าญี่ปุ่นนะเขาขำไงเขาบอกว่าโอ้โหเกือบไปแล้วว่าเขาบอกเขาตกใจมากอ่ะหัวใจเกือบหยุดเต้นอ่ะคำนี้เนี่ยลงไปแบบสุดตัว
1: เคยเห็นคลิปเหมือนกันนะพี่เนนแบบปวดภาคฤดูร้อนนะฮะแล้วก็นั่งเหมือนในโรงอาหารกันนะแล้วเก้าอี้บ้านเราก็เป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงอย่างเงี้ยแต่เป็นพลาสติกอ่ะแล้วเนนก็ตัวใหญ่เนนก็ลงไปนั่งนะฮะโอ้โหในบรรยากาศที่เงียบทำสมาธิกันก่อนหลวงพ่อให้ทำสมาธิก่อนกินข้าวกันนะปรากฏว่าเนนนั่งอยู่ก็โบ๊ะลงไปด้วยนะฮะโอ้โห จะขำก็บาปจะไม่ขำก็ไม่ไหวนะฮะ
0: หมายถึงว่าเนนง่วงเหรอสับประงกเหรอ
1: ไม่เก้าอี้มันอย่างนี้เหมือนกันพี่เก้าอี้มันหักอ่ะเก้าอี้มันหักเนนก็อ้วนด้วยแหละเก้าอี้ก็หักนี่ก็ล้ม

0: ลงไปพื้นเนี่ยโอ้เพื่อนทุกคนก็พยายามกั้นขำนะครับเพราะหลวงพ่อบอกให้เงียบ
1: เด็กแล้วเด็กก็จะอดใจไหวไหมล่ะ
0: ใช่ไหมสิเออนี่ก็เก้าอี้เก้าอี้บ้านเราเนี่ยถ้าเก้าอี้พลาสติกจะต้องระวังขึ้นไปยืนยิ่งระวังเลยฮะถ้าเอาไปยืนไว้ไปเปลี่ยนหลอดไฟเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องระวังกันเลย
1: นะขำดีเหมือนกันนะมีข่าวบันเทิงไหมก็ยังเป็นเรื่องของคุณหมิงกับคุณเป๊กใช่ไหมล่าสุดคุณเป๊กก็ยอมรับแล้วนะใช่ไหมไอ้ยอมรับนี่บางคนก็ยังตีความหมายไม่ออกว่าเอาสรุปแล้วไอ้คำว่ายอมรับนี่คือเอาคบหากันจริงเหรอสัมพันธ์กันจริงเหรอไปต่างประเทศ
0: เมื่อวานเขาเคลียร์ไหมพี่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยพี่เป๊กนี่เขาเคลียร์อย่างนั้น
1: ค่ะเคลียร์แล้วเขาเคลียร์แล้วคุณเป๊กอะว่าเขายอมรับทุกอย่างเลยไปอเมริกาก็ไปด้วยกันจริงแล้วก็เชียงใหม่ก็ไปด้วยกันจริงใช
0: ่แต่เขาบอกว่าไปเนี่ยเขาไม่มีอะไรต้องปิดบังถ้าเปิดเขาว่าเขาจะมีอะไรจริงเนี่ยเขาต้องไปคนละไฟไปแล้วก็ไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะใช่ไหมแต่เนี้ยคือเขาไปในนามเหมือนว่าเขาเป็นคนเหมือนเป็นผู้จัดเหมือนเป็นคนจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นคนจ้างศิลปินมาก็เลยไม่มีอะไรต้องปิดบังใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คร
1: ับก็คุณเป๊กนี่นะครับมีหลายจังหวัดที่ไปไม่ใช่แค่เชียงใหม่แต่ไปคอนเสิร์ตไปแบบเปิดเผยอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ก็คุณเป๊กก็ยอมรับว่าอย่างนี้จริงๆเราเองนี่แหละที่เป็นคนนิสัยไม่ดีพยายามและพยายามอีกไม่เลิกสักทีช่วงนั้นพยายามประสานงานคือทำอีเวนต์ด้วยให้น้องไปมีคอนเสิร์ตอาจจะพูดถึงตัวเองคือได้คุยมากขึ้นแค่นั้นเองก็ไม่ได้อยากจะอะไรแต่เรื่องเชียงใหม่กับเรื่องอเมริกาเป็นเรื่องจริงก็พูดอย่างนี้นะไปแบบเปิดเผยแล้วก็บอกว่าถามว่าแล้วเรื่องในครอบครัวล่ะเป็นยังไงคุณเป๊กบอกว่าจริงๆในครอบครัวก็มีข่าวว่าจะแยกกัน10ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบผมกับธัญญาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกันอยู่แล้วคือเราผูกพันกันมากตัดกันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเหมือนที่อื่นที่คิดกันไปขนาดนั้นก็ยังร่วมทำงานกันอยู่และสิ่งสำคัญคือยังดูแลลูกทำทุกอย่างให้ลูกก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวลดสถานะเดี๋ยวเพิ่มสถานะมันก็เป็นแบบนี้มา10ปียังมีความสัมพันธ์ดีๆกันอยู่เรื่องนี้คุยกับธัญญาคือเขาคงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าไปคอมเมนต์แบบนั้นแล้วสิ่งที่กลับมามันจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้ถามว่าแล้วกับหญิงเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นถ้าจะให้ผมพูดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยผมก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าผมบอกว่าไม่จริงแล้วพวกคุณจะเชื่อไม่เล่าว่ามันไม่จริงพวกคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาเลยเอาตามความคิดเลยคุณเห็นภาพอะไรคิดไปคิดว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วแต่ผมไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ผมพูดแค่นี้แหละปล่อยให้มันเป็นไปตามความคิดของคุณเอาคิดไงล่ะทั้งเนี้ยแต่ว่าคุณเป๊กก็บอกว่าโอเคก็ขอโทษคุณนวัตบอสนวัตเนี่ยนะคะที่ทำให้ชื่อ เสียงเขาเสียหายแล้วขอโทษแทนธัญญาที่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้เสียงในหัวธัญญาอาจจะเร็วไปหน่อยก็ต้องขอโทษแทนด้วยแล้วจริงๆตัวเองก็อยากจะขอโทษลูกสาวเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมามันก็เกิด เมื่อวานมันเกิดเขาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยากขอโทษลูกธัญญาเองก็เหมือนกันทำให้เป็นเรื่องตลอดเวลารวมถึงน้องด้วยน้องหนิงขอโทษที่ทำให้มันเป็นต้นเหตุในเรื่องราวเป็นแบบนี้จริงๆก็อยากให้ทุกคนฟังผมแล้วก็ผ่านไปทุกคนก็มีหลักฐานอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณแค่นี้แล้วคือความมองยังไงอ่ะ
0: ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเจอกันนะเพราะว่าแกจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตแล้วก็เอาตัวคุณหนิงเนี่ยไปเป็นนักร้องตามจังหวัดต่าง
1: ๆแล้วเอาแต่ว่าที่ไปอเมริกาก็คือไปงานอย่างนี้เหรอ
0: เพื่อด้วยเนี่ยอเมริกาก็จัด คอนเสิร์ต

0: Oh.
1: แล้วก็มีคุณหญิงไปจะเป็นฐานะศิลปินเออเนาะ
0: ก็คุณเป๊กก็ยืนยันแล้วนะว่าเป็นอะไร
1: เออนี่ก็ทั้งสองฝ่ายก็ต่างก็บอกว่ามันก็เรื่องเจอกันเรื่องงาน
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดแบบนี้ทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายหญิงก็เคลียร์เคลียร์เรื่องงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งานก็งาน
0: งานก็งานค่ะก็ตามนั้น
1: ครับผม
0: เออแต่ว่าหลังจากที่คุณเป๊กออกมาแบบนี้เนี่ยยังไม่มีคุณหญิงปัทมาออกมานะมีหรือยังไม่รู้
1: ครับคุณหญิงเขาพูดไปก่อนแล้วไงใช่ไหมเขาพูดไปก่อนแต่วัน
0: ก่อนแล้วนะ
1: วันหนึ่งนะ
0: เป็นพี่ที่เคารพหรือว่าอะไรกันใช่
1: เพราะว่าที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่อง something เนี่ยอาจจะยังนะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธที่เคยไปร้องเพลงที่เชียงใหม
0: ่
1: เจอกันพี่เป๊กก็ขึ้นมาบนเวทีด้วยอะไรแบบเนี้ยเป็นคนให้งานหนูเขาบอกเนี้ย
0: ค
1: ่ะนะครับนะครับว่าไปตัวคนนี้สินางเอกนะครับนะฮะตัวแม่ตัวมัมนะครับพี่อ้ำพัชราภาครับโอ้โหเมื่อวานที่ผมเห็นในโซเชียลแหละเขาลงคลิปแกถ่ายคลิปตอนฝนตกน้ำรั่วน้ำเข้าบ้านโอ
0: ้บ้านอ้ำพัชราภานี่นะน้ำรั่ว
1: บ้านอ้ำพัชราภาน้ำรั่วมาตรงทางเดินระหว่างห้องในบ้านเลยนะครับน้ำมันไหลออกมาจากข้างบนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับเหมือนกับไหลรั่วลงมาจากดาดฟ้าข้างบนเนี่ยฮะเป็นน้ำตกเลยครับพี
0: ่
1: ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากนะครับจนกระทั่งเนี่ยเรามาเห็นข่าวว่าแกซ่อมไปแล้ว6รอบในบ้านเนี่ยยังไม่หายเลยนะผู้รับเหมาเจ้าไหนฮะเนี่ยผู้รับเหมาแต่ละเจ้าคือตอนทำบางทีฝนมันหยุดเนาะแล้วก็ไม่ได้ทดลองนะพอฝนตกจริงทีนี้แล้วโหของจริงสิผู้รับเหมาบอกพากันซึมไม่แล้วโหกันซึมเป็นไงล่ะนี่มันไม่ซึมนะฮะนี่มันเศร้าเลยฮะ นะครับพี่อ้ําบอกนี่แนะนำทีต้องจ้างผู้รับเหมาศิวิไลนะครับไปช่วยแก้ไขหน่อยฮะ
0: เออเดี๋ยวเอ้ยป้าเหรออ
1: ะไรนะพี่
0: งานฝ้าใช่ไหมงานอะไรเป็นฝ้าเป็นหลังคาเป็นอะไร
1: แกบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยทำใหม่ทำใหม่ทีนี้เนี่ยนะครับพอฝนตกเนี่ยมันรั่วทุกจุดเลยนะก็ทำใหม่นี่คือเหมือนกับทำอะไรระเบียงหรือว่าทำบ้านทำอะไรออกไปอย่างนี้มั้งครับพี่
0: ต่อเติม
1: แหละแล้วผู้รับเหมาบอกว่าทากันซึมไว้ให้หมดแล้วนะครับจะบอกแต่นี่เราแก้ไขมา6รอบแล้วนะน้ำยังรั่วลงมาเลยพี่ก็เดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวคุณน้ำบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเนี่ยจะถ่ายรูปแล้วก็มาลงเผื่อใครมีอะไรแนะนำที่จะพอบอกคุณอ้ําได้อะไรอย่างเงี้ยก็หรือจะให้แฟนคลับมาช่วยเพราะแกคนที่พึ่งกับผู้รับเหมาแล้วพี่6รอบแล้วไม่หายอ่ะฝนตกแล้วมันรั่วมาตามอย่างงี้มันต้องรั่วตามรูข้างๆกำแพงเงี้ยนะ
0: ใช่น่าจะอย่าง
1: งั้นทำอะไรอย่างงี้ป่ะครับผม
0: ระดับนี้เนาะไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: ค่ะไม่ได้ไม่ได้รับงานฝ้ารับงานหลังคารับแต่งานไฟค่ะน้องอั้นรับงานไฟกับปลาค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได
1: ้จะได้ไปที่บ้านโอ้ยเห็นภาพอย่างนี้แล้วระดับพี่อั้มซื้อหลังใหม่เลย
0: ใช่ไหมน่าเชื่อจริงๆปวดหัวเลยมาดูใครอีกแคนดี้สักหน่อยไหมแคนดี้รักแก่นเน
1: า
0: ะเราก็คุ้นเคยเพราะว่าน้องแคนดี้ก็เคยเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการลูกทุ่งขวัญนครล่าสุดสร้างความฮือฮาเลยแคนดี้จัดเต็มไปร่วมชมคอนเสิร์ตที่

ใหม่เจริญปุระคือฉันนี่จะยอมรับว่าตัวเองอ่ะมีต้นแบบคนบันเทิงคือใหม่เจริญปุระคราวนี้ไปคอนเสิร์ตก็เลยขอหน่อยนึงนะคะแปลงย่างเป็นใหม่เจริญปุระไปเลย

0: ที่เสียงแหบไม่กล้าร้องเพลงก็กลับมาร้องเพลงที่รักได้อีกครั้งหนึ่งตามรอยแม่บานเย็นลากแก่นนะคะประจวบบอกกับไปทำงานเพลงกับในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเพิ่งจะเป็นสัญญากันไปเห็นบอกว่าจะเริ่มงานเพลงกันเร็วๆนี้นะกับค่ายไหทองคำก็เลยได้เติมเต็มพลังไฟที่ว่านี้มาแบบมั่นใจเกินร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีกับใหม่เจริญปุระนะคิดดูโอ้โหเธอแต่งจัดเต็มไปเลยนะคะสุดท้ายพี่ใหม่ก็ให้ขึ้นเวทีนะคะโอ้เหมือนมากนี่ก็ดีใจเนาะคือคนคือนะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีคุณแหม่มคัทริยาเขาก็ไปชมคอนเสิร์ตแหม่มนี่ก็เป็น FC ใหม่เจริญปูระทีนี้คุณใหม่เขาก็เล็งอยู่ก็เชิญขึ้นเวทีเหมือนกัน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นะคะโอ้ยเนี่ยละแล้วก็คนหนึ่งที่เหมือนเป๊ะแคนดี้นะคะแคนดี้ลากแก่นนะคะคัพเวอร์เป็นใหม่ไปเลยนะคะโอ้โหไปยืนคู่เลยก็เลยบอกอุ้ยเหมือนฟ้าแฝดจริง
1: ๆเหมือนเลยนะ
0: เหมือน
1: จะต้องรู้ก่อนว่าวันนั้นวันคอนเสิร์ตเนี่ยพี่หมายจะทำผมทรงไหนอะไรยังไงไปเนาะเขาก็ยีผมให้มันหยิกหยิกฟูฟูอ่ะเห็นอ่ะ
0: เออแล้วก็แสกตรงกลางหน่อยนึงนี่แหละ
1: เออต้องถามแอบถามช่างกันมาก่อนเออ
0: ใช่ต้องทำกันบ้านนะต้องแบบว่าดูว่าเขาทำอะไรแบบไหนนี้เนาะ
1: อืมครับผม
0: ค่ะ
1: อืม
0: เนาะกีฬาไหมวันนี
1: ้มีสีสันหน่อยแล้วกันนะครับฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทำนายทายกันนะว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกจากผลงานนะพี่ดา
0: ค่ะ
1: แต่ล่าสุดเนี่ยฮะมีหมอผีจากประเทศกาน่า
0: หมอผี
1: หมอผีนะครับหมอผีออกมาทำนายว่าโปรตุเกสของโรนัลโดนะครับจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ไปครองครับนี
0: ่
1: นะฮะก็คือเจ้าตัวเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกาน่าเนี่ยเขาก็มาฟุตบอลโลกนะแล้วนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมออังกฤษได้0-0นะฮ
0: ะ
1: หมอผีคนนี้ดังขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยวันที่เตะกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะทำศาสตร์มืดมนดำใส่แฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษทำให้แฮร์รี่เคนเนี่ยยิงไม่ได้ลูกจ่อก็ยิงไม่เข้าเป็นฝีมือของนี่ฮะคุณพี่หมอผีท่านนี้เขาก็เป็นสีสันนะเขาก็เลยบอกอ๋อที่ประเทศอังกฤษมันยิงไม่ได้เนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงเป็นสิบกว่าครั้งเนี่ยนะโอกาสเขาทำเนี่ยนะไม่เข้าเนี่ยเป็นเพราะว่าฝีมือของหมอผีที่ชื่อว่าบอนซัมล่าสุดบอลซัมนะฮะนั่งชานนั่งยานในนะบอกโปรตุเกสจะเป็นแชมป
0: ์
1: ก็ถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมานี่ก็ดังนะฮะหมอผีคนนี้แต่ถ้าไม่เป็นขึ้นมาก็เหลือแต่ผีไม่มีหมอนะฮะงานนี
0: ้
1: ครับ จะถูกหรือจะไม่ถูกก็นะขึ้นอยู่กับนี่แหละคำพูดของคนเรานะนี่นะเป็นหมอผีนะหมอผีนี่ก็เหมือนเป็นหมอดูแหละมั้งนะพี่นะแต่ว่าทางฝั่งทางแอฟริกาเขาเรียกหมอผีใช่ไหมเหมือนหมอผีแคเมรูนเนี่ยประกอบมันก็มีฉายาทีมเหมือนเป็นพ่อหมอเหมือนเป็นหมอดูนั่นแหละนะครับ
0: แล้วก็มีทำนายอะไรบ้างไหมที่แบบพอจะดูแนวทางในรอบชิงอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีสุดท้ายแต่ว่าคนอยู่ๆก็โผล่มาว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์ครับพี
0: ่อ๋อ
1: ถ่ายมาแค่นี้เลย
0: โปรตุเกสเหรอแล้วตอนนี้เข้ารอบ32ไปแล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่โปรตุเกสเข้ารอบแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีโปรตุเกสน่าจะขาดสูงเลยพี่นะฮะ4 แต้มส่วนอะไรที่มันจะเป็นหลักการได้ก็นี่ฮะฟุตบอลโลกที่อเมริกาครั้งนี้นะครับอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเขาบอกว่าทุบสถิติตลอดการนะครับในเรื่องของยอดคนดูนะครับสถิติคนดูในสนามเนี่ยเนื่องจากโหอเมริกาอย่างเงี้ยสนามมันใหญ่นะพี่นะ

0: มี 80,000 90,000 คนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกยังไม่จบเนี่ยแต่ว่ามีจำนวนผู้ชมในสนามเนี่ยปาเข้าไป 3,600,000 คนแล้วนะฮะทั้งที่ยังไม่จบรอบแรกเลยนะฮะ
1: โ
0: อ้ก็เฉลี่ย1นัดเนี่ยจะมีผู้ชม 68,000 คนนะพี
1: ่ค่ะ
0: นะครับในสนามในเกมเข้าชมในการเข้าชมเกมนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะยอดผู้ชมยอดผู้ชมนี่ทำไมถึง 3,600,000 คน
1: เ
0: ขาบอกว่าเกมที่จบไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับเยอรมันกับเอกวาดอร์แล้วก็คู่คูราซาวกับไอวอรี่โคสที่เตะพร้อมกันเนี่ยนะฮะฟีฟ่าประกาศว่า2เกมนี้ยอดผู้ชมยอดผู้ชมที่ผ่านมาทั้งหมด 3,600,000 คน
1: ค่ะ
0: จบคู่ตี5ไปที่ผ่านมาเนี่ยทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปีฟุตบอลโลกมาครับมันก็ต้องถือพิธีเพราะว่า1เกมมันเยอะขึ้น2อาจจะยุโรปในสนามบางที 3-4 หมื่นคนต่อสนาม1แต่อเมริกาเนี่ยอย่างที่บอกฮะบางสนามจุได้ 80,000 90,000 โอ้คนดูมันก็เลยเยอะไปด้วยค่าตั๋วนี่รับเน้นๆเลยฮะฟีฟ่าปุ๊บๆๆครับครับก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมนะฮะของฟุตบอลโลกในเกมนี
1: ้
0: ในครั้งนี้ประมาณนี้ครับพี่
1: ติดตามเนาะกีฬา
0: ครับผม
1: ค่ะปิดเนาะติดค่ะบันเทิงและกีฬาต้องขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: สปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนี่ต้องขอบคุณเลยนะฮะไม่มีไม่ได้เลยนะพี่สีนะครับก
1: ็
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: มาดูโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าสักหน่อยนึงเนาะเพราะว่าวัน2วันนี้แล้วเนาะ
0: วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ไปเลือกตั้งกันละ
1: โอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะมีการสำรวจโพลนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้นะคะกกต.เอาจริงเนาะใครเปิดเผยนะคะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าใช้ IO กันเป็นระบบเลยค่ะ
0: ทุก
1: ผู้สมัครเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะก็คือเผชิญความท้าทายทางดิจิทัลรอบด้านนะคะระดมคอมเมนต์โจมตีกันคาดว่าน่าจะเป็น IO ตั้งแต่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการไปจนถึงโอ้ยโดนหมดนะคะล่าสุดนั้นก็บอกว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมในช่องคอมเมนต์ของทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครลงหรือจะเป็นผู้สมัครอิสระก็ตามเจอสัญญาณของพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นเครือข่ายบัญชี PID ที่ประสานเชื่อมโยงกันด้วยจังหวะเวลาที่ผิดธรรมชาติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมและชี้นำกระแสในการพูดคุยกันในสังคมโดยหวังให้เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้สมัครและนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขายืนยันว่าเขาเจอเรื่องนี้มากๆเลยนะคะคือลักษณะการกระทำก็คือว่ามันมีความผิดสังเกตอย่างเด่นชัดคือระดมเข้ามาคอมเมนต์พร้อมๆกันในเวลาสั้นๆประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงซึ่งโพสต์ที่ถูกโจมตีหนักคือโพสต์ที่พูดถึงการเมืองสุจริตเลือกคนซื่อสัตย์แล้วก็โพสต์ที่เชิญชวนให้คนมารับฟังการปราศรัยใหญ่ที่จัดขึ้นในวันนี้แล้วก็เมื่อทำการจนครบตามจำนวนเป้าหมายในเพจนั้นๆแล้วบัญชีกลุ่มดังกล่าวก็จะย้ายไปปฏิบัติการลักษณะเดียวกันในเพจอื่นๆของแกนนำพักเป็นทอดๆไปเจอหมดเลยไม่ว่าจะเพจของคุณชูวันคุณอภิสิทธิ์คุณสกลทีรวมถึงเพจของผู้สมัครคุณอนุชาบูรพาใจศรีด้วยนะคะน้องดง ี่ประชาธิปัตย์เขาเชื่อว่า IO นี่โอ้ทุ่มหนักมากตอนนี้นะคะโดนคือประสบปัญหาตอนนี้ในขณะนี้นะคะคือเอาปานมาระดมคอมเมนต
0: ์ครับประชาธิปัตย์ก็จะมีปราศรัยใหญ่วันนี้ 5:00 นที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจนะครับก็ถ้าเป็นบรรดาผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยก็ยังมีเวทีแบบนี้นะปราศรัยใหญ่กันนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันหาเสียงได้แค่6:00 นส่วนใหญ่ก็จะวันนี้กันนะฮะ
1: ใช่ส่วนใหญ่วันนี้นะคะ
0: ใช่
1: ส่วนตัวของคุณชัชชาติเองนะคะคุณชัชชาตินั้นก็เมื่อวานนี้แกมาที่ใกล้ๆช่อง9เนี่ยตลาดนัดเมืองไทยพัทระนะคะแกก็บอกว่าก็จะลงพื้นที่จนถึงสุดท้ายนั่นแหละนะคะถามว่าตอนนี้เสียกำลังใจหรือเปล่าเมื่อถูกเบอร์อื่นๆโจมตีแล้วก็ดิสเครดิตในช่วงโค้งสุดท้ายคุณชัชชาติบอกโอ้ยไม่เป็นไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอยู่มา4ปีแล้วต้องรับคำวิจารณ์ให้ได้คนอื่นยังไม่ได้ทำงานอาจจะไม่มีจุดที่ให้พูดอะไรมากแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนทำมา4ปีแล้วนะคะถามว่าแล้วสมมุตินะว่าคุณชัชชาติได้รับการคัดเลือกเป็นสมัยที่2เป็นผู้ว่ากทม.อีกรอบนึงเนี่ยจะเอานโยบายของคู่แข่งมาทำงานหรือเปล่าถ้าข่าวถามนี้เลยเนาะคุณชัชชาติบอกก็ศึกษานโยบายดูเหมือนกันนะอย่างเช่นของพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยบางอย่างคล้ายกันเช่นเรื่องศูนย์เด็กคิดว่าดร.โจทำได้ดีแต่ว่าอาจจะมีปรับปรุงให้ศูนย์เด็ก2ล้านก็ให้ตามความจำเป็นไปอันนี้จะให้ศูนย์นี้ส่วนขนาดเล็กก็ไม่ถึงศูนย์ใหญ่ก็เกินแต่ว่าแนวคิดเนี้ยแนวคิดเดียวกันก็ศึกษาอยู่นะคะแล้วก็อย่างของอีกคนนึงที่ดร.ชัชชาติสนใจคือของหม่อมหลวงกสิวัฒน์ทำเรื่องขยะให้เป็นทรัพย์สินอันนี้ก็พยายามทำอยู่ที่อ่อนนุชเป็นศูนย์ที่ทำขยายกลับมาเป็นทรัพย์สินนะคะก็รีไซเคิลคุณชัชชาติก็ทิ้งท้ายว่าตอนนี้ทุกคนมีข้อดีหมดนะเดี๋ยวก็จะเลือกมาอย่างที่บอกของเราเองถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ว่าถ้าใครอยากเอานโยบายของเราไปแล้วก็ยินดีถือว่าเป็นสาธารณะไปแล้วถ้าใครเห็นประโยชน์ก็ยินดีให้ไปใช้เลยนะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ขณะนี้ทีมศึกษานโยบายทุกคนให้ละเอียดแล้วก็วิเคราะห์เลยว่าเป็นอย่างไรก็ดีนะจะบอกว่าก็ดูนโยบายของแต่ละผู้สมัครแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใช้ถ้าเราไม่ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าใครเอานโยบายเราไปใช้ยินดีมาก
0: ครับก็คุณท่านเห็นคุณชัชชาติเขามีมิติใหม่การหาเสียงนะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้6:00 PM นะพี
1: ่ค่ะ
0: แกจะเริ่มออกหาเสียงไปจนถึง6:00 PM ของวันเสาร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แกจะพาดูวิถีชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนของผู้คนในกรุงเทพเป็นแนวหาเสียงทิ้งท้ายแนวใหม่ไม่ต้องมีเวทีปราศรัยใหญ่นะครับไม่ต้องขอพื้นที่ไหนๆแล้วก็มาปราศรัยสุดท้ายอะไรไม่ต้องแกบอกว่าเดี๋ยวเริ่มพาทัวร์50 เขตใน24 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้จะได้เกจะนอนหรือเปล่านะฮะเพราะเดี๋ยวนักข่าวก็รอดูนะฮะแต่เกบอกเดี๋ยวเหนื่อยก็คงจะพักแหละเพราะหลักๆแล้วคอนเซ็ปต์ก็คือ6:00 PM วันนี้ไปจนถึง6:00 PM พรุ่งนี้หาเสียงแบบนอนสต็อป24 ชั่วโมงครับผม
1: ค่ะ
0: ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วจริงนะครับวันนี้นะครับ
1: ค่ะก็มันลุ้นกัน
0: เปิดหีบ8:00นะพี่ปิดหีบ5:00แล้วก็นับคะแนนที่หีบเลยนะฮะ
1: ก็คาดว่าไม่น่าจะเกิน3 ชั่วโมงเห็น
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาจะนับคะแนนแล้วก็เรียลไทม์กันเข้าไปไล่ส่งคะแนนเข้าไปที่สารวัตรการกทม.
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: สอก
0: อด้วยเช่นกันนะเออนี่สอกอด้วย
1: เออใช่ก็เห็นทางกกต.นั้นนี่นะคะมีการแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่านะคะรวมถึงสอกอแล้วก็นายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยาให้ใช้แอปทางรัฐเป็นอีกช่องทางนึงในการเข้าถึงข้อมูลนะเพื่อในความสะดวกเพราะว่าอันเนี้ยเอามาเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้เลยค่ะน้องดงแล้วก็ไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันนะวันนี้ถึง27นะคะแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ในแอปทางรัฐได้เลยแล้วก็หลังเลือก

0: ตั้งก็ได้แจ้งอีกรอบหนึ่ง29มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมหมดแล้วนะแล้วก็อีกแอปหนึ่งก็คือแอป Smart Vote อันนี้ก็เป็นแอปที่สนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรม
1: ครับผม
0: สะดวกสะดวกเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: ก็จะมีคนกรุงเทพนะกับชาวเมืองพัทยาเนาะนะครับที่จะได้เลือกตั้งกันนะฮะแล้วก็วันเดียวกันด้วยนะวันที่นี้28นะครับเลือกนายกเมืองพัทยากับเลือกผู้ว่ากทมเลือกสกนะครับของกทม
0: โอ้เขาบอกว่าไม่เกิน3ชั่วโมงเห็นจริงๆด้วย
1: ใช่ไหมพี่เห็นเขาบอกว่าปิดดีด5โมง5โมงครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มนับแล้ว
0: ใช่ค่ะเริ่มนับเลยแล้วก็นั่นแหละน
1: ับ พันหน่วยหน่วยใครหน่วยมัน
0: แล้วว่าใครคะแนนนำแล้วก็คาดการได้แล้วว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทมคนใหม
1: ่เพราะฉะนั้นไม่เจอสองทุ่มนะแล้วจะรู้ผลแล้วล่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะเราติดตามช่อง9เรามีรายการพิเศษนะครับตั้งแต่4โมงครึ่งนะครับฝากติดตาม
0: ด้วยหรือ
1: วัน
0: วัน
1: วันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับพี
0: ่อ๋อวันอาทิตย์เลยนะคะ
1: ใช่4โมงครึ่งนะพี่ชื่อสุทธิประภานะครับดำเนินรายการนะครับ
0: จนกระทั่งนับคะแนนใช่ไหม
1: ยาวเลยพี่จนกระทั่งรู้เรื่องกันเลยนะถึงประมาณ 3-4 ทุ่มเลยครับจนกระทั่งเราได้ผู้ว่าคนใหม่นะครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็จะได้เห็นในพื้นที่เนี่ยแถวบ้านก็มีนะเอาช้างมาทำงานมาชักลากไม้อย่างรุ่งคือจากทางใต้เนี่ยทุกคนก็รู้นะว่ามันจะมีสวนยางเวลาเขาหมดน้ำยางแล้วเนี่ยก็จะโค่นเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปทำอะไรก็แล้วแต่เนาะก็บางสวนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้รถในบรรทุกท่อนไม้เอาลงมาได้เนาะมันอยู่ไกลก็ใช้ช้างเนี่ยชักล่างลงแล้วปรากฏว่าคือเราไม่รู้ว่าช้างตัวนั้นอ่ะเป็นช้างแบบไหนยังไงแต่ว่ามีคนมาแจ้งว่าได้ยินเสียงร้องช้างร้องโดยคือแบบทำงานหนักประมาณนี้ค่ะทางภาคใต้นิยมใช้ช้างทรมานคงทรมานคงโดนทิ่มอ่ะใช้เหล็กทิ่มตรงไหนไม่รู้น่าจะเป็นเท้าเนาะแต่ว่าเมื่อวานที่กระบี่ที่อ่าวลึกนะคะมีช้างทำร้ายคนได้รับบาดเจ็บที่สวนปาล์มนะคะก็ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บนี่คืออยู่ในสภาพหมดสติเลยนะคะช้างพังเจ้าแสนอายุ30ปีถูกล่ามเอาไว้แล้วก็ ปรากฏว่าคนที่โดนช้างทำร้ายบาดเจ็บเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตผู้เสียชีวิตนั้นมีอาชีพทำสวนรับจ้างก่อนเกิดเหตุเข้าไปเก็บขี้ช้างเอามาทำปุ๋ยว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยไม่มีควานช้างอยู่ด้วยไงทีนี้เข้าไปใกล้เรื่อยๆนะช้างก็คงกลัวเนาะก็เลยโอ้โหนี่น่าจะเตะเห็นบอกว่าเตะกระทืบเสียชีวิตเลยค่ะน้องดง
1: โอ้โหเขาคงแบบไปใกล้เขาหรือว่าไงเนาะเขา
0: ใช่เขาบอกว่าไปใกล้เกินไปช้างก็เลยอาจจะไม่คุ้นชินไม่กลัวนะคะไม่เคยไม่หวาดกลัวประมาณนี้เขาว่าอย่างนั้นตายนะคะเออเนี่ยตายเลย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: สนุกเลยครับผม
0: สนุกข่าวสนุกเพลงสดไหม
1: ได้เลยครับไปฟังเพลงกันสักเพลงครับ
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับ

ี่กุหลาบร้อยรัศมีนะคะกับชื่อใหม่เพลงนี้วอลลุ่มฝากรัก40ล้านวิวมอบเป็นพิเศษให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาตินะคะพี่น้องชาวบางบ่อสมุทรปราการรับฟังกับวอลลุ่มฝาก

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ชีวิตยุคนี้

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
4: ครับก็ประเทศไทยนะพี่สีเราอยากให้แบบว่าเอ้ยถ้าหน่วยงานเนี่ยนะมีปัญหาในพื้นที่อะไรตรงไหนก็แก้ไขชาวบ้านเลยนะไม่ต้องให้ชาวบ้านมาเดือดร้อนเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะอย่างที่บ้านคุณเดือนที่ชัยภูมินะพี่คือถนนหลวงเนี่ยนะฮะไฟดับกันข้ามเมื่อคืนเนี่ยมืดตื้นหมดเลยสุดท้ายแล้วนะชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้ได้รับความสนใจอ่ะเมื่อคืนนี้เขาแต่งชุดสีนะฮะเป็นหมู่บ้านเลยออกมายืนตรงถนนเพื่อที่จะให้เป็นข่าวเพื่อที่จะเรียกร้องไปยังหน่วยงานนะครับให้มาดำเนินการจัดการแก้ไขนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมายืนแต่งผีเพื่ออะไรเพื่อให้แบบหน่วยงานเหลียวแลให้ได้เป็นข่าวให้มันเห็นสะท้อนให้เห็นหน่อยว่ามันมืดขนาดไหน
3: โอ้ คนก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แต่งผี
4: ต้องบอกว่าระยะทางเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับมันจะมืดแล้วทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะถนนเส้นชนบทนะครับชย3001นะฮะแยกบ้านนาเสียวตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพี่สีชาวบ้านเขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับการเหลียวแลแต่งชุดผีกันออกมาให้ดูโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะ
3: กลัว
4: แต่งผีมารวมตัวกันสิบกว่าคน
3: อีน่ากลัวกว่าเดิม
4: คือถ้าไม่ทำอีกก็เดี๋ยวแต่งหน้าด้วยทีนี้เขาบอกเดี๋ยวถ้าไม่ทำอีกเดี๋ยวคืนนี้แต่งหน้าไม่ใช่แต่งตัวอย่างเดียว
3: ไปดูแลแก้ไขให้หน่อยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
4: ใช่ไหมอย่าให้ชาวบ้านต้องถึงขนาดนี
3: ้ค่ะแต่โหนะคะสุดท้ายนี่เกี่ยวกรณีที่มีการโลกออนไลน์เปิดเผยข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันของราชการส่วนท้องถิ่นน้องดงที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ ESMRล่าสุดในเพจเกรียนของนักเรียนสวนกุหลาบเขาบอกว่าข้อสอบนั้นน่ะเทียบได้กับข้อสอบเข้าม.1 นะ
4: อุ้ยม.1 นี่เหรอ
3: จริงใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นข้อสอบจำลองก็คือ pre-test ของม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเทียบได้อย่างนั้นเลยค่ะเรียนจบม.1 ที่นี่ต้องให้โควต้าไปทำงานได้เลยเขาก็เลย
4: แล้วจ่ายกันตั้งหลายแสน
3: ใช่นั่นแหละเขาบอกว่าเทียบได้กับข้อสอบเข้าม.1ของสวนกุหลาบนะคะ
4: สวนกุหลาบเขาสอบยาก
3: เนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งเป็นประจำแน่นอนนะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรคะอาจารย์เจตคะ
1: ครับไทยเสี่ยงโดนมาตรา301คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนายหัวอัดนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูเรื่องที่นายหัวอัดจะมาคุยกับเรานะครับผมขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงคือเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงผลฟุตบอลโลกนะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าเนเธอร์แลนด์กับตูนิเซียยังไม่จบนะฮะคือแข่งเขาอยู่กลุ่ม F นะเหมือนกับญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับก็แข่งพร้อมกันอยู่นะครับจะได้แบบไม่มีการแบบหัวกันอะไรอย่างงี้นะฮะก็ที่บอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ย 2-0 นะยังไม่ชนะนะคือหมดครึ่งแรกนะหมดครึ่งเวลานะครึ่งแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนำตูนิเซียอยู่ 2-0 ส่วนสวีเดนกับญี่ปุ่นนะผมก็ส่งใจเชียร์ญี่ปุ่นนะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
3: เยอรมัน
1: กำลังจะถามว่าอาจารย์ช็อกไหม
3: ช็อกช็อกช็อก
1: ใช่ไหม
3: ฉันต้องภาษาเยอรมันใช่ไหม
1: โอ้โห
3: ชาร์ลส์ปีเรนก็คือเล่นแย่มาก
1: โอ้นี่คืออาจารย์ตื่นมาดูตั้งแต่เช้าเลยไหมเนี่ยตื่นมาดูตั้งแต่แรกเลยไหมโอ้ฮะวันนี้ก็จะมีความสายตาจะรู้สึกเศร้าๆนิดนึงนะฮะ
3: นายดร.ไปไหนดร.ไปไหนเนี่ยวันนี้แต่งตัวหล่อจัง
1: มีเดี๋ยวมีงานต่ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะแบ่งความเย็นในสตูดิโอเนี่ยให้กับชาวยุโรปจังเลยฮะที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนะเขาบอกร้อนมากแต่ว่าในสตูเนี่ยโหหนาวมากครับอาจารย
3: ์อากาศเมืองไทยเนี่ยกลางวันร้อนมากและสุดท้ายจบด้วยการฝนตก
1: หนักหน่วงหนักหน่วงมากเอลนีโญอาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีสักหนึ่งครั้งอยากจะให้อาจารย์ชวนคุยเรื่องผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญกับเกษตรนะโดยเฉพาะเกษตรเนี่ยผมว่าจะได้รับผลกระทบมากนะเราต้องเตรียมตัวกันยังไงรับมือกันยังไงดีเราพร้อมแค่ไหนเพราะาเรื่องนี้น่าสนใจมากๆแต่ว่ามาดูมาตรา301ครับของอะไรครับเรื่องนี
3: ้คือขณะนี้ประเทศไทยและอีก60ประเทศเนี่ยกำลังเจอการตรวจสอบไต่สวนของสหรัฐอเมริกาไอ้มาตรา301เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับกำลังไต่สวนตรวจสอบใน60ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในประเทศอาเซียนก็เจอหลายประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
3: อินโดมาเลเซียสิงคโปร์ก็เจอนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการหรือในช่วงของการไต่สวนตรวจสอบเรื่องอะไรเพื่อจะเก็บภาษีพูดง่ายๆจะตรวจสอบอยู่2เรื่องนะครับตามมาตรา301นะมาตรา3012เรื่องก็คือ1ใน60ประเทศนี้มีการใช้แรงงานบังคับหรือเปล่า